0: 2ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้เวลา 19:05 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2 ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงกราบจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระแท่นเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกณมุกเหนือพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพเมื่อครบ4 จบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรพระราชาคณะ1 รูปที่ถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม8 รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระสัปตปดลเสวตฉัตรเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกราบที่หน้าพระโกศพระศพทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ
0: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 KHz จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์รวมถ่ายทอดเสียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาตั้งแต่เวลา18:45 น.เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นพิธีส่วนสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดที่ต้องการรับสัญญาณการเสนอข่าวภาค19:20 น.สามารถรับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงข่าวได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 เมกะเฮิรตซ์
1: วันนี้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังอย่างเนืองแน่นด้วยความน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรตลอดพระชนชีพ
2: วันนี้เป็นวันแรกที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังประชาชนจำนวนมากแต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกข์ทยอยเดินทางมายังจุดพักคอยบริเวณประตูทางเข้าท้องสนามหลวงฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยท่าทีสำรวมและเปี่ยมด้วยความอาลัย ดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาพระราชทาน904คอยอำนวยความสะดวกจัดระเบียบแถวและแนะนำขั้นตอนการเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยตลอดทางประชาชนที่มาร่วมถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยต่างรู้สึกโศกเศร้าต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขณะเดียวกันได้น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรมาตลอดพระชนชีพ
3: ก็ตั้งใจอยากจะมากราบให้เร็วที่สุดนะครับก็เสียใจครับการทรงงานเรื่องอัยการการทรงงานเรื่องกีฬาเรื่องสิทธิสตรีเรื่องสิทธิของผู้ต้องขังหญิงอีกมากมายหลายอย่างครับคิดว่าสนับสนุนโครงการที่ท่านเคยทำมาเช่นเพื่อนพึ่งพายามยากก็เคยบริจาคสิ่งของไปแล้วก็หลายๆโครงการของท่านที่ทำก็ยังให้การสนับสนุนต่อครับ
4: เสียใจมากแล้วก็ตกใจมากเลยต้องรีบมาในวันนี้เลยค่ะตั้งใจมาพอมีวันหยุดก็มาเลยค่ะเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอะค่ะส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะเป็นโครงการกำลังใจในพระราชดำริอะค่ะซึ่งพระองค์พาเนี่ยท่านมีวิสัยทัศน์แล้วก็มีพระเมตตาต่อผู้ป่วยแล้วก็ผู้ยากไร้อะค่ะตามโครงการกำลังใจอะค่ะก็ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ
5: ตั้งใจมาถวายครอบครัวผมครับปราบปลื้มในสิ่งที่ท่านทำให้กับพี่น้องชาวไทยพระองค์ท่านเป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชนทำให้ประชาชนมีความสุขภูมิใจในตัวท่านครับ
2: ทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้าร่วมถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังได้จนถึงวันพรุ่งนี้ระหว่างเวลา 8:30 นถึง 16:00 นชวิสาประทุมมารายงาน
0: กระทรวงคมนาคมจัดระบบการขนส่งสาธารณะอำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
6: องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครหรือขสมก.ปรับเวลาเดินรถชัตเติ้ลบัสฟรีจนถึงวันพรุ่งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางเข้าสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยให้บริการ6เส้นทางหลักเชื่อมต่อจุดสำคัญเข้าสู่สนามหลวงจากสถานีท่าพระสถานีสนามชัยอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สถานีขนส่งสายใต้ใหม่และประตูเทวาพิรมโดยให้บริการเที่ยวแรกตั้งแต่เวลา 7:00 นขณะที่รถเที่ยวสุดท้ายจะออกจากสนามหลวงเวลา 18:00 นหรือจนกว่าประชาชนจะเดินทางออกจากพื้นที่ครบทั้งหมดส่วนการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรอฟอร์มอเตรียมความพร้อมรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายได้แก่สายสีน้ำเงินสีม่วงสีเหลืองและสีชมพูพร้อมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกเพิ่มขบวนรถเสริมโดยจัดรถบริการรับส่งฟรีระหว่างสถานีรถไฟฟ้า MRT ไปยังสนามหลวง2จุดคือที่สถานีท่าพระทางออกที่1และสถานีสนามชัยทางออกที่1ขณะที่บริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.เตรียมรถโดยสารและรถร่วมบริการรองรับประชาชนเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครเฉลี่ยวันละ 5,000 ถึง 6,000 เที่ยววิ่งและรองรับผู้โดยสารได้ราว 80,000 ถึง 90,000 คนต่อวันและจะเพิ่มเที่ยวรถหากมีผู้โดยสารหนาแน่นรวมทั้งเปิดพื้นที่จอดรถฟรีที่สถานีขนส่งหมอชิต 2บรมราชชนนีและเอกมัยตลอดช่วงการจัดงานด้านบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT เตรียมความพร้อมสนามบินทั้ง6แห่งคือสุวรรณภูมิดอนเมืองเชียงใหม่แม่ฟ้าหลวงเชียงรายภูเก็ตและหาดใหญ่รองรับประชาชนเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครนิตยาคุณสิมรายงาน
1: สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติถวายความอาลัยและสดุดีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมยกย่องพระกรณียกิจส่งเสริมมาตรฐานสากลในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกออกแถลงการถวายความอาลัยต่อการสิ้นพระชน ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อยกย่องพระกรณียกิจที่ทรงอุทิศพระองค์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางผู้ด้อยโอกาสและสวัสดิภาพของผู้ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมแถลงการดังกล่าวได้สดุดีพระวิริยะอุตสาหะในการเป็นผู้นำปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยเฉพาะการผลักดันมาตรฐานสากลข้อกำหนดกรุงเทพว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงจนได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางรวมทั้งบทบาทในฐานะทูตสันทวะไมตรีด้านหลักนิติธรรมของ UNODC ที่ทรงเป็นกระบอกเสียงและเป็นแรงบันดาลใจในระดับภูมิภาคและนานาชาติพระกรณียกิจของพระองค์นับเป็นมรดกทางปัญญาที่สร้างคุณูปการซึ่งไม่เพียงยกระดับกระบวนการยุติธรรมของไทยสู่ระดับสากลแต่ยังสร้างภาพลักษณ์อันดีให้แก่ประเทศในฐานะชาติผู้นำที่มุ่งมั่นคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมและมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาความยุติธรรมทางอาญาของโลกอย่างยั่งยืน
0: วันนี้ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40สามารถใช้จ่ายผ่านบริการระบบขนส่งอาหารหรือฟู้ดเดลิเวอรี่ได้แล้ว
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานในกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ของผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือฟู้ดเดลิเวอรี่ที่ทำเนียบรัฐบาลในวันนี้เพื่อขยายช่องทางการขายเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการรายย่อยและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนโดยตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา6 นาฬิกาถึง21 นาฬิกาของทุกวันประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่ได้อย่างเป็นทางการสั่งซื้ออาหารและเครื่องดื่มผ่าน4 แพลตฟอร์มหลักประกอบด้วย Grab, Line Man, Robinhood และ Shopee Food ปัจจุบันมีร้านอาหารเชื่อมระบบผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินแล้วกว่า 88,000 ร้านทั่วประเทศทั้งนี้รัฐบาลเชื่อมั่นว่าการเปิดใช้สิทธิ์ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่จะทำให้เม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากได้รวดเร็วและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นสอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจและดูแลค่าครองชีพของประชาชนควบคู่กันไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: สำนักงานประกันสังคมเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผู้ประกันตนรับยาต้านเอชไอวีไม่ครบตามหมอสั่งทั้งนี้จากการตรวจสอบยาต้านไวรัสเอชไอวีไม่ได้ขาดแคลนแต่อาจเกิดจากการบริหารจัดการจ่ายยาเฉพาะในบางโรงพยาบาลเท่านั้นโดยภาพรวมโรงพยาบาลส่วนมากยังจ่ายยาต้านไวรัสเอชไอวีได้ตามปกติสำหรับผู้ประกันตนรายใดที่มีปัญหาเรื่องของยาต้านไวรัสเอชไอวีสามารถประสานเข้ามาได้ที่สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์กลุ่มงานยาโทร02-956-2500ซึ่งจะดำเนินการจัดหายาต้านไวรัสเอชไอวีให้กับผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบรัฐบาลเข้าใจผู้ติดเชื้อเอชไอวีไม่มีการตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณ์สมิแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: 28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์ Vote
1: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้โดยวิพากษ์วิจารณ์ต่อกรณีที่อิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศหลายพื้นที่ในกรุงเบรุตเบื้องหลังของเลบานอนท่ามกลางสถานการณ์ที่สหรัฐกับอิหร่านใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางพร้อมย้ำว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรยุติความเคลื่อนไหวทางทหารโดยทันทีซึ่งจะถือเป็นจุดเริ่มต้นของสันติภาพอันยาวนานงดงามและไม่ควรปล่อยให้พังทลายลงอย่างเด็ดขาดขณะที่นายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านระบุว่าการที่อิสราเอลโจมตีเลบานอนในครั้งนี้กำลังทำให้ความไว้วางใจของสหรัฐตกอยู่ในความเสี่ยงอีกครั้งซึ่งสหรัฐขาดความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามพันธสัญญาหรือขาดความสามารถที่จะทำด้วยเช่นกันหากขาดทั้งสองสิ่งนี้การเดินหน้าเจรจาย่อมเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้
2: นายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติเปิดเผยผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่ประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่อิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ทั่วกรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7รายและบาดเจ็บอีกจำนวนมากซึ่งเกิดขึ้นท่ามกลางข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนรวมถึงการที่สหรัฐกับอิหร่านอยู่ระหว่างการบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางพร้อมขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับสงครามนี้ใช้ความอดทนอดกลั้นอย่างสูงสุดในช่วงเวลาที่สำคัญทั้งนี้กองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีเลบานอนอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาภายหลังกลุ่มฮิสบอลเลาะในเลบานอนออกมาปฏิบัติการตอบโต้สงครามในอิหร่านจนทำให้มีพลเรือนเลบานอนเสียชีวิตอย่างน้อย 3,800 รายและมีผู้พลัดถิ่นมากกว่า1ล้านคน
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเมื่อวานนี้หลังการสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ80ปีของผู้นำสหรัฐผู้นำยูเครนระบุว่ามีการหารือในหลายประเด็นเพื่อที่จะสามารถนำพาสันติภาพให้เกิดขึ้นได้ในเวลานี้นอกจากนี้ยังแจ้งให้ทราบถึงสถานการณ์ล่าสุดของสงครามรัสเซียกับยูเครนรวมถึงแนวทางที่ทำให้จุดยืนและสถานะของยูเครนแข็งแกร่งขึ้นทั้งนี้สหรัฐและยูเครนจะมีการหารือเพิ่มเติมในการประชุมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่15ถึง17มิถุนายนนี้ที่เมืองเอวิยองเลแบงของฝรั่งเศสซึ่งทั้งสองประเทศมีแนวคิดที่จะช่วยผลักดันกระบวนการสันติภาพให้คืบหน้าตลอดจนช่วยปกป้องชีวิตของพลเรือนได
2: ้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม E เยอรมนีเอาชนะกูราเซา7ประตูต่อ1และกลุ่ม F เนเธอร์แลนด์เสมอกับญี่ปุ่น2ประตูต่อ2ส่วนวันนี้กลุ่ม F สวีเดนเจอกับตูนิเซียเวลา 9:00 น.และกลุ่ม S สเปนพบกับแคปเวิร์ดเวลา 23:00 น.การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์ประเภททีม2คนรายการดาวแชมเปี้ยนชิพพา70ที่รัฐมิชิแกนสหรัฐอเมริกาในรอบ3โปรโมโมริยาจุธานุการและโปรเมเอริยาจุธานุการคู่พี่น้องอดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี2021เก็บอีเวนต์พาในรอบนี้มีสกอร์รวมเท่าเดิมที่5อันเดอร์พาแต่ขยับอันดับขึ้นมาอยู่ที่7ร่วมได้สำเร็จส่วนตำแหน่งผู้นำเปลี่ยนมือเป็นคู่ของโปรสาวจากเกาหลีใต้ชอยฮเยจินกับคิมฮโยจูที่ทำสกอร์รวมเพิ่มเป็น10อันเดอร์พาแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500ออสเตรเลียนโอเพ่น2026ที่เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวหมิวพรปวีช่อชูวงมือวางอันดับ2ของรายการและมืออันดับ8ของโลกแพ้ให้กับอากาเนะยามากูชิมือ1ของรายการและมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่น0-2เกมพรปวีคว้ารองแชมป์รายการนี้รับเงินรางวัลไป 19,000 เหรียญสหรัฐประมาณ 623,200 บาทบาสเกตบอล NBAนิวยอร์กนิกบุกไปย้ำแค้นเอาชนะซานอันโตนิโอสเปอร์ถึงถิ่น94-90ในเกมที่5ปิดซีรีส์รอบชิงชนะเลิศ4-1เกมคว้าแชมป์ NBA ประจำฤดูกาล2026ได้สำเร็จเป็นสมัยที่3โดยจาเลนบรันสันพาทีมคว้าชัยพร้อมคว้า MVP นัดชิงชนะเลิศการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่2ที่สนามหน้าเมืองจังหวัดกำแพงเพชรระยะทาง76กิโลเมตร นายสุนทรรัตนากรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันจักรยานประเภทถนนส่วนผลการแข่งขันเพชรดามั่นคงนักปั่นเยาวชนดาวรุ่งจากทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนกองบิน46พิษณุโลกโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมต่อเนื่องคว้าแชมป์ประเภทถนนรุ่นประชาชนหญิงด้วยเวลา2ชั่วโมง 11.15 นาทีหลังจากก่อนหน้านี้เพิ่งคว้าแชมป์เสือภูเขาทางเรียบมาครองทั้งรุ่นประชาชนชายที่1เป็นของยุคคุยเพอร์ทีมเกมบุรีเวลา1ชั่วโมง 36.31 นาทีขณะที่พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยพอใจภาพรวมการแข่งขันที่มีนักปั่นกว่า500คนเข้าร่วมชิงชัยพร้อมชื่นชมผลงานนักปั่นดาวรุ่งที่กำลังเติบโตขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของวงการจักรยานไทยในอนาคตสำหรับรายการต่อไปเป็นการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ที่เขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีระหว่างวันที่20ถึง21มิถุนายนพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านตากและพิษณุโลกอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมและชัยภูมิอุณหภูมิสูงสุด 36-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตรังกระบี่และสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:59 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง81เซนติเมตรและเวลา 21:34 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร31เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง73เซนติเมตรและเวลา 14:03 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร7เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาที
4: 1 นาทีกับกปท. รถเหินน้ำเกิดจากการที่ผู้ขับขี่ขับรถเร็วผ่านบริเวณที่มีแอ่งน้ำท่วมขังโดยเฉพาะทางโค้งและที่ลาดต่ำทำให้ยางไม่สามารถรีดน้ำออกได้ทันส่งผลให้ล้อหมุนและลอยอยู่บนน้ำไม่สัมผัสกับพื้นถนนและลื่นไถลจนควบคุมไม่ได้เมื่อรถของผู้ขับขี่อยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวให้แก้ไขโดยค่อยๆถอนคันเร่งจับพวงมาลัยให้มั่นพร้อมใช้เกียร์ต่ำจนกว่ารถจะทรงตัวได้นอกจากนี้ในช่วงหน้าฝนถนนบางสายอาจมีน้ำท่วมพื้นถนนหากน้ำท่วมสูงไม่เกิน6นิ้วผู้ขับขี่ควรขับให้ช้าที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าห้องเครื่องยนต์ซึ่งอาจทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรหรือเครื่องยนต์ดับและหลังจากขับรถลุยน้ำมาแล้วควรตรวจสอบประสิทธิภาพของเบรกโดยการเร่งเครื่องยนต์สลับกับการเบรกเพื่อรีดน้ำออกจากผ้าเบรกและทำให้น้ำที่ขังอยู่ในจานเบรกระเหยเร็วขึ้นค่ะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
1: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วม

0: าลเมืองภูเก็ตในหมู่เกาะสุรินทร์แต่ละเกาะจะพบแนวปะการังน้ำตื้นที่สวยงามติดอันดับโลกและพบกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในแนวปะการังติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับสภาพอากาศและการเตรียมพร้อมรับมือฝนทิ้งช่วงปลายเดือนนี้ค่ะ
2: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนประชาชนในหลายพื้นที่ของประเทศให้เตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศในสัปดาห์นี้และเตรียมสำรองน้ำเพื่อรับมือกับฝนทิ้งช่วงในปลายเดือนนี้ด้วยเช้านี้รับฟังรายละเอียดจากนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
4: สวัสดีครับ
3: ครับผมท่านรองอธิบดีครับทราบว่าในห้วงสัปดาห์นี้มีประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในหลายพื้นที่มีความเสี่ยงจะเกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมครับอยากจะสอบถามว่าเกิดจากสาเหตุอะไรมีพื้นที่ไหนเสี่ยงบ้างแล้วก็สภาพอากาศแบบนี้จะกินระยะเวลาประมาณกี่วันครับผม
4: ครับช่วงสัปดาห์นี้นะครับในช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยฝนก็จะลดลงทั้งประเทศเลยนิดหน่อยนะครับแต่ช่วงวันที่17ถึง19นะครับร่องฝนที่เดิมนะฮะจะอยู่ทางจีนตอนใต้นะครับก็จะเลื่อนลงมานิดนึงนะครับจะมีผลมาคาบเกี่ยวอยู่ทางประเทศไทยตอนบนนะครับบริเวณภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานบนในช่วงวันที่17ถึง19นะครับส่งผลให้นะฮะตัวลมตะวันตกเฉียงใต้นะครับคือลมฝนเนี่ยนะฮะก็จะมีกำลังแรงขึ้นนะครับในช่วงพิเรียดนี้บริเวณรับลมมรสุมนะครับก็คือภาคเหนือฝั่งตะวันตกเป็นหลักที่จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับรวมถึงล่องบนภาคไปถึงภาคอีสานบนด้วยก็จะมีพวกจังหวัดหนองคายบึงกาฬแถวนี้ก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นและภาคใต้นะครับที่เป็นช่วงรับลมนะภูเก็ตพังงา 2-3 จังหวัดเนี้ยก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงนี้นะครับแต่หลังจากนั้นไปล่องจะขยับขึ้นไปอยู่ที่เดิมคือประเทศจีนตอนใต้ขยับขึ้นไปข้างบนนะฮะฝนบ้านเราอาจจะลดลงอย่างชัดเจนตั้งแต่วันที่20เป็นต้นไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับภาคประเทศไทยตอนล่างนะครับภาคกลางภาคอีสานภาคใต้นะครับจะมีฝนลดลงอย่างชัดเจนเลยนะครับฝนจะมีในช่วงบ่ายหรือเย็นเท่านั้นนะฮะแล้วก็มีบางพื้นที่แค่นั้นเองนะครับซึ่งก็จะเข้าสู่โหมดนะฮะในเรื่องของฝนทิ้งช่วงซึ่งคาดว่าจะเริ่มประมาณวันที่27ไปแล้วซึ่งก็จะเห็นชัดเจนเลยว่าฝนจะหายไปจากประเทศไทย

0: อย่างในทิ้งช่วงได้หลายวันก็จะมีฝนตกเฉพาะพื้นที่ที่อยู่นอกเขตที่เป็นลักษณะของแนวชนของลมตอนตกเฉียงใต้ก็คือแถวตอนตกของประเทศพื้นที่ชั้นในจะเริ่มมีฝนน้อยลงไปเลยนะครับแล้วก็ในพีเรียดที่เป็น17-19เนี่ยกรุงเทพมหานครนะฮะก็จะเห็นพฤติกรรมของฝนเลิกงาน
1: ครับ
0: ฝนเลิกงานนะฮะ4:30เนี่ยเตรียมตัวเลยครับ
1: ครับผม
0: มาฮะเป็นแผงแล้วก็หายไปเลยนะครับ
1: ครับ
0: ตกประมาณชั่วโมงนึงก็จะหายไปก็จะเห็นพฤติกรรมของตอนนี
1: ้
0: ในช่วงพีเรียดนี้แต่ในช่วงถัดไปนั่นโอกาสที่จะเกิดแบบลักษณะนี้ก็อาจจะน้อยวันจะมี2-3 วันอาจจะมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าความอะไรความ
1: ความ
0: รุนแรงหรืออะไรมันก็จะลดลงไปอย่างชัดเจนเลยนะครับคือตอนนี้ก็คือเตรียมตัวที่จะเข้าโหมดสู่ของฝนทิ้งช่วง
1: ครับ
0: นะครับก็อาจจะต้อง ใช้น้ำจัดการน้ำในอย่างประหยัดนะฮะแล้วก็พื้นที่นอกชลประทานต้องหาแหล่งน้ำต้องหาอะไรที่จะมาสำรองเฉยๆเรื่องฝนทิ้งช่วงในช่วงนี้นะครับ
1: ครับก็คือหนักๆคือช่วง17-19นะครับก็จะมีฝนที่ตกช่วงเย็น
0: คร
1: ับผมช่วงเย็นคือฝนเลิกงานครับผมครับมีแนวโน้มจะเกิดน้ำท่วมไหมครับความหนักหนาของน้ำฝน
0: น้ำท่วมก็น่าจะเน้นทางด้านบนของประเทศนะครับ
1: ครับ
0: พื้นที่ที่เป็นรับลมมรสุมฮะแม่ฮ่องสอนนะครับเชียงรายน่านตรงเนี้ยที่มันล่องผ่านอยู่แล้วก็ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มันเข้าไปเติมในส่วนนี้รวมถึงนะฮะอาจจะมีฝนหนักบางพื้นที่ในโซนอีสานตอนบน
1: ครับผม
0: บึงกาฬนะฮะแถวจังหวัดเลยบึงกาฬแถวจังหวัดตรงเนี้ยก็จะมีโอกาสที่มีฝนหนักได้บางพื้นที่แค่นั้นเองครับ
1: ครับหลังจากนั้น20ก็จะขยับไปทางจีนตอนใต้ละแล้วก็จะถึงช่วงประมาณวันที่27เป็นต้นไปนะครับ
0: 27จะเห็นสัญญาณชัดเจนแล้วฝนทิ้งช่วงค่อนข้างที่จะเค้าเรียกอะไรที่จะยาวนะฮะไปจนถึงประมาณกลางๆเดือนสิงหาคม
1: ครับผมครับท่านรองอธิบดีครับอากาศในช่วงนี้เราอาจจะเรียกได้ว่าแปรปรวนไหมครับมีสาเหตุมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่ปีนี้เราพูดถึงกันค่อนข้างบ่อยขึ้นแล้วหรือเปล่าก็ทราบว่าอาจจะเป็นซูเปอร์เอลนีโญด้วยถูกไหมครับ
0: คือตัวปรากฏการณ์เอลนีโญมันเป็นเอฟเฟกต์ค่อนข้างกว้าง
1: ครับ
0: คือมันมองว่าตัวความชื้นที่อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกทั้งสองฝั่งที่เป็นฟิลิปปินส์กับฝั่งบ้านเราเนี่ยมันก็จะมีการถูกกลไกที่ควบคุมโดยลมนะฮะลมที่เป็นลมค้าครับถ้ามันพัดมาบ้านเราอ่อนลงหมายความนั้นก็หมายความว่าความชื้นที่จะมาเติมบ้านเราก็ลดลงไปด้วยซึ่งก็จะเป็นช่วงนี้ที่คือเขาเรียกว่าปรากฏการณ์เอลนีโญนี่แหละ
1: ครับ
0: เอลนีโญมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับมันก็จะทำให้เกิดฝนน้อยลงกว่าค่าปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่นอกชุมทานเนี่ยก็คือก็จะมีปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างชัดเจนเลยนะครับแล้วก็มันก็จะเป็นตัวส่งเสริมให้ช่วงฝนทิ้งช่วงของเราเนี่ยเดิมเนี่ยจะมีสัก 4-5 วันมันตกครั้งนึงแต่ไม่ได้ตกกระจายนะฮะแต่ว่าก็จะตกแบบหลายพื้นที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะเป็นลดในเรื่องของความแห้งแล้งลงไปแต่เอลนีโญมันก็จะเป็นตัวเติม
1: ให้แห้งแล้งนานขึ้น
0: ได้ง่ายขึ้นมันก็จะตกยากขึ้น
1: ครับ
0: ฮะพีเรียดการช่วงนี้เวลาของการหายไปของฝนก็จะยาวกว่าเดิมฮะแล้วก็ฝนรวมที่จะตกเนี่ยแทนที่จะตกอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติที่เป็นฝนในช่วงปกติในปีที่ผ่านมาหรือหลายปี
1: ครับผม
0: มันก็จะพีเรียดมันก็จะยาวกว่าเดิมนะครับอันนี้คือผลของมันนะฮะแล้วถามว่าไอ้ตัวปรากฏการณ์ตรงนี้มันมีความรุนแรงถึงขนาดเป็นซูเปอร์เอลนีโญเหมือนที่สื่อหลายๆสื่อเนี่ยประโคมข่าวกันอยู่ตรงนี้หรือไม่นะครับแต่โดยข้อเท็จจริงแล้วนะฮะตัวผลกระทบจริงๆเนี่ยของปรากฏการณ์เนี่ยมันจะอยู่ในพื้นที่ที่อยู่ห่างจากประเทศไทยพอสมควรมันจะไปมีอิมแพคกับฟิลิปปินส
1: ์
0: อิมแพคกับอินโดนีเซียที่อยู่ด้านแปซิฟิกที่อยู่ด้านนอกนะฮะแต่ของเราเนี่ยมันขยับเข้ามาอยู่ด้านในนะฮะผลกระทบมันถามว่ามีไหมก็มี
1: แต่ไม่มากเท่า
0: ขนาดนั้น
1: ครับ
0: ประกอบกับประเทศไทยเนี่ยไม่ได้มีมหาสมุทรอันเดียวที่จะเป็นตัวคอนโทรลไม่เหมือนทางฟิลิปปินส์ไม่เหมือนทางอินโดนีเซียที่เขาอยู่ถูกคอนโทรลด้วยกลไกของมหาสมุทรแปซิฟิก
1: ครับผม
0: แต่ของเราในอีกฝั่งหนึ่งนะฮะ อีกฝั่งหนึ่งเรามีกลไกของมหาสมุทรอินเดีย
1: ครับผม
0: เป็นตัวคอนโทรลความชื้นกับบ้านเราอีกตัวหนึ่งนะครับมหาสมุทรอินเดียสภาพของปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นกลางคำว่าเป็นกลางหมายความว่าฝนก็อยู่ในเกณฑ์ปกติ
1: ครับผม
0: นะครับถ้ามหาสมุทรอินเดียในพีเรียดที่ในช่วงของฝนช่วงฝนในช่วงเนี้ยมันมีลักษณะของความชื้นมีลักษณะของลมซาเวสที่พัดดึงเข้ามาในบ้านเราเนี่ยมันก็จะมาเติมความชื้นชดเชยของเอลนีโญให้ลดลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฝนที่ตกจริงๆเนี่ยในที่เอฟเฟกต์จากเอลนีโญมันก็อาจจะมีเพิ่มขึ้นในช่วงที่เป็นพีเรียดของเอฟเฟกต์ที่ได้มาเติมความชื้นจากมหาสมุทรอินเดียเข้าสู่บ้านเราก็คงจะไม่ได้รุนแรงเหมือนกับประเทศที่ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียที่ผมกล่าวอ้างมาก่อนหน้านั้นนะครับ
1: ครับก็ท่านรองอธิบดีครับขอให้ท่านปิดท้ายสักเล็กน้อยครับผมว่าใดๆก็ตามเนี่ยก็ขอให้ประชาชนเนี่ยรับฟังแล้วก็ปฏิบัติตามคำเตือนของหน่วยงานราชการในช่วงนี้รวมถึงอาจจะต้องสำรองน้ำสำหรับพี่น้องเกษตรกรครับเพื่อรองรับฝนที่จะทิ้งช่วงไปจนถึงช่วงเดือนสิงหาคมครับผม
0: ครับก็จากปัจจัยที่ผมเรียนเบื้องต้นเนี่ยนะครับกรมก็ประเมินนะฮะประเมินความเสี่ยงหรือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นใน2เดือนนี้ที่เป็นช่วงฝนทิ้งช่วงเนี่ยก็จะทำให้โดยภาพรวมแล้วนะครับภาคเหนือก็ยังมีฝนอยู่ในเกณฑ์ปกติอยู่นะครับส่วนที่มันมีฝนที่เป็นที่ชั่วแล้วก็ทำให้เกิดการแห้งแล้งที่เป็นพื้นที่เด่นชัดจริงๆอ่ะจะอยู่ทางภาคตะวันออกและก็ภาคอีสานนะครับสองส่วนเนี่ยจะมีความแห้งแล้งคือมีปริมาณฝนที่น้อยกว่าค่าปกติเห็นค่อนข้างชัดนะจากที่กรมประเมินนะครับในส่วนนี้สองพื้นที่นี้ก็อาจจะต้องมีการใช้น้ำสำรองนะครับคือน้ำที่ตกก่อนหน้านี้ที่เป็นฝนที่ตกหลายๆช่วงในก่อนหน้านี้มันก็เป็นน้ำต้นทุนนะครับที่เราจะไปบริหารจัดการเพื่อชดเชยในสิ่งที่หายในช่วงที่ปรากฏการเอลนีโญที่มันจะเกิดขึ้นมีผลกระทบนะครับก็อาจจะต้องบริหารจัดการน้ำให้มันเหมาะสมรอตัวร่องที่จะกลับลงมาในประมาณกลางเดือนสิงหาคมนะครับก็จะเป็นตัวที่จะมาเป็นปัจจัยเสริมที่จะทำให้ฝนบ้านเราเนี่ยมันมีโอกาสตกได้มากขึ้นนะครับแต่ถามว่าปีนี้ฝนจะเหมือนปีที่แล้วไหมคงไม่เหมือนนะครับเพราะปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ลานิญาฝนมันจะเยอะความชื้นเยอะปีนี้เอลนีโญฝนน้อยความชื้นน้อยพายุก็มีโอกาสที่เกิดขึ้นน้อยด้วยซึ่งกรมก็ประเมินประมาณไม่เกิน 1-2 ลูกที่จะเข้าสู่ประเทศไทยนะก็ฝากแจ้งเตือนประชาชนนะครับโดยเฉพาะยิ่งพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทานนะครับก็อาจจะมีผลกระทบมากกว่าเพื่อนนะครับก็ใช้จัดการน้ำที่มีอยู่ในพื้นที่ให้อย่างเหมาะสมนะครับแล้วก็อาจจะมองถึงความเสี่ยงอาจจะเกิดในบางช่วงที่มีฝนทิ้งช่วงยาวนานกว่าพื้นที่อื่นๆนะฮะก็อาจจะต้องมีน้ำใต้ดินหรือมีน้ำแหล่งน้ำอื่นนะที่จะมาช่วยให้พืชหรือผลผลิตทางการเกษตรให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดนะครับ
1: ครับผมก็วันนี้ขอบคุณนะครับข้อมูลแล้วก็คำเตือนดีๆจากท่านรองอธิบดีแล้วก็ท่านโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาท่านณัฐวุฒิแดนดีที่ได้มาให้กับประชาชนครับโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวในช่วงที่สภาพอากาศมีความเปลี่ยนแปลงก็ต้องขอเรียนเชิญท่านรองอธิบดีมาร่วมพูดคุยนะครับ
0: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
1: วันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับท่านครับ
2: กฎหมายมีไว้เพื่อปกป้องความยุติธรรมไม่ใช่เพื่อปกปิดความจริง
3: ผมดร.ณัฐดร.ณัฐวุฒิวงเนียมนะครับนักกฎหมายมหาชนครับกฎหมายที่ดีเนี่ยสังคมต้องยอมรับได้ทุกฝ่ายดังนั้นผู้ใช้เนี่ยต้องมีความยุติธรรมไม่ได้หมายความว่าเจ้าพนักงานหรือเจ้าที่ของรัฐจะใช้อำนาจตามอำเภอใจโดยมิชอบหรือโดยทุจริตไปเรียกรับเงินเป็นค่าอำนวยความยุติธรรมอย่างเงี้ยกฎหมายบ้านเราก็ยังบัญญัติโทษไว้ถ้าใช้กฎหมายแล้วเนี่ยไม่อยู่บนหลักความถูกต้องเป็นผลร้ายกับสังคมอย่างแน่นอนครับ
2: กฎหมายที่ถูกต้องต้องคุ้มครองความจริงส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช. 1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
4: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
5: ผู้นำไทยเตรียมเข้าร่วมประชุมสุดยอดรัสเซียอาเซียนสมัยพิเศษณสหพันธรัฐรัสเซียในวันที่17-18มิถุนายนนี้มุ่งหวังยกระดับหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจท่ามกลางความท้าทายระดับโลกภัยคุกคามความมั่นคงรวมถึงวิกฤตพลังงานติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
6: รัสเซียเป็นประเทศคู่เจรจาและหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญของภูมิภาคอาเซียนโดยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาอย่างยาวนานและยกระดับความร่วมมือหลากหลายด้านครอบคลุมทั้งด้านความมั่นคงการค้าการลงทุนการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนและในปีนี้ถือเป็นวาระพิเศษในโอกาสครบรอบ35ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและรัสเซียซึ่งเริ่มต้นอย่างเป็นทางการเมื่อปี2534และเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นจะมีการจัดประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษขึ้นระหว่างวันที่17-18มิถุนายนนี้ณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียโดยจะเป็นการหารือความร่วมมือในมิติต่างๆระดับผู้นำในประเทศสมาชิกอาเซียนและรัสเซียกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์และการรับมือภัยคุกคามความมั่นคงตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ระหว่างประเทศและภูมิภาคซึ่งหลังจากการหารือกันในระดับผู้นำคาดว่าจะมีการลงนามรับรองความร่วมมือหลายฉบับเพื่อกำหนดแนวทางสำคัญในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างรัสเซียและอาเซียนต่อไปในอนาคตในการนี้ผู้นำจากประเทศไทยในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับคำเชิญให้เข้าร่วมการประชุมด้วยสำหรับประเทศไทยจะได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้อย่างไรบ้างนั้นนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการประชุมดังกล่าวสะท้อนความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนกับรัสเซียซึ่งมีความร่วมมือหลากหลายด้านรวมทั้งจะเป็นการเปิดประตูอาเซียนและรัสเซียด้วย
7: การประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษเป็นวาระสำคัญอาเซียนในครั้งนี้เราก็คงจะผลักดันในเรื่องของความร่วมมืออาเซียนกับรัสเซียในมิติต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าการลงทุนนะคะในเรื่องของความมั่นคงแล้วก็และโอกาสที่สำคัญก็คือถ้าเราพิจารณาถึงภูมิศาสตร์ของรัสเซียเองเนี่ยตั้งอยู่ระหว่างยุโรปกับเอเชียเพราะฉะนั้นรัสเซียถือเป็นประตูที่จะทำให้อาเซียนเนี่ยส่งออกผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมภาคการเกษตรแล้วก็ขยายวงกว้างไปยังพื้นที่ต่างๆที่จะใช้รัสเซียเป็นประตูสู่โอกาสดีๆให้กับภาคเอกชนและพี่น้องประชาชนของคนในอาเซียนค่ะ
6: นอกจากการประชุมระดับผู้นำแล้วยังมีเวทีคู่ขนานซึ่งเน้นเกี่ยวกับความร่วมมือของภาคธุรกิจเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนรวมถึงเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันคือการประชุมในเวทีธุรกิจระหว่างรัสเซียและอาเซียนซึ่งรวมผู้ประกอบการชั้นนำจากรัสเซียและอาเซียนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งถือเป็นโอกาสดีที่ไทยและอาเซียนจะได้ผลักดันความร่วมมือโครงการใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ร่วมกันและคาดว่านายกรัฐมนตรีของไทยจะได้พบหารือทวิภาคีกับนายวลาดิมีร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียด้วยซึ่งนับเป็นโอกาสดีเพราะจะได้หารือถึงการแลกเปลี่ยนการค้าระหว่างกันอย่างไรก็ตามการประชุมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักวิเคราะห์ทั่วโลกเนื่องจากอาเซียนเป็นหนึ่งในตลาดที่มีศักยภาพสูงมีประชากรกว่า600ล้านคนและมีเศรษฐกิจรวมติดอันดับต้นๆของโลกอีกทั้งเป็นการประชุมระดับผู้นำที่เกิดขึ้นในห้วงเวลาที่สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางและวิกฤตพลังงานซึ่งต้องติดตามว่าภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นจะมีการยกระดับการค้าและความร่วมมือในเรื่องใดบ้างผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
5: ท่านผู้ฟังคะปัญหาการระงับนำข้าวกุ้งของประเทศมาเลเซียทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทยประสบปัญหาเรื่องนี้รัฐบาลจะดำเนินการอย่างไรติดตามรับฟังจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: เคาะข่าวเล่าประเด็น
8: ภายหลังมาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์เมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมา
7: และมีผลทันทีในวันที่1มิถุนายนส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการกุ้งไทยเนื่องจากไม่มีการแจ้งล่วงหน้าและไม่เปิดโอกาสให้ไทยได้ชี้แจงและกำหนดมาตรการรองรับราคากุ้งจึงตกลงกว่ากิโลกรัมละ60บาทและต้องชะลอการจับกุ้งประกอบกับปัจจุบันกุ้งไทยมีออเดอร์จากต่างประเทศน้อยลงอยู่แล้วเมื่อมาเลเซียประกาศระงับการนำเข้าก็ยิ่งส่งผลให้ช่องทางการจำหน่ายกุ้งไทยลดลงไปอีกรัฐบาลจึงเร่งหาแนวทางคลี่คลายปัญหาอย่างเร่งด่วนโดยในส่วนของกระทรวงพาณิชย์นายกรณิตนวลจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจสอบและคัดกรองคุณภาพสินค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าผ่าน13มาตรการที่หวังดูดซับกุ้งไทยไม่น้อยกว่าเดือนละ400ตันทั้งการหาตลาดทดแทนในจีนสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นรวมถึงกลุ่มอาเซียนและจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคกุ้งไทยภายในประเทศเชื่อมโยงผลผลิตไปยังแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงเปิดจุดรับซื้อโดยตรงเพื่อดึงผลผลิตออกสู่ตลาดให้ได้ตามเป้าหมายนอกจากนี้จะได้นำปัญหาดังกล่าวหารือในระดับองค์การการค้าโลกและในระดับอาเซียนเพื่อลดผลกระทบให้กับผู้ประกอบการในระยะยาว
9: ทางกระทรวงพาณิชย์ก็มีความเป็นห่วงพี่น้องเกษตรกรระหว่างนี้เนี่ยก็จะเร่งดำเนินการมาตรการเนี่ยทั้งต่างประเทศและในประเทศเนี่ยให้เข้มข้นนะครับเพื่อดูดซับผลผลิตที่ถูกกระทบนะครับขอให้มั่นใจครับว่าทางกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยก็จะเร่งดำเนินการในส่วนนี้ให้เต็มที่นะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่เกษตรกรนะครับผู้ประกอบการที่ถูกกระทบด้วยทั้ง13มาตรการของกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยก็จะช่วยบรรเทาเฉพาะหน้าได้เรื่องการเจรจาก็จะเร่งในการที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุดครับผม
7: ด้านนายเอกพจน์ยอดพินิจนายกสมาคมกุ้งไทยเปิดเผยว่าในแต่ละปีไทยส่งกุ้งไปยังมาเลเซียกว่า 10,000 ตันหรือเดือนละ 800-900 ตันซึ่งมากกว่าโควต้าการเยียวยาของกระทรวงพาณิชย์ส่วน13มาตรการที่ออกมามองว่าอาจยังไม่ตอบโจทย์ของสดที่ต้องจัดการระบายออกสู่ตลาดอย่างรวดเร็วก่อนเสียสภาพซึ่งแนวทางเร่งด่วนควรเจรจาทางการค้าเพื่อเปิดด่านชายแดนให้เร็วที่สุดก่อนเนื่องจากในเดือนมิถุนายนจะมีกุ้งออกมาจำนวนมากพร้อมฝากความหวังให้รัฐบาลฟื้นฟูกิจการกุ้งของไทยในฐานะที่เคยเป็นผู้ส่งออกกุ้งอันดับหนึ่งของโลก
10: มาตรการทั้ง13มาตรการของกระทรวงพาณิชย์แต่ไม่ทำให้กุ้งจำนวนมากเนี่ยหายวับไปจากตลาดได้นะตอนทางที่ดีที่สุดก็คือเปิดช่องชายแดนก่อนนะครับก่อนที่จะมาคุยกันเรื่องเทคนิคในการตรวจสารตกค้างของทั้งปลาและกุ้งถ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือสิ่งที่เป็นความแข็งแกร่งของประเทศอย่างแท้จริงทำรายได้ให้กับประเทศมากกว่า100,000ล้านนะครับฝากเป็นความหวังให้กับอุตสาหกรรมกุ้งก่อนที่จะเหลือเป็นแค่ตำนานว่าประเทศไทยเคยเลี้ยงกุ้งมาก่อนและเคยเป็นผู้ส่งออกอันดับหนึ่งของโลกมาก่อนครับ
7: ในอดีตประเทศไทยผลิตและส่งออกกุ้งได้กว่าปีละ 600,000 ตันทำรายได้เข้าสู่ประเทศกว่า 100,000 ล้านบาทแต่ปัจจุบันการส่งออกลดลง 3-4 เท่าตัวทำให้รายได้จากการส่งออกเหลือเพียงปีละ 40,000 ล้านบาทเท่านั้นนี่จึงเป็นโจทย์แห่งความท้าทายของรัฐบาลที่ต้องเร่งเข้ามาแก้ไขข้อจำกัดปัญหาและอุปสรรคต่างๆเพื่อรักษาศักยภาพทางธุรกิจให้กับกลุ่มเกษตรกรและภาคธุรกิจในห่วงโซ่กุ้งไทยเพื่อไม่ให้เครื่องจักรเศรษฐกิจชิ้นนี้ชะลอตัวและหยุดลงนันทิกาคิดตาโลรายงาน

0: ากอาบน้ำวันละ1ครั้งจะทำให้ร่างกายมีกลิ่นแก่จริงหรือมั่วชัวร์หรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากสถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวบิดเบือนกลิ่นคนแก่หรือกลิ่นผู้สูงวัยเป็นกลิ่นเฉพาะตัวที่พบได้ในผู้มีอายุ60ปีขึ้นไปซึ่งเป็นกลิ่นอับคล้ายไขมันหรือขี้ผึ้งเก่าเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังตามวัยไม่ได้เกี่ยวข้องกับความถี่ในการอาบน้ำแต่อย่างใดดังนั้นขอความร่วมมือประชาชนไม่แชร์ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าวเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและสามารถติดตามข่าวสารของสถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้ที่เว็บไซต์ www.iod.go.th หรือโทร02-354-5222เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมศูนย์ป้องกันข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: เนื่องในมงคลละสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
3: ขอให้ระลึกไว้เสมอว่ากำลังเล็กๆเด็กๆอย่างเรานี้แลมีอนุภาพสูงยิ่งที่จะช่วยสร้างสรรค์ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่ามัวรั้งรอผัดผ่อนให้เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่เสียก่อนค่อยเริ่มทำความดีเพราะเมื่อนั้นเด็กๆจะเผลอชินกับการทำความชั่วจนกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวและไม่รู้วิธีทำตนให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้ในที่สุดขอให้เด็กและเยาวชนทุกคนมีกำลังใจที่จะบำเพ็ญประโยชน์ด้วยความสุขใจเพื่ออนาคตของตนเองและสังคมไทยของเราทุกคนพระคติธรรมประธานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติพุทธศักราช2561วันที่6พฤศจิกายน2560

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences.And thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: จากวันแรกที่แสงไฟสว่างขึ้นสู่วันนี้ที่พลังงานสะอาดขับเคลื่อนชีวิตทุกเจเนเรชันเติบโตภายใต้แสงสว่างเดียวกัน PEA เรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและบริการจากรุ่นสู่รุ่นด้วยระบบจ่ายไฟที่มั่นคงอัจฉริยะแม่นยำควบคุมได้แบบ Real Time เราพร้อมเคียงข้างทุกก้าวของเทคโนโลยีพลังงานที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนแสงสว่างยังคงเชื่อมถึงเพราะเราจะยกระดับเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและสังคมไทยให้เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืนก้าวเข้าสู่65ปี PEA พลังแห่งอนาคตเคียงข้างทุกเจเนอเรชัน Smart Energy for Better Life and Sustainability
1: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ผู้คนเร็วๆผู้คนเก็บของเร็วๆทันมินไหวแล้วทันมินไหว
4: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
3: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยไม่อยากตาย
4: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
3: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะ
4: โอเคร
5: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
7: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
6: หึทำยังไงหรอ
7: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
6: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
7: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
10: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
9: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

าะติดข่าวสารทันเหตุการณ์ในพื้นที่ด้วยข้อมูลที่เป็นกลางกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ติดตามได้ในมองเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมองเชียงใหม่เพราะเชียงใหม่มีเรื่องให้มองมากกว่าที่คิดรวมจับประเด็นร้อนฟังเรื่องราวใกล้ตัวกับพวกเราทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะจะเจอกันเป็นประจำในทุกวันจันทร์ยาวจนถึงวันพฤหัสบดีค่ะหลังเคารพธงชาติแบบนี้ 8:10 น.โดยประมาณค่ะเราเจอกันกับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามพวกเราผ่านทางคลื่น FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้และคลื่น98เมกะเฮิรตซ์ของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะและคุณผู้ฟังที่ติดตามพวกเราผ่านทางแฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ PRD กันด้วยค่ะเจอกันวันนี้เช้าวันจันทร์ค่ะ15มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะอยู่กับเรา2คนทีมข่าวสวทเชียงใหม่ดิฉันพิมลกันเดชชัยค่ะ
1: ผมคมสันคำวงครับกลับมาแล้วครับ
0: นะหายไป3วัน
1: 3วัน
0: นะคะแล้วก็เป็น3วันที่วงชนชาวไทยก็ได้รับทราบข่าวการเสียพระชนขององค์พาเราก็จะเรียกท่านง่ายๆว่าองค์พาหรือว่าสมเด็จสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดานะคะตอนนี้ก็หลายท่านก็ยังอยู่ในความรู้สึกซึมเศร้าเสียใจ
1: จังหวัดเชียงใหม่เองก็มีการจัดพิธี
0: ค่ะ
1: ไปเมื่อวันเสาร์ใช่ไหม
0: เมื่อวันเสาร์ค่ะจังหวัดเชียงใหม่ก็มีพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพค่ะแล้วก็ลงนามแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาค่ะจัดขึ้นที่หอประชุม80พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็ดิฉันก็ไปนะคุณมีการเปิดให้ประชาชนรวมถวายน้ำส่งพระศพตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึงเที่ยงค่ะก็มีพี่น้องประชาชนเดินทยอยเดินทางไปร่วมพิธีนะไปถวายน้ำส่งพระศพตลอด
1: เห็นมีคนไปกันเยอะเลยนะฮะ
0: ใช่ค่ะตลอดคือแบบมาเรื่อยๆแบบมาเป็นระยะอย่างต่อเนื่องต้องบอกอย่างนี้ช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟัง14-27มิถุนายนค่ะสามารถที่จะลงนามแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาได้ทุกวันทำการนั้นก็หมายถึงจันทร์ถึงศุกร์ค่ะคุณนะคะที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่และที่ว่าการอำเภอทั้ง25อำเภอ14-27มิถุนายน2569ตั้งแต่8:30 น.ถึง16:00 น.ค่ะ
1: ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับแล้วก็เชิญชวนนะครับพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่านะครับแต่งกายไว้ทุกนะในห้วงเวลาในความโศกเศร้านะในช่วงนี้นะครับก็เป็นโทนสีดำนะครับช่วงนี้เป็นโทนสีดำแล้วกันนะครับ
0: ก็เชิญชวนนะคะพระสงฆ์นิกรร่วมลงนามแสดงความอาลัยค่ะอ่ะมาต่อกันที่พยากรณ์อากาศคุณ
1: สวัสดีที่ผ่านมารู้สึกฝนตก
0: โอ้โหฝนช่ำ
1: ฝนช่ำเมื่อวานนี้ก็ตกตั้งแต่เช้านะครับเมื่อวานนี้แม่ริมก็ตกตั้งแต่เช้าเลย
0: เอ๊ะเมื่อวานที่นี
1: ่ตกไหมฮะ
0: ไม่ตกนะ
1: แต่ตกแต่เช้าแต่พอสายๆมาก็มีแดดออก
0: ไม่ตกนะเมื่อวานเมื่อวานตอนเช้าเมื่อวานตอนเช้าที่ฉันพาคุณพ่อไปตลาดเมื่อวันพระเนาะพาคุณพ่อไปตลาดก็แบบคุณปลอยแบบเหมือนให้กระจกเปียกอ่ะแล้วก็หายไป
1: เมื่อวานนี้ใช่เมื่อวานนี้เหมือนคึ้มๆทั่วเชียงใหม่แหละฮะอาจจะมีเหมือนที่พี่เอกบอกไปบางพื้นที่อาจจะฝนตกปล่อยๆนะครับจะตกก็ไม่เชิงตกหนักอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็มีแดดนะกลางวันก็มีแดดร้อนครับพอบ่ายๆมาไม่ริมในฝนตกนะครับบ่ายๆมาไม่ริมในฝนตก
0: บ่ายเมื่อวานไม่ตก
1: แต่ส่วนตัวส่วนตัวเมืองไม่ตก
0: คุณมีเหมือนแบบเบาๆจะโปรยๆก็ไม่ได้เพราะว่าฉันว่ามันหนักกว่าโปรยปลาย
1: แต่ว่าส่วนสารกลางเมื่อวานนี้ช่วงสัก4โมงกว่าๆฝนตกนะครับฝนตกแล้วก็หยุดไปไม่ตกไม่เยอะฮะตกแป๊บเดียว
0: ที่นี่ก็ประมาณนั้นคุณ3โมงกว่า4โมงประมาณนั้นก็มีลมแล้วก็มีฝนแต่ว่าแบบไม่ได้ฝนแรงไม่ได้ฝนหนักนะคุณเหมือนฝนแบบที่ฉันบอกคุณแบบว่า ตกนะฉันตกอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แบบโปรยๆไปปลายอะไรอย่างงี้ก็ไม่ขนาดนั้นอะไรอย่างงี้อ่ะแต่มาดูพยากรณ์อากาศในช่วง24ชั่วโมงนี้กันก่อนคุณว่าเชียงใหม่บ้านเราภาคเหนือบ้านเราจะเป็นอย่างไรในช่วงสัปดาห์นี้แล้วก็วันนี้ดูกันที่24ชั่วโมงนี้กันก่อนนะคะสภาวะอากาศทั่วไปภาคเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยค่ะประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะคะคุณผู้ฟังบ้านเราวันนี้จังหวัดเชียงใหม่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งด้วยวันนี้เนี่ยมีฝนอยู่ที่ร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสคุณแต่35ดิฉันก็ว่าร้อนอยู่นะเมื่อวานพอฝนตกเสร็จนี่คือร้อนมากคือลักษณะของการร้อนอบอ้าว
1: ร้อนอบอ้าวใช่
0: ร้อนอบอ้าวนะคะคุณผู้ฟังการคาดหมายปริมาณฝนสะสมคุณ2ระดับวันนี้นะคะก็อย่างที่บอกแหละมีฝนหนักแล้วก็ฝนฟ้าคะนองแล้วก็ฝนหนักบางแห่งก็ส่งผลให้การคาดหมายปริมาณฝนสะสมในรอบ24ชั่วโมงนี้มี2ระดับด้วยกันนะคะนั่นก็คือปานกลางกับฝนเล็กน้อยปานกลางวันนี้เนี่ยมีแค่3อำเภอทางโซนใต้คุณผู้ฟังคะฝนที่มีการคาดหมายอยู่ในระดับปานกลางตั้งแต่ 35.1 ถึง 65 มม.นั้นอยู่ที่อำเภออมก๋อยอำเภอฮอดแล้วก็อำเภอแม่แจ่มนะคะส่วนฝนเล็กน้อยซึ่งมีการคาดหมายปริมาณฝนสะสมอยู่ในระดับ 0.1 จนถึง35มิลลิเมตรประกอบไปด้วยดอยเต่าดิฉันก็ไม่เข้าใจนะ
1: ดอยเต่าไม่เข้าพวกฮะ
0: ไม่เคยเข้าพวกกับเขาเลยดิฉันก็ไม่เข้าใจนะอ่ะดอยเต่าค่ะจอมทองแม่วางกัลยาณิวัฒนาเสมิงดอยหล่อสันป่าตองสันกำแพงสารพีหางดงอำเภอเมืองเชียงใหม่สันทรายแม่ริมแม่อ่อนดอยสะเก็ดพร้าวแม่แตงเชียงดาวเวียงแหงชัยปราการฝางแล้วก็อำเภอแม่อายค่ะนี่เป็นพื้นที่ที่มีการคาดหมายปริมาณฝนอยู่ในระดับเล็กน้อยคุณผู้ฟังหลายๆท่านอาจจะรู้สึกว่าทำไมคุณพี่มนกันถึงแบบว่าเป็นห่วงดอยเต่าทำไมพูดถึงทุกครั้งทำไมดอยเต่าไม่เข้าพวกที่ฉันเป็นห่วงดอยเต่าเนี่ยไม่ใช่อะไรคุณผู้ฟังด้วยดอยเต่าเป็นพื้นที่รับน้ำของเขื่อนภูมิพลนั่นก็คือทะเลสาบดอยเต่านั่นเองคุณผู้ฟังแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าปีนี้เนี่ยเราจะเจอในส่วนของปรากฏการณ์เอลนินโญที่ค่อนข้างจะรุนแรงต้องบอกแบบนี้อาจจะมีเรื่องของภัยแล้งซึ่งตอนนี้เนี่ยกรมชลประทานเองเขาก็มีการบริหารจัดการน้ำทั้งน้ำท่วมน้ำหลากแล้วก็น้ำแล้งไปพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการบริหารจัดการเนี่ยต้องให้สมดุลถ้าช่วงนี้น้ำเยอะอาจจะเสี่ยงท่วมเสี่ยงหลากคนและต่อไปหลังจากนี้อาจจะมีเรื่องของฝนทิ้งช่วงก็จะเป็นเรื่องของภัยแล้งดิฉันเลยเป็นห่วงเรื่องของภัยแล้งเพราะเป็นห่วงเรื่องของพืชผลทางการเกษตรในพื้นที่ต่างๆของบ้านเราเรื่องของการใช้น้ำนะในการอุปโภคบริโภคการเลี้ยงสัตว์ปศุสัตว์ต่างๆก็เลยเป็นห่วงดอยเต่าค่ะคุณผู้ฟัง
1: เช้านี้เหมือนจะเป็นรองอธิบดีกรมฝนหลวงนะครับบอกว่าฝนจะทิ้งช่วงตั้งแต่ปลายเดือนนี้พี่เอ๋ยาวไปจนถึงนู่นเลยต้นเดือน
0: สิงหาใช่ค่ะคุณ
1: ก็สำหรับเกษตรกรนะเนาะอย่างพี่เอ๋บอกไปถ้าอยู่ในนอกเขตชลประทานก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของน้ำนะครับเรื่องของน้ำที่ฝนทิ้งช่วงในช่วงนี้นะครับเพราะหลายที่ก็เห็นเตรียมเรื่องของการปลูกข้าวนะครับปลูกข้าวกันแล้วนะครับเนี่ยก็เป็นห่วงในส่วนของที่อยู่นอกเขตชลประทานนี่แหละนะครับตลอดทั้งสัปดาห์ครับพี่เอ๋ฝนมีฝนทุกวันนะครับมีฝนตกทุกวันแต่ว่าจะมีอยู่3วันครับที่มีฝนเยอะกว่าเพื่อนนะครับร้อยละ70ของพื้นที่นะครับจะมีวันพุธพฤหัสก็วันศุกร์นะครับที่จะถึงนี้นะครับฝนร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนวันอื่นๆครับฝนร้อยละ70นะครับก็ถือว่าเยอะนะฝนร้อยละ60 70นะครับก็ต้องเตรียมความพร้อมเพราะว่าอย่างที่ฟังข่าวเมื่อเช้าที่ผ่านมาก็บอกว่าก็อาจจะมีความเสี่ยงเรื่องของน้ำท่วมเป็นบางพื้นที่นะครับเพราะว่าอย่าง ชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนน่านอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่อยู่ในร่องมรสุมอยู่แล้วนะครับก็ต้องเจอกับพอแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็วันนี้พี่เปิดมาวันแรกเลยนะครับเช้านี้ผมก็เข้าไปดูนะครับสำหรับท่านใดที่อาจจะเป็นสายเขาเรียกว่าใช้บริการพวกฟู้ดเดลิเวอรี่เนา
0: ะ
1: พวกพี่ๆที่ส่งของนะครับวันนี้ก็เป็นการเริ่มใช้วันแรกใครใช้แล้วบ้างนะครับหรือว่าใครใช้ไปหมดแล้วตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมา

0: ายใจได้
1: ใช่
0: นะครับแต่ถ้าเป็นขึ้นเป็นสีแดงนี้ยังไม่ได้นะครับสีแดงสีน้ำเงินยังไม่ได้นะครับก็เข้าไปตรวจสอบอีกครั้งนึงนะครับถึงแม้ว่าจะลงทะเบียนไปแล้วนะครับก็เพื่อความชัวร์ครับจะได้แบบว่านอนตีพุงอ่ะสบายใจว่าเออรอ17ใช่ไหม17ใช่ไหมที่จะเขาจะมีการ
1: 17จะมีประกาศผล17กรกฎาคมนะไม่ใช่17เดือนนี้ไม่ใช่อีกไม่กี่วันนะคะ17กรกฎาคมใช่ค่ะช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงของการลงทะเบียนได้ถึงวันที่21มิถุนายน2569ฉะนั้นขออนุญาตแอบดูปฏิทินสักนิดนึง
0: เมื่อวานนี้ก็ช่วงที่ผ่านมานะครับโซนอำเภอแม่ริมนะครับโซนอำเภอแม่ริมก็จะมีทางด้านปลัดนะครับปลัดอำเภอแล้วก็ทางด้านหน่วยงานด้านปกครองอ่
1: ะ
0: ทางอำเภอก็ออกไปเคาะประตูบ้านพี่เออันนี้คือเชิงรุกนะเชิงรุกคือไล่ไปเคาะตามบ้านคือบางคนเนี่ยเขาเคยได้สิทธิ์มาแล้วพี่เอเมื่อ 4-5 ปีที่ผ่านมา
1: ปี65
0: แล้วทีนี้เขาก็ไม่ได้ไปยืนยันสิทธิ
1: ์อ้อเขากลายเป็นตกหล่นใช่มั้ย
0: เขาก็กลัวว่าจะตกหล่นนะครับเขาก็เลยไปตอนนี้ก็มีการไปเคาะประตูตามบ้านถามว่าจะยืนยันว่าจะเอาสิทธิ์อยู่มั้ยอะไรอย่างงี้คือบางคนอาจจะพอตอนเนี้ยอาจจะไม่ต้องการแล้วเมื่อก่อนนั้นอาจจะใช้อยู่แต่ตอนนี้คืออาจจะมีบ้านมีอะไรต่างๆแล้วเนี่ยก็บอกว่าไม่ยืนยันแล้วเพราะว่าเรากลัวเรื่องของการตกหล่นนะครับก็จะมีทางด้านเจ้าที่ปกครองนะครับทางเพื่อนไปริมก็จะโมบายออกไปหาใครให้บางส่วนเนี่ยก็จะเป็นแบบอะไรเขาเรียกขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปเคาะประตูบ้านตามประตูบ้านเลยว่าจะใจซิดอยู่กับเจ้าอะไรประมาณนี้นะครับเห็นในคลิป
1: ก็คือจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยทางด้านของปกครองนะคะที่ทำการปกครองเนี่ยจะมีรายชื่อแล้วคุณอย่างที่ท่านคลังบอกเราเมื่อวันศุกร์ว่าคือเมื่อวันพฤหัสว่าตอนนี้ทางปกครองเองเนี่ยก็จะมีรายชื่อผู้ที่ตกหล่นนะคะ
0: ผู้ที่ยังไม่ยืนยัน
1: ใช่ผู้ที่สำรวจว่าตกหล่นคือสำรวจจากแหล่งที่เราเคยคุยกันไปก็คือของทางกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยสำรวจจากแล้วก็จปท.คุณแล้วก็สำรวจจากพม.ก็คือกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
0: พม.ก็จะไปดูเรื่องของ
1: กลุ่มเปราะบาง
0: ใช่
1: ก็คือเขาก็จะมีชื่อของรายชื่อที่อยู่ในคุณสมบัติ9ข้อนี้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็คือถือว่าเป็นกลุ่มใหม่แหละคุณเขาจะมีรายชื่อแล้วตอนนี้ของเชียงใหม่เนี่ยท่านคลังก็บอกไว้ว่ากว่า 20,000 ราย 20,000 กว่ารายแล้วฮะก็คือตอนนี้อยู่ในมือของที่ว่าการอำเภอดิฉันว่านะแล้วก็ที่ว่าการอำเภอก็แจ้งลงไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่ปกครองออกไปเคาะประตูบ้านนี่แหละคุณถามรายเดิมด้วยแล้วก็ถามรายใหม่ด้วยคือไปหารายใหม่ด้วยอย่างที่เขาบอกไงว่ารายใหม่เนี่ยไม่ต้องทำอะไรนะเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปค
0: ุ
1: ณก็อยู่ในช่วงนี้
0: รายเดิมก็ต้องยืนยันสิทธิ์อย่างที่บอกไปพี่ๆเขาก็ออกไปสำรวจนะตามบ้านว่ากลัวว่าจะตกหล่นนะครับเพราะว่าเคยมีสิทธิ์อยู่แล้วแต่ว่ารอบล่าสุดคือตอนนี้ยังไม่ไปยืนยันสิทธิ์ไงฮะ
1: ก็ถึงวันอาทิตย์นี้นะ21ถึงวันอาทิตย์นี้นะคุณผู้ฟัง
0: เหลือไม่กี่วันแล้วนะตอนนี้วันที่15แล้วนะครับ
1: ใครยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์ก็ยืนยันสิทธิ์ส่วนใครวันนี้ลองใช้ Delivery แล้วนะคะเรื่องของการขนส่งใช่ไหมคุณก็พรุ่งนี้มาเล่าให้เราฟังหน่อยเดี๋ยวนี้เราก็จะแอบใช้เหมือนกันจะไปดูว่า
0: หรือว่าตอนนี้ใครใช้ไปแล้วคอมเมนต์มาบอกเราได้นะในเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ PRD เนาะนะครับว่าใช้แล้วเป็นยังไงแตกต่างจากรอบที่ผ่านมาหรือเปล่านะครับใช้ยาก
1: ยากขึ้นไหมดิฉันก็จะไปแอบลองใช้อยู่เหมือนกันนะคุณผู้ฟัง
0: ก็มีตั้ง4เขาเรียก4แอปหรือว่า4หน่วยงานใช่ไหม
1: 4อะไรเขาเรียกอะไร4บริษัท
0: 4บริษัท
1: นี่ดีกว่า4บริษัทที่ร่วมโครงการ
0: ไม่รู้ว่าใครจะมีโปรแถมอะไรอย่าง
1: นี้เดี๋ยวไปดูกันทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดหนึ่งนะคะคุณพงศักดิ์ค่ะสวัสดีครับสองคนเสียงดีส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เรานะคะคุณวารินค่ะส่งทักทายเรามาบอกว่าเริ่มต้นวันแรกของสัปดาห์ขอให้มีแต่ความสุขสดชื่นแจ่มใสนะคะวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสค่ะส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราเช่นเดียวกับคุณพงศักดิ์นะคะคุณจันยาทักทายเรามาสวัสดีเจ้าคุณสมชายสวัสดีครับดีเจสาวสวยหนุ่มหล่อเสียงดีอู้ม่วนนะคะทักทายยามเช้าส่งสติกเกอร์มาเป็นกำลังใจให้เรานะคะคุณป้าพันนีบอกว่าสวัสดีเจ้าโศกเศร้าขอถวายความอาลัยเจ้าแล้วก็บอกว่าตะวาบทมืดมืดอ่อยอ่อยต่อแรงอ่อยอ่อยได้อยู่อ่อยอ่อยได้อยู่ตะวานี้ คุณสุคนค่ะสวัสดีเจ้าสันปะตองเจ้านี้มีแดดเจ้านะคะคุณสิรินานสวัสดีดีเจเสียงเพราะค่ะส่งสติกเกอร์รูปดอกไม้มาเป็นกำลังใจให้เรานะคะคุณสันติธาดานะคะบอกว่าสวัสดีครับฟังธรรมะ

0: ตอน ตี 5ทุกวันนำมาใช้กิจวัตรได้ความรู้มองเชียงใหม่ก็คือนำมาใช้ในกิจวัตรได้นะคะก็เลยได้ความรู้จากรายการมองเชียงใหม่ตลอดครับขอบพระคุณค่ะก็พูดถึงเรื่องหลักธรรมคำสอนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในยุคปัจจุบันได้นะคุณแม้ว่าจะเป็นยุคที่ดิจิทัลหรือยุคของเทคโนโลยีก้าวไกลแต่ว่าบางเรื่องเราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยคุณสุทธิศักดิ์คุณทักทายมาบอกว่าสวัสดีครับเช้านี้อากาศสดใสฝนเริ่มลดลงช่วงปลายเดือนนี้ฝนทิ้งช่วงถ้าทิ้งช่วงจนถึงปลายเดือนสิงหาภาคเหนือก็หมดฝนแล้วเพราะกันยาตุลานะคะกันยาตุลาร่องมรสุมก็จะเลื่อนไปภาคกลางก็น่าจะทิ้งช่วงไปจนถึงช่วงต้นเดือนสิงหาหรือว่าปลายเดือนกรกฎาคมอะค่ะ
1: ครับ
0: นะคะก็น่าจะกลับมามีฝนอีกครั้งแต่ก็อย่างที่บอกกันค่ะเรื่องของฟ้าเรื่องของฝนเรื่องของภัยพิบัติเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถกำหนดได้สิ่งที่เราทำได้คือการป้องกันนะคะก็เริ่มต้นจากเราตัวเราเองนี่แหละ
1: ตอนนี้ช่วงนี้ก็ตักตัวไว้ก่อนนะครับกักเก็บน้ำให้มากที่สุดนะครับในช่วงนี
0: ้สำหรับพื้นที่ที่อยู่นอกเขตในส่วนของนอกเขตชลประทานเนาะก็แต่จริงๆแล้วชลประทานเองเนี่ยเขาก็มีการวางแผนนะคุณในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในช่วงของฤดูฝนแล้วก็เรื่องของความแล้งด้วยในช่วงนี้ก็คือก็เขายังคงหลักการเดิมนะคุณหลักการเดิมในความหมายก็คือถ้าสมมุติว่าที่ไหนมีฝนตกสมมติพื้นที่ตรงเนี้ยมีฝนตกเขาก็จะหยุดส่งน้ำชั่วคราวนะไม่ได้หยุดเลยก็คือหยุดส่งน้ำในช่วงที่มีฝนในช่วงเวลาดังกล่าว
1: สถานการณ์วันต่อวัน
0: ใช่ค่ะก็อย่างที่บอกกันคือชลประทานเองก็ต้องดูแลทั้งอย่างที่บอกก็น้ำหลากก็ต้องดูคุณ
1: ดูทั้งน้ำท่วมน้ำแล้ง
0: น้ำท่วมน้ำแล้งน้ำหลากมาครบในช่วงเวลาเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกกันเริ่มต้นได้ก็ที่ตัวเราคือตอนนี้ใครมีแบบเขาเรียกอะไรคะอ่างเนาะคุณอ่างเล็กๆเรียกขุดบ่อไว้ก็ได
1: ้ก็ส่วนมากแล้วถ้าจุดไหนนะครับเห็นก็หลายๆเกษตรกรหลายๆพื้นที่นะครับอย่างที่เราได้ไปดูมานะครับนอกชลประทานเขาก็จะมีการขุดบ่อเนาะบ่อสำหรับเก็บน้ำนะครับบ่อดินสำหรับเก็บน้ำนะครับซึ่งก็ถือว่าช่วยได้มากนะในบ่อดินก็เห็นมีนอกจากจะเก็บน้ำด้วยก็จะเลี้ยงปลาด้วยนะคร
0: ับ
1: มีทั้งเลี้ยงปลาด้วยแล้วก็เก็บน้ำไว้ใช้สำหรับในการเกษตรด้วยนะครับอันนี้ก็นอกพื้นที่ชลประทานนะครับหรือบางที่ไม่ได้ขุดก็จะทำเป็นแทงน้ำครับพี่เอ๋ทำเป็นแทงน้ำที่เก็บไว้โซนอาจจะเป็นโซนบนดอยบนเนินนะครับก็จะปล่อยน้ำลงมาในช่วงที่นี่แหละครับฝนอาจจะทิ้งช่วงนะครับให้กับเพื่อจะเอาน้ำนะครับมาเติมให้กับพื้นที่ปลูกผักปลูกผักปลูกผลไม้
0: กรมอุตุเตือนแล้วนะคุณกรมอุตุวิทยาเตือนหลายพื้นที่ยังมีฝนตกเพิ่มขึ้นในสัปดาห์นี้ค่ะก่อนที่จะเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงตั้งแต่27มิถุนายนนี้ต่อเนื่องจนถึงกลางเดือนสิงหาคมค่ะซึ่งทางด้านของรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยานายณัฐวุฒิแดนดีเปิดเผยค่ะบอกว่าแม้สัปดาห์นี้นะคะปริมาณฝนทั่วไทยจะลดลงเล็กน้อยแต่ในช่วง17ถึง19มิถุนายนจะมีฝนเพิ่มขึ้นก็อย่างที่ดิฉันบอกที่มีร่องมรสุมเลื่อนผ่านบ้านเราอ่ะนะคะก็จะมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำนะเรื่องของฝนก็จะมีที่แม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านแล้วก็ทางภาคอีสานก็จะเริ่มที่เลยหนองคายบึงกาฬนะภาคใต้ก็ที่ภูเก็ตแล้วก็พังงาเขาก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะคะส่วนกรุงเทพจะมีฝนช่วงเย็นจากนั้นนะคะ20มิถุนายนเป็นต้นไปก็คือเสาร์นี้คุณปริมาณฝนจะลดลงอย่างชัดเจนก่อนเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงคาดการณ์ว่าจะเริ่มตั้งแต่27มิถุนายนเลยนะคะก็อย่างที่คุณบอกก็แจ้งเตือนไปยังประชาชนที่หรือว่าเกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทานให้สำรองน้ำแล้วก็ใช้น้ำอย่างประหยัดนะคะก็ปีนี้ประเทศไทยมีฝนน้อยกว่าค่าปกติก็เป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนินโยที่ดิฉันพูดถึงแต่ช่วงต้นรายการแหละว่าทำไมเป็นห่วงดอยเต่านะคะก็อย่างที่บอกกัน
1: ไม่เป็นไรครับผมว่าดอยเต่าเนี่ยเขาเป็นพื้นที่รับน้ำอยู่แล้วเนาะมาจากน้ำปิงอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นทะเลมีทะเลสาบดอยเต่าด้วย
0: ใช่แต่คือที่ฉันเป็นห่วงคือฝนเขาเนี่ยไม่เคยเหมือนเพื่อนเลยอะจริง
1: กลัวอย่างเดียวคือพอน้ำเยอะพอฝนตกเยอะเดี๋ยวก็อะไรนะน้ำเอ่อนะครับทางดอยเต่านะหลายๆพื้นที่นะครับ
0: ก็ดูกันค่ะระมัดระวังกันด้วยนะคะอันนี้แจ้งเตือนแล้วจนถึงกลางเดือนสิงหาคมสำหรับทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาช่วงนี้ไปฟังเรื่องของสิ่งดีๆจาก PEA กันก่อนคุณผู้ฟังช่วงนี้เข้ามาเรื่องของฟ้าฝนกันยาวเลยทีเดียวนะคะไปติดตามเรื่องของสิ่งดีๆจาก PEA กันก่อนค่ะ
2: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
1: สำหรับสิ่งดีๆจาก PA วันนี้นะครับก่อนที่จะเข้าไปในส่วนของสิ่งดีๆจาก PA เนี่ยหลายๆท่านนะครับอาจจะได้ดูข่าวมาแล้วนะครับเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเรื่องของไฟฟ้าดูดนะครับเนื่องจากการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นนะครับที่สาเหตุก็คือไม่ได้ติดตั้งสายดินนะครับอันนี้เหตุเกิดที่บ้านปงหางดงจังหวัดเชียงใหม่นี่แหละนะครับซึ่งทางด้าน PA นะครับจากเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ย PA ก็มีการเตือนภัยนะครับบอกว่าบ้านที่ปลอดภัยนะครับบ้านจะปลอดภัยเนี่ยแค่ติดตั้งสายดินนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับท่านผู้ฟังรู้หรือไม่ครับว่าคนไทยเนี่ยถูกไฟดูดหรือว่าไฟช็อตเนี่ยเฉลี่ยนะครับ 10,000 รายต่อปีนะครับโดย 73% เนี่ยถูกไฟดูดในบ้านของตัวเองนะครับซึ่งข้อมูลนี้ก็มีที่มาจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพนะครับการติดตั้งสายดินช่วยป้องกันอันตรายได้ถึง 80% ครับสายดินคืออะไรครับสายดินก็คือตัวนำไฟฟ้าให้ไหลลงดินแทนที่จะทำอันตรายสู่ร่างกายของเรานะครับหลักการของการต่อสายดินก็คือการนำตัวไฟฟ้านะครับลงดินเป็นสายทองเหลืองนะครับทองแดงนะครับหุ้มฉนวนนะครับโดยปักนะครับมีหลักที่ดินจะเป็นแท่งโลหะนะครับที่จะนำไฟฟ้านะครับจากสายดินนะครับลงไปยังพื้นดินซึ่งมีความต้านทานไม่เกิน5โอห์มนะครับทริคสังเกตง่ายครับบ้านไหนที่ติดตั้งนะครับบ้านไหนที่ติดตั้งสายดินแล้วนะครับสังเกตจากเขาเรียกว่าปักหรือว่าเต้าเสียบนะครับเต้าเสียบเนี่ยถ้ามี3ขานะครับแสดงว่าติดตั้งสายดินแล้วนะครับแต่บ้านไหนนะครับที่ปักหรือว่าเต้าเสียบนะครับมี2ขาแสดงหรือว่ามี2รูนั่นเองนะครับแสดงว่ายังไม่ได้ติดตั้งสายดินนะครับสังเกตง่ายๆเลยนะครับหลับที่บ้านไหนที่ยังไม่ได้ติดตั้งสายดินนะครับโดยเฉพาะอย่างที่บอกไปเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับให้ติดตั้งเลยนะครับเพราะว่าในห้องน้ำเนี่ยเวลาอาบน้ำก็เปียกพื้นเปียกอยู่แล้วนะครับล่าสุดที่เหตุเกิดเหตุสลดเนี่ยที่หางดงบ้านปงก็คือแม่ถูกไฟดูดและลูกชายเข้าไปช่วยก็ดูดคู่นะครับก็เสียชีวิตทั้ง2รายนะครับส่วนลูกสะใภ้ที่ไปช่วยเนี่ยคือจะบอกว่าต้องตั้งสตินะครับพอไฟดูดจะวิ่งเข้าไปช่วยทันทีไม่ได้พี่เออยู่ใกล้เบเกอร์ไปสับเบเกอร์ก่อนที่จะเข้าไปช่วยเอาเบเกอร์ลงก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าไปช่วยนะครับอันนี้ก็คืออาจจะด้วยความตกใจวิ่งไปช่วยไม่อาจจะได้ยินเสียงร้องอะเนาะวิ่งเข้าไปนะครับโดยที่ยังไม่ได้เอาเบเกอร์หรือว่าสะพานไฟลงนะครับก็ทำให้เนี่ยเสียชีวิตทั้งคู
0: ่ก็คือน้ำเป็นสื่อนำไฟฟ้าเพราะฉะนั้นตั้งสติค่ะได้ยินเสียงปลดก่อน
1: เบเกอร์นะครับหาเบเกอร์ให้เจอก่อนหาคัทเอาท์ให้เจอก่อน
0: แล้วแบบคือไม่ต้องไปหาน้ำว่าปุ่มไหนคือห้องน้ำดึงให้หมด
1: เอาหมดเลยเอาลงให้หมดเลยครับ
0: นะคะคุณผู้ฟังดึงให้หมดอ่ะนี่ก็เป็นช่วงสิ่งดีๆจาก PA ตั้งสติก่อนค่ะในทุกๆเรื่องมีปัญหา1129 PEA Contact Center แล้วก็ไปต่อกันเลยค่ะ1157ค่ะอัยการนะคะสำนักงานคุ้มครองอัยการขออภัยค่ะสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะคะกับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะ

ซื้อที่ดินสักแปลงต้องดูอะไรบ้าง 1. ท่านต้องดูโฉนดที่ดินเอกสารสิทธิ์เกี่ยวกับที่ดินไม่ว่าจะเป็นนส3หรือสค1หรือนส3กให้รู้ว่าเป็นต้นฉบับเอกสารหรือไม่มีลายมือชื่อเจ้าหน้าที่หรือมีตราประทับเจ้าพนักงานที่ดินถูกต้องหรือไม่ทางที่ดีให้นำต้นฉบับเอกสารไปให้เจ้าพนักงานที่ดินตรวจสอบว่าเป็นต้นฉบับเอกสารจริงๆดูชื่อนามสกุลของคนขายว่าผู้ที่นำมาขายนั้นมีชื่ออยู่ในเอกสารสิทธิ์หรือเปล่าและเป็นคนจดทะเบียนสิทธิ์ลำดับสุดท้ายหรือไม่ต่อไปครับดูรูปที่ดินที่ดินที่เราจะซื้อต้องลงไปดูพื้นที่จริงว่าเป็นที่ดินที่มีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือคางหมูหรือเป็นสี่เหลี่ยมหรือสามเหลี่ยมมุมตรงเพื่อให้รู้ว่าที่ดินที่เราซื้อนั้นตรงกับเอกสารสิทธิ์ดูสาธารณูปโภคนะครับถนนหนทางไฟฟ้าประปาเพื่อให้รู้ว่าที่เราซื้อไปนั้นจะใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ดูผังเมืองที่ตั้งของที่ดินว่าผังเมืองดังกล่าวนั้นเป็นผังเมืองเกษตรกรรมผังเมืองอุตสาหกรรมหรือเป็นผังเมืองที่มีการที่อยู่อาศัยหรือที่อยู่อาศัยหนาแน่นหรือสถานศึกษาเพราะเราจะได้ใช้ที่ดินตรงตามวัตถุประสงค์หากเราซื้อที่ดินจะสร้างโรงงานอุตสาหกรรมแต่ไปซื้อในผังเมืองเกษตรกรรมเราก็ไม่มีโอกาสจะสร้างโรงงานแน่นอนดูภาระผูกพันของที่ดินแปลงดังกล่าวว่าที่ดินที่เราซื้อนั้นนะครับมีภาระผูกพันเกี่ยวกับจดจำนองกับคนอื่นไว้หรือเปล่าขายฝากกับคนอื่นไว้หรือเปล่าหรือมีภาระจำยอมต้องเป็นทางออกทางเดินของที่ดินแปลงอื่นหรือเปล่าหรือเป็นทางจำเป็นอาจจะไม่ได้ใช้สิทธิ์ที่ดินเต็มแปลงเนื่องจากต้องเปิดทางให้กับที่ดินแปลงที่ปิดล้อมอยู่หรือไม่นอกจากนั้นดูแนวเวรคืนของที่ดินดังกล่าวว่าราชการจะมีแนวเวรคืนทำทางหลวงแผ่นดินทำรถไฟฟ้าหรือมีนิคมอุตสาหกรรมในบริเวณนั้นหรือไม่อย่างไรดูเกี่ยวกับเรื่องของค่าธรรมเนียมการโอนค่าภาษีและอากรสแตมป์ค่าธรรมเนียมการโอนปกติจะอยู่ที่ 2% ของราคาประเมินและค่าภาษีธุรกิจเฉพาะในกรณีที่มีการถือครองที่ดินยังไม่เกิน5ปีหรือมีการซื้อบ้านพร้อมที่ดินแต่ได้มีการครอบครองบ้านและที่ดินไว้ยังไม่เกิน1ปีกรณีดังกล่าวนี้ก็จะมีค่าภาษีธุรกิจเฉพาะอีก 3.3% มีค่าอากรสแตมป์อีก 0.5% ข้อตกลงเหล่านี้เรื่องค่าธรรมเนียมการโอนค่าภาษีและอากรสแตมป์ต้องตกลงกันว่าใครเป็นคนออกให้ชัดเจนผู้ซื้ออาจจะออกฝ่ายเดียวผู้ขายอาจจะออกฝ่ายเดียวหรือในกรณีตกลงกันว่าต่างฝ่ายต่างออกคนละครึ่งและเขียนไว้ในสัญญาให้ชัดเจนว่าข้อตกลงนั้นบรรลุผลอย่างไรถ้ายังไม่ได้เช็ค5เรื่องนี้อย่าเพิ่งตัดสินใจทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินมิฉะนั้นอาจถูกโกงได้

0: ต้องบอกว่าเช็คให้ดีนะคะสำหรับผู้ที่จะซื้อที่ดินคุณอย่างที่บอกค่ะต้องดูด้วยนะว่าไปติดจำนองหรือขายฝากไว้ที่ไหนอย่างไรหรือเปล่าเช็คให้ชัวร์แล้วก็ที่สำคัญต้องเช็คเรื่องของว่าติดภาระผูกพันอย่างที่บอกว่าจะต้องเป็นถนนเป็นทางเดินหรือเปล่าด้วยนะคะอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องดีๆค่ะคุณนิดเทคนิคสิ่งที่ต้องระวัง
1: สิ่งที่ต้องแล้วข้อควรรู้นะก่อนที่เราจะซื้อบ้านหรือซื้อที่ดินนะครับ
0: อ่ะงั้นก็ไปต่อด้วยเรื่องที่ควรรู้อีกหนึ่งเรื่องก็แล้วกันค่ะคุณผู้ฟังสั้นๆกับช่วงของข่าวสารจากคปพ.ค่ะ
2: ช่วงข่าวสารจากคปพ.
0: สารจากคปพ.วันนี้ค่ะมีเรื่องของรถมาฝากกันคนหลายๆท่านก็เอ๊ะรถไฟฟ้ารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าต้องทำประกันพ.ร.บ.หรือเปล่าอันนี้ยืนยันแบบนี้ค่ะรถทุกคันที่จะต้องต่อภาษีต้องทำประกันพ.ร.บ.นะคะคุณผู้ฟังมาดูกันค่ะไม่ว่าจะเป็นรถเก่ารถใหม่ใช้น้ำมันใช้ไฟฟ้าใช้ทั้งไฟฟ้าใช้ทั้งน้ำมันก็ต้องทำพ.ร.บ.ทุกคันนะคะรถที่ต้องทำพ.ร.บ.คือรถยนต์รถจักรยานยนต์รถตุ๊กๆเอาง่ายๆรถสามล้อเครื่องรถตุ๊กๆก็ต้องทำรถโดยสารค่ะรถบัสขนาดใหญ่นะคะดิฉันเพิ่งรู้ว่ารถบดถนนก็ต้องทำเหมือนกันคุณรถบดถนนรถบรรทุกรถพ่วงรถหัวลากจูงรถอีแตนนะคุณผู้ฟังพี่น้องเกษตรกรอีแตนก็ต้องทำนะแล้วก็รถเกษตรค่ะคน
1: รถไถก็ต้องทำ
0: รถไถก็ต้องทำนะคะส่วนรถที่ได้รับการยกเว้นค่ะจะมีรถสำหรับพระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์รถของสำนักพระราชวังรถของส่วนราชการต่างๆรถยนต์ทหารแล้วก็รถที่ได้รับยกเว้นตามกฎกระทรวงค่ะแต่ว่าตอนนี้รถของส่วนราชการต่างๆก็จะน้อยแล้วคุณเพราะว่าส
1: ่
0: วนใหญ่รถของส่วนราชการตอนนี้จะเป็นรถเช่
1: า
0: ที่บริษัทที่ได้ให้เราเช่าเนี่ยเขาจะทำพ.ร.บ.คลุมรถมาเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: รถหลวงตอนนี้แต่ละส่วนราชการว่าน้อยลงแล้วนะอย่างพี่เอกบอกไป
0: ใช่น้อยมาก
1: ๆตามเขาเรียกตามอายุการใช้งานนะเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับใหม่ๆตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของรถเช่าเป็นส่วนใหญ
0: ่ใช่อย่างกรมประชาสัมพันธ์เองก็เป็นรถเช่า
1: ซึ่
0: งก็คือก็มีการทำบริษัทที่ประมูลที่ประมูลได
1: ้บริษัทที่ให้เช่าเขาก็เป็นผู้ดูแลเรื่องของทั้งประกันนะทั้งพ.ร.บ.ไม่ใช่มีแต่พ.ร.บ.อย่างเดียวมีประกันด้วย
0: มีประกันด้วยใช่ค่ะแล้วก็ดูเรื่องของการซ่อมบำรุงด้วยนะคะอ่ะอันนี้เล่าสู่กันฟังสำหรับผู้ที่ไม่ทำพ.ร.บ.ถือว่าผิดกฎหมายนะที่สำคัญคือถ้าไม่ทำพ.ร.บ.ไปต่อทะเบียนไม่ได้
1: ใช่ไปต่อนะคะไปต่อภาษีไม่ได้
0: ภาษีไม่ได้
1: ไปเสียภาษีไม่ได้
0: ใช่
1: ข
0: ั
1: ้นตอนแรกคุณต้องทำพ.ร.บ.ก่อน
0: ใช่ ปรับไม่เกิน10,000 บาทนะคะสำหรับผู้ที่ไม่ทำพ.ร.บ.หรือทำเนี่ยค่ะพระราชบัญญัติเรื่อง
1: ต้องทำพ.ร.บ.ก่อนนะครับ
0: คือ
1: ด่านแรกอยู่ๆคุณจะไปต่อภาษีเนี่ยก็ต้องลนไล่กลับมาซื้อพ.ร.บ.อยู่ดี
0: ใช่อันนี้เล่าสู่กันฟังค่ะคุณฟังทริคง่ายๆเรื่องง่ายๆความรู้เล็กๆน้อยๆเกล็ดความรู้จากช่วงของข่าวสารจากคปพ.ค่ะอ่ะไปไหนต่อดีคุณ
1: เอาเป็นล่าสุดดีกว่าเรื่องนี้ทำว่าทางเชียงใหม่เองเนี่ยเตรียมรับเข้ารับการประเมิน
0: ใช่คุณ
1: แหล่งมรดกโลกเนี่ยจากเขาเรียกว่าอะไรอ่านว่าอะไรใส่
0: ไอคอมมอส
1: เหรอครับ
0: ใน
1: ช่วงเดือนสิงหาคมต้นเดือนสิงหาคมนะครับไอคอมมอสนะคร
0: ับ ภาษาไทยเรียกว่าสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ
1: เพราะว่าของเราเองเนี่ยจะเขาเรียกว่าเตรียมประกาศขึ้นเป็นมรดกโลกนะจังหวัดเชียงใหม่เตรียมเป็นประกาศขึ้นเป็นมรดกโลกเนี่ย
0: เอางี้ดีกว่าคุณใช้คำว่าลุ้นได้ไหมลุ้นก่อนเพราะว่าเขาจะประกาศนู่นมิถุนา
1: ปี70แต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยในช่วงที่เขาจะมาตรวจในช่วงวันที่3-8สิงหาคมเนี่ยช่วงนี้ไปจนกว่าเขาจะมาตรวจเนี่ยเรามีการเรื่องของจิตอาสานะพี่เอ
0: ค่ะ
1: โดยเฉพาะเขาเรียกว่าอะไรที่พวกที่ไปพ่นสเปรย์ตามกำแพงตามเขาเรียกว่าประตูม้วนห้างร้านต่างๆนะครับก็ตอนนี้ทางด้านจิตอาสาก็ไปช่วยกันทาสีนะครับทับให้เป็นให้สวยงามมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเพราะว่ามันส่วนมากมันก็ ที่ไปพ่นสีเนี่ยส่วนมากจะอยู่ในโซนตัวเมืองเท่านั้นเลยโซนอะไรโซนที่เขาจะไปตรวจ
0: ใช่คุณก็เขาจะมาตรวจเนี่ยนะ 3-8 สิงหาคม2569ถ้าอยากให้เราได้รับการพิจารณามีชื่อเชียงใหม่ไทยแลนด์นะเป็นมรดกโลกเนี่ยก็ช่วงนี้อยู่ในช่วงการปรับปรุงภูมิทัศน์คนแล้วก็ในส่วนของคณะทำงานต่างๆตอนนี้ก็คือต้องซ้อมเสมือนจริงอะว่าจะพรีเซนต์อย่างไรซึ่งเขาจะพรีเซนต์กันที่คลุ้มเจ้าบริรักษ์คุณตรงแยกกลางเวียงนะคะจะใช้สถานที่นั้นเป็นสถานที่ในการพรีเซนต์นำเสนอให้กับคณะกรรมการอย่างที่บอกกันค่ะก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะจากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศก็ชื่อทางด้านของมิสเตอร์ชาลิฟชามส์ไอมอนค่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญจากสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศไม่ได้มาคนเดียวเขามากันเป็นคณะเลยคุณ
1: ครับ
0: เขาก็จะมาตรวจประเมินทางเทคนิคตามแหล่งมรดกของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็ประกอบด้วยวัดสำคัญ7แห่งที่คุณเคยไปตามท่านผู้ว่า
1: ไปตามมาแล้ว
0: ติดตามดูว่ามีการปรับปรุงอย่างไรบ้างแล้วก็ที่กำแพงเมืองนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยชุมชนในตัวเมืองเชียงใหม่คือพูดง่ายๆคือในคูเมืองเนาะคุณคูเมืองก็จะเป็นพื้นที่ที่ต้องดูแลปรับปรุงนะคะซึ่งเขาก็เตรียมทุกอย่างเลยตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมข้อมูลเอกสารความพร้อมของพื้นที่ให้ครบถ้วนแล้วก็ประเด็นสำคัญที่จะต้องเตรียมให้พร้อมแล้วก็ครบถ้วนก็คือเรื่องของแผนบริหารจัดการปกป้องคุ้มครองแหล่งมรดกวัฒนธรรมมาตรการด้านการอนุรักษ์แหล่งมรดกวัฒนธรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ของพื้นที่กันชนแหล่งมรดกวัฒนธรรมยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องของโครงการพัฒนาในพื้นที่ด้วยนะคะซึ่งพอเขามาตรวจ 3-8 สิงหาคมแล้วเนี่ยคุณเขาจะกลับไปประชุม
1: ครับ
0: นะเขาจะกลับไปประชุมของเขากันเองนี่แหละแล้วเขาจะให้เราตอบข้อซักถามอีก2ครั้งแน
1: ่
0: ยังบอกต้องบอกว่า
1: เพราะว่า
0: ลุ้น
1: 3-8เนี่ยพูดง่ายคือมาเก็บข้อมูลแล้วกัน
0: ใช่
1: เก็บข้อมูลเอาไปเพื่อเข้าไปประชุมใหญ่เนาะเพื่อเขาเรียกว่าเอาไปพิจารณาของคณะกรรมการของไอคอมมอสอย่างพี่เอบอกไปครั้งหนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะให้ทางจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยตอบอีก2ครั้งก็คือในเดือนตุลาคม2519
0: ปีนี้แหละ
1: ปีนี
0: ้
1: แล้วก็มกราคม2570
0: อันนี้คือโอ้ไฟนอลจริงๆคุณคือนี่แบบโอ้โห
1: แล้วเขาก็จะตัดสินนะครับว่าจะได้ไม่ได้เนี่ยนะครับในเดือนมิถุนายน2570นะครับทางนี้ทางนั้นก็นี่แหละต้องเขาเรียกว่าคนเชียงใหม่หรือคนที่จะไม่ใช่คนเชียงใหม่แต่มาอาศัยอยู่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยพบเห็นพฤติกรรมที่เขาเรียกไอ้ที่พ่นสีเขาเรียกอะไรกราฟฟิตี้หรืออะไรเนี่ยนะครับสามารถที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่ถ่ายรูปแล้วส่งเลยก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เจ้าที่เก่งครับแกะรอยนะครับจากรูปพรรณสันฐานเนี่ยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ต้องนี่แหละร่วมด้วยช่วยกันนะครับเรื่องของเพราะว่าเขาเรียกว่าทำความสะอาดเนาะทำความสะอาดเมืองนะครับทำการสะอาดของจังหวัดเชียงใหม่นะครับทุกจุดทุกที่นะครับและตอนนี้ผมก็ลุ้นว่าถนนเส้นถนนบุเรืองฤทธิ์หรือถนนเส้นอะไรหน้าโรงเรียนวัฒโนอ่ะเขาจะเทเมื่อไหร
0: ่คือยังไงเขาก็ต้องเสร็จ
1: ต้องเสร็จก่อนเน
0: า
1: ะ
0: ต้องเสร็จ
1: ก่อนเดือนสิงหาแน่นอนนะตอนเขามาตรวจก่อนเขามาตรวจนะครับ
0: เขาต้องทำให้เสร็จนะคุณ
1: รอลุ้นกันนะครับแล้วก็จะเรียบถนนก็จะเรียบทั้งสี่แจงนะสี่แจงคูเมืองทั้งด้านนอกด้านในนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะเสร็จเมื่อไหร่นะครับแต่ที่แน่ผมว่าเสร็จก่อนแน่นอน
0: เสร็จก่อน 3-8 สิงหาคมแน่นอนเพราะว่าเขาจะลงตรวจประเมินนะคะคุณผู้ฟังก็7วัดก็จะมีวัด7ยอดด้วยวัด7ยอดพระรามหลวง
1: มีวัด7ยอดที่ผมไป2วัดวัด7ยอดกับวัดเชียงมั่นม
0: ี
1: วัดอุโมง
0: ค์
1: นะครับมีวัดอุโมงค์ด้วยวัดพระสิงห
0: ์7วัด
1: 7วัดที่วัดสำคัญของเชียงใหม่ที่เป็นพูดง่ายว่าเป็นเขาเรียกว่าที่มีอายุคู่กับเชียงใหม่นะครับที่จะมาตรวจประเมินกัน
0: คือจริงๆแล้วตอนนี้ต้องขอความร่วมมือคนเชียงใหม่บ้านเฮานะเจ้า
1: ครับ
0: ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีในความหมายคือนอกจากเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วก็ต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการที่แบบไปเนี่ยอย่างคือบ้านเมืองเฮาสกปรก
1: ใช่แล้วนะครับ
0: นะคะก็คือความสวยงามคือคุณจริงๆแล้วอ่ะถ้าเราเป็นนักท่องเที่ยวอ่ะชุมชนเมืองเก่าอ่ะในรอบคูเมืองเชียงใหม่ถ้าเราเป็นนักท่องเที่ยวนะคืออย่างดิฉันเองฉันรู้สึกว่าถ้าดิฉันเป็นนักท่องเที่ยวฉันก็อยากไปเดินแบบสโลว์ไลฟ์ฟังคุณ สโลไลฟ์แบบเดินแบบชิลๆสบาย
1: สบายกินซีซั่นในช่วงนี
0: ้ใช่
1: สบายสบายกลางร่มอะไรนะกลางร่มกลางร่มใสร่มใส
0: ร่มใสของดิฉันนี่แหละแล้วก็เดินดูวัดวาอารามซึ่งบ้านเมืองเขาไม่มีไงคุณแต่เรามีไม่ว่าจะเป็นทางด้านของวัดชัยพระเกียรติสวยงามนะวัดโลกโมลีคุณลองไปเดินดูแล้วก็จะมีตรอกซอยแถวนั้นที่ยังคงดำรงวิถีชีวิตของชุมชน
1: อ
0: ะใกล้วัดอะคุณ
1: ถ้าของเชียงใหม่เองตอนนี้ที่ผักดันก็จะเป็นชุมชนช้างม้อยเส้นนี้ก็เดินแล้วก็คอไม่ขาเขาก็ปรับปรุงเนาะเป็นเขาเรียกเป็นสะพานไม้คู่ที่เดินเลาะได้นะครับ
0: สวยงามนะค
1: ุ
0: ณแล้วก็มีวาดภาพ
1: ร้านกาแฟเยอะพี่ที่เนี่ยร้านกาแฟเยอะแล้วก็เห็นนักท่องเที่ยวเนี่ยก็จะใส่ชุดพื้นเมืองนะครับกลางร่มเดินแถวนั้นจะเป็นเขาเรียกว่าหัตถกรรมพวกเป็นหวายพวกของจักสานะเยอะแล้วก็เวลาตอนเย็นผมเลิกงานเสร็จเนี่ยก็จะกลับทางเส้นคูเมืองด้านในผ่านประตูท่าแพนะครับอันนี้ก็จะเห็นประจำคือจะมีนักท่องเที่ยวไปถ่ายรูปคู่กับกำแพงเมืองนะไอประตูท่าแพนะครับนักท่องเที่ยวค่อนข้างที่จะเยอะนะครับทั้งถ้าผ่านมาตอนเช้าก็จะเยอะอันนี้ก็จะเป็นได้อีกฟิลนึงตอนเย็นก็จะได้ฟิลแบบเหมือนสลัวสลัวนะครับถ่ายรูปนะครับ
0: สลัวสลัวคุณ
1: ฉันไม่ไปสลัวแล้วก็หลายๆคนช่วงนี้ก็เห็นเช้ามาก็เห็นกลางร่มอย่างพี่เอ๋บอยกลางร่มใสๆนะครับไปถ่ายรูปกับกำแพงประตูท่าแพนะครับช่วงนี
0: ้ไม่ได้นะคุณฟ้า
1: จริงๆแล้วถือว่าช่วงกีซีซั่นนี้นักท่องเที่ยวก็ไม่ได้ลดน้อยถอยลงนะก็ยังมีอยู่นะครับ
0: ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงของการท่องเที่ยวนะคะในช่วงของฤดูฝนก็ถือว่าเที่ยวได้อย่างที่ดิฉันบอกแหละดิฉันก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบท่องเที่ยวในช่วงของฤดูฝนจะเห็นความสวยงามของธรรมชาติแล้วก็ความเขียวจากที่เราอาจจะรู้สึกว่าเราไม่ได้เห็นความเขียวมาเป็นระยะเวลาค่อนข้างจะนานนะคุณ
1: ใช่แล้วครับ
0: ช่วงที่แบบ
1: ช่วงนี้ตื่นตาตื่นใจมากนะขับรถมาทำงานหรือว่าขับรถเข้าตัวเมืองในมองเห็นเขาเรียกว่าทะเลหมอกดอยสุเทพนะครับ อยู่ข้างบนน่าจะฟินมากดอยสุเทพหรือว่าม่อนแจ่มนะครับช่วงนี้นะฮะมองเห็นแล้วก็แบบมันมองไปทางไหนก็เขียวชอุ่มไปหมดเลยแล้วก็มีเหมาะเขาเรียกทะเลหมอกนะครับ
0: อีกสักพักนึงอ่ะก็ป่าปงเปียงคุณรู้ป่
1: าเดี๋ยวต้องไปลุยป่าปงเปียงสักวัน
0: อีกสักพักนึงก็จะต้องมีเรื่องของป่าปงเปียงตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการเตรียมเรื่องของปลูกข้าว
1: บางจุดนั้นจะปลูกแล้วนะพี่เอ๋แต่ว่ามันอาจจะเพิ่งโผล่มาสักหน่อยนึง
0: นิดนึงนิดนึง
1: ปลูกช่วงนี้เดี๋ยวอีกช่วงนึงก็จะเป็นฝนทิ้งช่วงต้องรีบปลูกไม่งั้นจะปลูกอีกทีต้องหลังจากที่มีฝน
0: ส่วนใหญ่เขาจะบอกเขาจะใช้คำว่าปลูกวันแม
1: ่เกี่ยววันพ
0: ่อนะคะก็จะเป็นช่วงประมาณปลายกรกฎาคมสิงหาเลย
1: สิงหาครับช่วงนั้น
0: ค่ะทักทายคุณผู้ฟังสักนิดหนึ่งนะคะคุณสุภชัยทักทายเรามาสวัสดีครับสวัสดียามเช้าครับสุขสันต์วันจันทร์ครับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจเป็นกำลังใจให้เรานะคะคุณสุรินทร์ส่งสติ๊กเกอร์กระจายเสียงมาคุณโสพลส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราด้วยสำหรับเช้าวันจันทร์เริ่มต้นวันใหม่ที่สดใสเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ที่สดใสกันด้วยนะคะระมัดระวังเรื่องของมิจฉาชีพกับโครงการต่างๆคุณพอมีโครงการพี่มิตรก็มาเชียไม่เห็นเป็นมิตรกับเราเลยเป็นมิตรฉาชีพระมัดระวังกันด้วยนะคะทุกวงการกันเลยทีเดียวก็เรื่องของหลอกให้โอนเงินโรแมนต์สแกมก็ยังคงมีหลอกให้รักหลอกให้โอนเงินจริงๆแล้วเขาก็อาศัยความเชื่อใจความเคยชินที่เคยคุยกันทุกวัน
1: โปรไฟล์หล่อๆสวยๆนะครับแล้วก็หยอดคำหวานทุกวัน
0: นะคะก็ระมัดระวังคือจริงแล้วเขาก็ยังคงใช้เทคนิคเดิมแต่เปลี่ยนรูปแบบมีความเขาเรียกอะไรคุณมีความคล่องขึ้นเก่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
1: พัฒนาเรื่อยๆครับเขาอะ
0: นะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังกันด้วย 8:59 แล้วเราสองคนต้องไปก่อนเดี๋ยวกลับมาเจอกันในวันพรุ่งนี้วันอังคารสีชมพูค่ะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่ยังมีฝนตกเพิ่มขึ้นระหว่างวันที่17ถึง19มิถุนายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาก
1: รมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่ยังมีฝนตกเพิ่มขึ้นระหว่างวันที่17-19มิถุนายนนี้ก่อนเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงตั้งแต่วันที่27มิถุนายนต่อเนื่องถึงกลางเดือนสิงหาคม
2: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าแม้สัปดาห์นี้ปริมาณฝนทั่วประเทศจะลดลงเล็กน้อยแต่ในช่วงวันที่17-19มิถุนายนจะมีฝนเพิ่มขึ้นเนื่องจากร่องมรสุมจากจีนตอนใต้เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นมีพื้นที่เฝ้าระวังได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านรวมถึงจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬและภาคใต้ที่ภูเก็ตและพังงาจะมีฝนเพิ่มขึ้นเช่นกันส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะเกิดฝนตกในช่วงเวลาเย็นจากนั้นตั้งแต่วันที่20มิถุนายนเป็นต้นไปปริมาณฝนจะลดลงอย่างชัดเจนก่อนเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงคาดการณ์ว่าจะเริ่มตั้งแต่วันที่27มิถุนายนยาวต่อเนื่องไปจนถึงกลางเดือนสิงหาคมจึงขอให้ประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานเตรียมสำรองน้ำและใช้น้ำอย่างประหยัดพนิษฐ์น่านขวัญแสนสุขรายงาน
1: จังหวัดพะเยาวางมาตรการบริหารจัดการน้ำกว้านพะเยาช่วงฤดูฝนป้องกันน้ำท่วมและสำรองน้ำไว้ใช้ทั้งการอุปโภคบริโภคและการเกษตร
3: นายภูธนะชมพูมิ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านการจัดการน้ำกว้านพะเยาเพื่อวางแผนจัดสรรน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความจำเป็นของพื้นที่โดยที่ประชุมมีมติกำหนดวันระบายน้ำจากกว้านพะเยาเป็นประจำทุกวันที่10ของทุกเดือนยกเว้นเดือนมิถุนายน2569นี้จะปรับเป็นวันที่20และเดือนเมษายนปี2570จะระบายน้ำหลังเทศกาลสงกรานต์เพื่อให้ประชาชนวางแผนการใช้น้ำได้อย่างเหมาะสมสำหรับแผนการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้ตั้งเป้าหมายรวม6ล้านลูกบาศก์เมตรโดยในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคมจะระบายน้ำเดือนละ2ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนเดือนสิงหาคมและกันยายนจะระบายน้ำเดือนละ1ล้านลูกบาศก์เมตรทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมควบคู่กับการกักเก็บน้ำสำรองไว้ใช้ในช่วงฝนทิ้งช่วงรักษาระดับน้ำให้สมดุลเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างยั่งยืนวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: จังหวัดตรังเร่งจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกประชาชนลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับกลุ่มตกหล่นซึ่งมีกว่า 11,000 ราย
4: พันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เคาะประตูบ้านเพื่ออำนวยความสะดวกลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุคนพิการและกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือกลุ่มตกหล่นโดยกลุ่มดังกล่าวเป็นผู้ปรากฏข้อมูลจากฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานของกระทรวงมหาดไทยและระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อให้ประชาชนที่มีคุณสมบัติเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึงทั้งนี้จังหวัดตรังมีประชาชนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมกว่า 140,000 รายและกลุ่มตกหล่นกว่า 11,000 รายโดยขณะนี้ดำเนินการไปได้แล้วกว่า 6,900 รายต้องเร่งดำเนินการอีกกว่า 3,000 รายให้เสร็จสิ้นภายในวันที่21มิถุนายน2569ยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
5: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจาก Cornell University สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
6: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
7: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
6: หื
7: ทำยังไงหรอ
8: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
7: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
8: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
9: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
11: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
10: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
11: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮือลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
10: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
11: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
10: เจ้า
12: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
13: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
14: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
15: ์นี่พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักฟืดไหม
16: ไม่ดีหรอกมั้ง
17: ไม่ดีหรอกเท่แค่ไหนก็ไม่คุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
15: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำมันไม่อันตรายนะ
17: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
15: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
17: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
15: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
17: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
15: เจ๊งเพ่
18: บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
19: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญรับฟังรายการเมืองไทยบ้านเรา

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเราค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ9:10 น.โดยประมาณจนถึง10:00 น.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้ออกจะเหงาๆนิดนึงนะคะเมื่อวานวันนี้จะไม่มีน้องๆนักศึกษาทั้ง3ท่านไม่ว่าจะเป็นน้องขวัญน้องเชียน้ององุ่นนะทุกคนก็จบหลักสูตรของการฝึกประสบการณ์กันไปเรียบร้อยนะคะวันนี้ก็มาคนเดียวกันก่อนค่ะนะครับมาก่อนคนเดียวเดี๋ยววันต่อๆไปก็คงจะมีคนอื่นๆเข้ามาด้วยหากว่ามีน้องนักน้องนักศึกษานะครับเพิ่มเติมเข้ามาในช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเราวันนี้เตรียมเพลงลูกทุ่งฟังสบายๆมาฝากกับคุณผู้ฟังค่ะนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะเรามาติดตามการรายงานอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกันสักนิดหนึ่งซึ่งเป็นการรายงานในช่วงเช้าวันนี้6:00 น.วันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้นะคะภาคเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนนะคะขอให้ประชาชนนั้นเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะคะในส่วนของภาคเหนือตอนบนวันนี้ดูแล้วปริมาณฝนก็ลดลงไปนะคะภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายแล้วก็น่านนะคะก็ยังคงมีอยู่กันอีก4จังหวัดสำหรับพื้นที่ที่ยังคาดว่าจะมีฝนตกต่อเนื่องกันมาในช่วงนี้นะคะซึ่งก็ยังคงต้องระมัดระวังเฝ้าระวังกันอยู่นะคะคุณผู้ฟังเพื่อให้เกิดความปลอดภัยนะคะแล้วก็ไม่กลายเป็นผู้ประสบภัยที่เสียหายเยอะนะยังไงก็ติดตามการรายงานอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือหรือว่าเป็นการติดตามผ่านทางสวทเชียงใหม่ของเราก็ได้นะคะคุณผู้ฟังคะตอนนี้สำนักพระราชวังก็เปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาและร่วมลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงนะคะตั้งแต่วันที่14 มิถุนายน 2569เป็นต้นไปก็คือตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะ8:30 น.ถึง16:00 น.ค่ะณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังนะคะซึ่งก็เป็นสถานที่หนึ่งที่พี่น้องประชาชนคนไทยหลายท่านก็เดินทางไปร่วมลงนามนะคะในช่วงเวลานี้ค่ะคุณผู้ฟังเมืองไทยบ้านเราก่อนที่จะไปถึงเรื่องราวข่าวสารอื่นๆนะคะคุณผู้ฟังเราก็ยังคงมีข้อความเล็กๆน้อยๆนะคะที่จะได้นำมาให้คุณผู้ฟังได้รับทราบค่ะเรานำข้อความจากเพจพระลานนะคะในเรื่องของฉัตร7ชั้นพระสัปตะดลเสวตฉัตรนะคะสัปตะดลเสวตฉัตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าสถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาโดยให้เจ้าพนักงานจัดเสวตฉัตร7ชั้นค่ะกางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศค่ะฉัตรเป็นเครื่องสูงประเภทหนึ่งใช้เป็นเครื่องแสดงพระราชอิสริยยศ
สำหรับฉัตรเจ็ดชั้นหรือว่าพระสัปปัตดลสเวตฉัตรนะคะพระสัปปัตขออภัยนะคะพระสัปตะปะดลสเวตฉัตรนะคะเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์ที่ยังมิได้ทรงรับพระบรมราชาภิเษกแล้วก็สำหรับพระบรมราชชนนีพระพันปีหลวงสมเด็จพระอัครมเหสีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระบรมราชกุมารีนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องเกร็ดเล็กๆน้อยๆนะคะที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังผ่านในช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเรานะคะเดี๋ยวในช่วงต่อไปค่ะคุณผู้ฟังนำเรื่องราวข่าวสารต่างๆมาฝากกับคุณผู้ฟังผ่านในชั่วโมงนี้กันด้วยค่ะ

ใครยังจำเพลงนี้ได้บ้างนะคะงานจากคุณเกษมคมสันกับเพลงที่มีชื่อว่าเก็บไถขึ้นลานเพลงนี้ในช่วงที่ออกมาใหม่ๆนะโอ้โหได้รับความนิยมมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเก็บไถขึ้นลานหรือว่าจะเป็นจดหมายฉบับสุดท้ายของคุณเกษมคมสันเนี่ยนะคะเวทีไหนก็นำมาร้องเวทีประกวดร้องเพลงใดก็มีเพลงนี้ให้เราได้ฟังเสมอคือรับฟังครับวันนี้วันที่15มิถุนายนเป็นวันไข้เลือดออกอาเซียนค่ะนะคะพลังร่วมระดับภูมิภาคสู่เป้าหมายลดอัตราตายเป็นศูนย์

คะรู้หรือไม่ว่าปัญหาโรคไข้เลือดออกเนี่ยไม่ใช่เรื่องของประเทศใดประเทศหนึ่งนะคะแต่ว่าเป็นภัยเงียบที่คุกคามประชากรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาอย่างยาวนานค่ะเนื่องจากสภาพภูมิประเทศแล้วก็ภูมิอากาศแบบร้อนชื้นเป็นปัจจัยเร่งให้ยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรคเจริญเติบโตแล้วก็แพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็วค่ะด้วยเหตุนี้ประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียนจึงได้มีมติร่วมกันกำหนดให้วันที่15มิถุนายนของทุกปีนะคะเป็นวันไข้เลือดออกอาเซียนค่ะซึ่งก็เป็นวันเพื่อเป็นกระบอกเสียงระดับนานาชาติในการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความรุนแรงของโรคนะคะพร้อมทั้งสร้างความร่วมมือในการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมเพื่อตัดวงจรการระบาดร่วมกันอย่างยั่งยืนค่ะก้าวสำคัญของไทยในปี2569มุ่งสู่เป้าหมายผู้ป่วยลดลงและเสียชีวิตเป็นศูนย์นะคะเนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียนประจำปี2569นี้ค่ะกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรคได้เดินหน้าจัดกิจกรรมขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายภายใต้แนวคิดอาเซียนร่วมใจสร้างอนาคตปลอดภัยไม่ป่วยตายด้วยไข้เลือดออกภายในปี2573นะคะแม้ว่าจากสถิติย้อนหลัง3ปีที่ผ่านมาก็คือปี2566ถึง2568นะคะสถานการณ์ผู้ป่วยแล้วก็เสียชีวิตในไทยจะมีแนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชัดค่ะแต่ความท้าทายยังไม่หมดไปนะคะในปีนี้กรมควบคุมโรคก็ได้มีการตั้งเป้าหมายเชิงรุกเพื่อความปลอดภัยของคนไทยทุกคนนะคะเป้าหมายปี2569ควบคุมจำหน่ายผู้ป่วยทั้งทั่วประเทศให้ไม่เกิน 50,000 รายแล้วก็ลดอัตราการเสียชีวิตให้ได้มากที่สุดเป้าหมายในปี2573มุ่งลดอัตราการเสียชีวิตให้เป็นศูนย์นะคะเปิด4มาตรการเชิงรุกแล้วก็3พื้นที่เป้าหมายปลอดภัยเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายดังกล่าวกรมควบคุมโรคก็ได้มีการวางมาตรการเข้มข้นใน4ด้านหลักนะคะได้แก่การเฝ้าระวังโรคแล้วก็ยุงพาหะอย่างต่อเนื่องค่ะการตอบโต้แล้วก็ควบคุมยุงพาหะในพื้นที่ระบาดการวินิจฉัยและรักษาอย่างรวดเร็วเพื่อลดความรุนแรงของโรคการสื่อสารความเสี่ยงส่งเสริมความรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชนค่ะพร้อมกับขับเคลื่อน3พื้นที่ปลอดภัยโดยจับมือร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการนะคะในโครงการโรงเรียนปลอดไข้เลือดออกร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมในโครงการโรงงานปลอดไข้เลือดออกแล้วก็จัดระบบในสถานพยาบาลเพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาได้อย่างรวดเร็วที่สุดค่ะนอกจากนี้กรมควบคุมโรคทั้ง12เขตทั่วประเทศและภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนก็ได้ร่วมกันเฝ้าระวังไข้เลือดออกนะคะโรคไข้เลือดออกจะจับตาดูอำเภอที่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเกิน 70% เทียบกับสัปดาห์เดียวของสัปดาห์เดียวกันของปี68นะคะเป็นพิเศษแล้วเนี่ยในส่วนของวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกสถาบันวัคซีนแห่งชาติกำลังอยู่ในขั้นตอนศึกษาประเมินความคุ้มค่าเพื่อบรรจุเข้าสู่สิทธิประโยชน์ด้านสาธารณสุขของประเทศซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในปีนี้ค่ะไข้เลือดออกป้องกันได้นะคะเริ่มต้นที่ตัวเราป้องกันตัวเองจากการถูกยุงกัดแล้วก็ร่วมมือกันสำรวจกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในบ้านแล้วก็ชุมชนทุกสัปดาห์เพื่อที่จะสร้างอนาคตที่ปลอดภัยแล้วก็ไร้ความสูญเสียจากโรคไข้เลือดออกไปด้วยกันค่ะนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจ
แล้วก็นำมาประชาสัมพันธ์บอกต่อผ่านในช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเราทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ FM 93.25 MHz เราอยู่ด้วยกันจนถึง10 นาฬิกาค่ะ

งานเพลงเก่าๆคุณคัทริยามารสีกับเพลงที่มีชื่อว่ารอยแผลเป็นแล้วก็ก่อนหน้านั้นคุณแจ็คธนพลค่ะผลงานเพลงคนที่รอคอยเป็นงานเพลงเพราะๆที่เลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังนะคะผ่านในช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเราซึ่งคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามกันได้ตลอดทุกเช้าทุกเช้านะคะคุณผู้ฟังการเรายังคงมีเรื่องที่นำเสนอประชาสัมพันธ์บอกต่อเป็นการเตือนนะคะเป็นการเตือนเริ่มต้นกันค่ะตอนนี้เตือนแล้วนะคะในเรื่องของเปิดโทษคนเล่นพนันบอลโทษคุก1ปีปรับ 1,000 บาทนะคะซึ่งผู้เล่นพนันนะคะจะต้องมีโทษจำคุกสูงสุด1ปีหรือว่าปรับสูงสุด 1,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะนี่คือผู้เล่นพนันนะในส่วนของผู้จัดหรือว่าเจ้ามือคนชักชวนเนี่ยนะคะจะมีโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง5ปีค่ะหรือว่าปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะอย่างที่เราทราบกันดีนะว่าช่วงเนี้ยก็เป็นเทศกาลของบอลโลกนะซึ่งการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเนี่ยก็เป็นที่สนใจกันเยอะแยะมากมายอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราเว้นได้ไหมล่ะเราเว้นด้วยการชมเชียร์ส่งกำลังใจให้นักกีฬาแต่ว่าเราไม่เล่นพนันได้ไหมนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันนะคะว่าเตือนภัยกันไว้ก่อนนะว่าเขาห้ามนะคะในเรื่องของการเล่นพนันฟุตบอลเรามาอัปเดตสถานการณ์เมื่อวานนี้ตอนค่ำสักนิดหนึ่งและถ้าหลายคนก็จะเห็นข่าวสารตามสื่อนะคะเมื่อวานนี้ในช่วง 18:30 นาทีหรือว่า 18:00 เย็นนะคะ18:30ในช่วงเย็นที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ก็เกิดน้ำท่วมปากอุโมงค์ขุนตาลนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่เขาก็มีการเร่งเคลียร์เส้นทางซึ่งขณะนี้ดำเนินการไปแล้วประมาณ 80% แล้วก็คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเมื่อคืนนี้ก็ผ่านไปเรียบร้อยนะคะซึ่งขบวนรถพิเศษนะคะที่14เมื่อวานนี้ตอนค่ำก็ต้องมีการจอดรอเปิดทางที่สถานีลำพูนส่วนขบวนรถด่วนพิเศษที่10นะคะก็จอดรอเปิดทางณสถานีเชียงใหม่ค่ะซึ่งก็เกิดทำให้เกิดความล่าช้าของขบวนรถแล้วก็ในช่วงนี้ก็มีการเปิดทางกันให้เป็นที่เรียบร้อยนะคะมีการดำเนินการเปิดทางให้กับการเดินทางโดยขบวนรถไฟกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็เดินทางสะดวกค่ะแล้วก็ขอให้ปลอดภัยในทุกๆการเดินทางของคุณผู้ฟังค่ะไม่ว่าจะโดยรถโดยสารรถยนต์หรือจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือจะเป็นอะไรก็ตามค่ะคุณผู้ฟังการเดินทางทุกเส้นทางขอให้ระมัดระวังแล้วก็ไม่ประมาทกับการเดินทางนะคะแต่ว่าการเดินทางของรายการเมืองไทยบ้านเราวันนี้มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วต้องขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรายการแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันฟังเพลงด้วยกันในแนวของงานเพลงลูกทุ่งที่เก่านิดนึงงานเพลงที่คุ้นหูงานเพลงที่โด่งดังในอดีตนะคะก็เลือกกลับมาฝากกับคุณผู้ฟังกันตรงนี้นะคะหวังว่าจะถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังค่ะรายการเมืองไทยบ้านเรากับดิฉันวีระอนงดวงทิพย์เราพบกันวันจันทร์ถึงศุกร์ยกเว้นวันพุธ1วันวันพุธจะเป็นเรื่องราวข่าวสารจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่นะคะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรายละเอียดกันได้โดยเฉพาะผู้ประกันตนทุกท่านนะคะรับเรื่องราวข่าวสารจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ได้ในชั่วโมงนี้ 9:10 นาทีจนถึง 10:00 นทุกวันพุธนะคะส่วนวันอื่นๆวันจันทร์วันอังคารวันพฤหัสวันศุกร์ดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ค่ะทำหน้าที่ดำเนินรายการแล้วก็นำเรื่องราวข่าวสารต่างๆมาฝากกับคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะ
เอาละค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการดูแลสุขภาพร่างกายกันทุกท่านด้วยนะคะด้วยความห่วงใยกับช่วงของรายการเมืองไทยบ้านเราลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษเพื่อขยายโอกาสการค้าการลงทุนพร้อมเปิดตลาดใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: อกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
1: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: นายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษเพื่อขยายโอกาสการค้าการลงทุนพร้อมเปิดตลาดใหม่มุ่งหวังสร้างความมั่นคงพลังงาน
3: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษระหว่างวันที่17-18มิถุนายนนี้ณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียโดยมุ่งใช้เวทีดังกล่าวขยายโอกาสทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและความร่วมมือด้านพลังงานเพื่อสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมให้กับประเทศไทยและประชาชนซึ่งนายกรัฐมนตรีจะออกเดินทางจากประเทศไทยช่วงบ่ายวันพรุ่งนี้ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการใช้เวทีระหว่างประเทศเพราะเป็นเครื่องมือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศโดยจะเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำการหารือกับภาคเอกชนอาเซียนรัสเซียและพบปะกับผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนรวมถึงนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อผลักดันความร่วมมือที่สามารถต่อยอดเป็นการค้าการลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนาคตทั้งนี้ยังกำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าการเข้าร่วมเวทีระหว่างประเทศต้องสร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้ให้กับประเทศต้องสามารถเปิดตลาดใหม่สร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทยดึงดูดการลงทุนและเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาวผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
2: สำนักงานเศรษฐกิจการคลังสรุปผลการใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสมียอดใช้จ่ายรวมกันกว่า 30,000 ล้านบาทพร้อมเปิดให้บริการผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มในวันนี้เป็นวันแรก
4: สำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเปิดเผยข้อมูลความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ณวันที่14มิถุนายน2569เวลา 23:00 นมีประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์แล้วกว่า 26,400,000 รายขณะนี้มีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานแล้วกว่า 1,400,000 ร้านค้าสำหรับยอดการใช้จ่ายในโครงการมียอดรวมแล้วกว่า 3,350 ล้านบาทโดยแบ่งเป็นเงินที่รัฐร่วมจ่าย 17,571 ล้านบาทและเงินที่ประชาชนจ่ายอีกกว่า 12,779 ล้านบาทนอกจากนี้ยังพบว่ามีผู้ที่ใช้จ่ายผ่านโครงการสำเร็จแล้วเกือบ25ล้านรายและมีผู้ที่ใช้สิทธิ์ครบวงเงิน 1,000 บาทแล้วกว่า 3,100,000 รายและตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปร้านค้าในโครงการเริ่มเปิดให้บริการผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มได้แล้วนพศรแก้วคำรายงาน
2: จังหวัดอำนาจเจริญย้ำผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเร่งลงทะเบียนภายใน21มิถุนายนนี้พร้อมเตือนภัยมิจฉาชีพหลอกลงทะเบียน
5: นางนิพาพันธ์เหล่าแคร์คลังจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้จังหวัดอำนาจเจริญได้ดำเนินการลงทะเบียนกลุ่มตกหล่นครบถ้วนแล้วและขอเน้นย้ำให้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมทุกคนเร่งลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อไม่ให้พลาดสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ภาครัฐจัดสรรให้พร้อมกันนี้ขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่อาจฉวยโอกาสหลอกลวงรับลงทะเบียนเรียกเก็บค่าดำเนินการหรือส่งลิงก์ปลอมผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งสำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญหรือหน่วยงานรับลงทะเบียนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลเพื่อธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมเพื่อประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ยากประกันภัยเพื่อได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างผู้คนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th Line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
4: นี่รู้กันไหมสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพตามกฎหมายที่ช่วยคุ้มครองคนไทยทุกคนให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เรียกว่าช่วยให้คนไทยอุ่นใจกันเลยทีเดียวสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
5: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
6: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
5: หึทำยังไงหรอ
6: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
5: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
6: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
9: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
8: นวันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
9: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
8: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
9: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
8: เจ้า
10: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
11: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
12: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
13: ์ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
14: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
15: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ค่ะสำหรับวันจันทร์นี้เราเจอกันวันจันทร์ที่15เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ที่เราจะพบกันทาง2คลื่นความถี่ FM 93.25 MHz และ AM 639 KHz ช่วงเวลาของรายการคุณของแผ่นดินวันนี้มีข้อมูลข่าวสารสารคดีพิเศษบทเพลงพระราชินิพนธ์ที่จะนำมาเสนอให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันในชั่วโมงนี้

มีข่าวสารจากทางสำนักพระราชวังค่ะเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามระหว่างวันที่13ถึง19มิถุนายน2569ดังนี้ค่ะพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายน้ำทรงพระศพเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่วันเสาร์ที่13มิถุนายนในช่วงเวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังระหว่างวันที่14ถึง16มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:00 น.งดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังและงดเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามตั้งแต่วันที่13ถึง19มิถุนายน2569สำหรับประชาชนนั้นกรุณาสวมเครื่องแต่งกายสุภาพไว้ทุกข์ค่ะ

ทางด้านของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ได้ถวายความอาลัยและสดุดีเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและได้ออกแถลงการถวายความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเพื่อยกย่องพระกรณียกิจที่ทรงอุทิศพระองค์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางผู้ด้อยโอกาสและสวัสดิภาพของผู้ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมแถลงการได้สดุดีพระวิริยะอุตสาหะในการเป็นผู้นำปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยเฉพาะการผลักดันมาตรฐานสากลข้อกำหนดกรุงเทพหรือ Bangkok Rules ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงจนได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางรวมทั้งบทบาทในฐานะทูตสันทวะไมตรีด้านหลักนิติธรรมของ UNODC ที่ทรงเป็นกระบอกเสียงและเป็นแรงบันดาลใจในระดับภูมิภาคและนานาชาติพระกรณียกิจของพระองค์นับเป็นมรดกทางปัญญาที่สร้างคุณูปการซึ่งไม่เพียงยกระดับกระบวนการยุติธรรมของไทยสู่ระดับสากลแต่ยังสร้างภาพลักษณ์อันดีให้แก่ประเทศในฐานะชาติผู้นำที่มุ่งมั่นคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมและมีส่วนร่วมกับเคลื่อนการพัฒนาความยุติธรรมทางอาญาของโลกอย่างยั่งยืนค่ะ

0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ตลอดประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่หลอมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สำหรับในช่วงนี้ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของฉัตรเจ็ดชั้นพระสัปตปดลเสวตฉัตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

0: อินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราธิดาโดยให้เจ้าพนักงานจัดเสวตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศคุณผู้ฟังคะฉัตรเป็นเครื่องสูงประเภทหนึ่งใช้เป็นเครื่องแสดงพระราชอิสริยยศสำหรับฉัตร7ชั้นหรือพับสัปปะสัปตปดลเสวตฉัตรเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์ที่ยังมิได้ทรงรับพระบรมราชาภิเษกและสำหรับพระบรมราชชนนีพระพันปีหลวงสมเด็จพระอัครมเหสีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระบรมราชกุมารีและในช่วงเวลานี้ทางรายการขอนำเสนอสารคดีพิเศษซึ่งเราก็จะนำเสนอให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำนะคะในช่วงเวลาของรายการคุณของแผ่นดินสำหรับในช่วงเวลานี้ขอนำเสนอชื่อตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทซึ่งเป็นสารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: คดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบกรณิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล

ล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

ข้าสู่ช่วงท้ายของรายการคุณของแผ่นดินค่ะช่วงเวลานี้ดิฉันและดารัตลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในทุกๆวันจันทร์กับรายการคุณของแผ่นดินวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: เกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีสั่งการกระทรวงมหาดไทยขับเคลื่อนนโยบายมหาดไทยทำทันทียกระดับมาตรฐานไทยสู่ OECD อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: นายกรัฐมนตรีสั่งการกระทรวงมหาดไทยขับเคลื่อนนโยบายมหาดไทยทำทันทียกระดับมาตรฐานไทยสู่ OECD ย้ำให้ความสำคัญโครงการไทยช่วยไทยพลัสและการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้ประชาชนพ้นจากความยากจน
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทยที่กระทรวงมหาดไทยโดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงภารกิจสำคัญที่ผ่านมาเช่นการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อขับเคลื่อนการเข้าร่วม OECD ของไทยทางในด้านการค้าการลงทุนกระทรวงมหาดไทยจึงต้องขับเคลื่อนนโยบายมหาดไทยใสสะอาดเพื่อยกระดับมาตรฐานต่างๆขึ้นให้สอดคล้องการเข้าร่วม OECD รวมทั้งได้เน้นย้ำสั่งการให้ผู้ว่าราชการทุกจังหวัดดูแลให้พร้อมทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพตามนโยบายมหาดไทยทำทันที Action Fight Trust ซึ่งครอบคลุมภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยในทุกมิติได้แก่ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้แก้ไขปัญหาความมั่นคงป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพิ่มศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนและสมดุลผลักดันนโยบายราชการโปร่งใสและการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัลพร้อมย้ำให้ทุกจังหวัดให้ความสำคัญกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนื่องจากเป็นโครงการที่ช่วยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนโดยตรงรวมถึงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อผลักดันให้ประชาชนพ้นจากความยากจนภายใต้การบริหารจัดการของกระทรวงมหาดไทยปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
2: องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพแจ้งงดให้บริการรถชัตเทิลบัสเส้นทางสนามหลวงชั่วคราวระหว่างวันที่17ถึง19มิถุนายนนี้
4: องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกประกาศแจ้งงดให้บริการรถโดยสารชัตเทิลบัสเส้นทางเข้าสู่พื้นที่สนามหลวงเป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่17ถึง19มิถุนายนนี้ตลอดทั้งวันทั้งนี้เนื่องจากสำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในช่วงวันและเวลาดังกล่าวทางขสมกต้องขออภัยในความไม่สะดวกหากประชาชนท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ call center 1348หรือช่องทางออนไลน์ @bmta และเว็บไซต์ www.bmta.co.th นพศรแก้วคำรายงาน
2: ผู้นำฝรั่งเศสระบุการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่ม G7 เตรียมหารือเกี่ยวกับข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ที่จะมีขึ้นในวันจันทร์นี้ตามเวลาท้องถิ่นที่เมืองเอวิยองเลแบงของฝรั่งเศสจะมีการหารือถึงการประเมินผลกระทบของข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่เพิ่งจะบรรลุผลสำเร็จรวมถึงการสนับสนุนเลบานอนการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างถาวรและกิจกรรมด้านนิวเคลียร์และขีปนาวุธของอิหร่านทั้งนี้ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศว่าสหรัฐกับอิหร่านบรรลุข้อตกลงสันติภาพร่วมกันพร้อมยุติปฏิบัติการทางทหารในทุกแนวรบรวมถึงเลบานอนด้วยซึ่งถือเป็นสัญญาณของการสิ้นสุดความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ดำเนินมานานกว่า3เดือนปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: สู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หึทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: รู้อย่างสปสช.มอบสิทธิให้คนไทยทุกคนป้องกันก่อนป่วยฟรีไม่ว่าจะเป็นฉีดวัคซีนรับยาคุมกำเนิดถุงยางอนามัยคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมะเร็งลำไส้ใหญ่ตรวจเบาหวานความดันโลหิตสูงเจาะเลือดตรวจคอเลสเตอรอลหรือฝากครรภ์และคุมกำเนิดเป็นต้นเพื่อลดความเจ็บป่วยและประหยัดค่ารักษาพยาบาลตรวจสอบสิทธิได้ง่ายๆที่แอปเป๋าตังกระเป๋าสุขภาพเมนูสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
5: สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053-276-068และ092-246-8579
6: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
7: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
6: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
8: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเป็นกระตึงคึกคักกันกูเตือ
5: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
8: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
5: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพลิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
8: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
5: เจ้า
9: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าว สำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ติดตามข่าวสารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชันทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการเชียงใหม่สเตชั่นข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆแล้วก็รับฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์สามารถที่จะเข้าไปกดไลค์กดติดตามหรือว่าฝากกดแชร์ข้อมูลข่าวสารด้วยนะคะที่ Facebook Fanpage สวทชิงใหม่ PRD รวมไปถึงข้อมูลต่างๆที่อยู่อีกช่องหนึ่งก็คือช่อง TikTok นะคะฝากเข้าไปกดหัวใจกดติดตามกันได้ด้วยค่ะมีการแนะนำบทเพลงหรือว่าจะเป็นข้อมูลต่างๆนะคะช่วงนี้อาจจะขอเป็นการแนะนำบทเพลงที่ช้าๆนะคะแล้วก็ติดต่อข้อมูลต่างๆได้ที่053 276 793มีการรายงานเรื่องของสถานการณ์น้ำนะคะแล้วก็พยากรณ์อากาศต่างๆตอนนี้ก็ยังคงต้องมีการติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดกันด้วยแล้วก็วันนี้แล้วนะคะที่เป็นการเปิดที่จะเป็นการสั่งอาหารผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่กับโครงการไทยช่วยไทย plus 4แพลตฟอร์มด้วยกันนะคะหลายท่านเลยก็อาจจะเข้าไปสั่งซื้ออาหารซื้อเครื่องดื่มกันแล้วนะคะเริ่มตั้งแต่6โมงเช้าซึ่งตอนนี้ก็มีหลากหลายท่านเลยที่บางทีไม่ได้ออกไปไหนหรือไม่มีเวลาออกไปทานอาหารข้างนอกนะคะก็สามารถที่จะสั่งซื้อผ่านระบบของ Delivery เพิ่มมากขึ้นสำหรับภาพรวมในการใช้จ่ายการสแกนสิทธิ์ผ่านไทยช่วยไทยณร้านค้านะคะพบว่าประชาชนก็ยังคงมีการเดินทางมาใช้บริการอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะมีการดูเกี่ยวกับการซื้อของของกินของใช้ของที่จำเป็นในครัวเรือนนะคะซึ่งตอนนี้ทางโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็มีอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถจะสั่งซื้อผ่าน Delivery ได้แล้วก็จะมีการใช้สิทธิ์นะคะไปจนถึงวันที่30กันยายน2569ตั้งแต่6โมงเช้าไปจนถึง3ทุ่มค่ะส่วนขั้นตอนการสั่งซื้ออาหารแพลตฟอร์ม Delivery นะคะอย่างเช่น GrabFood เนี่ยเข้าไปที่แอปพลิเคชัน GrabFood แล้วก็เลือกไอคอนจะมีไอคอนขึ้นมานะคะเมนูไทยช่วยไทย Plus เลือกร้านอาหารที่ต้องการแล้วก็กดเปิดใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังกดแบนเนอร์ Food Delivery ในแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วก็เลือก GrabFood สังเกตแถบสถานะสีเขียวเพื่อที่จะยืนยันการเปิดใช้งานชำระค่าจัดส่งแล้วก็ค่าธรรมเนียมอื่นๆบนแอปพลิเคชัน GrabFood นะคะชำระอาหารผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะให้เสร็จสิ้นภายในเวลา5นาทีนะคะเพราะว่าหลายท่านเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่เช้าเลยนะคะสั่งกาแฟบ้างแล้วตอนเที่ยงนี้ก็จะสั่งเป็นพวกอาหารหรือว่าเป็นอาหารว่างเป็นขนมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากที่จะให้ทำความเข้าใจนะคะแล้วก็การใช้สิทธิ์อื่นๆก็เหมือนกันใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสต้องใช้สิทธิ์ให้ถูกต้องตามกฎหมายไม่แลกเป็นเงินสดนะคะแล้วก็ไม่ซื้อของที่ผิดกฎหมายด้วยค่ะ

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยด้วยทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคืนกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรเมณีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ ผู้ทรงเป็นพระราชธิดา

ารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชันทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ท่านผู้ฟังคะช่วงนี้ติดตามกันในเรื่องของอธิบดีอัยการยกย่องเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นต้นแบบให้อัยการทุกคนทั่วประเทศได้เห็นความเสียสละของพระองค์ท่านในการอุทิศตนให้ประชาชนรู้กฎหมายเพราะว่าการรู้กฎหมายเท่ากับรู้กติกาของสังคมเมื่อรู้กติกาของสังคมก็ไม่ต้องทะเลาะกันนะคะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระเมตตาที่ทุกคนได้รับใช้ได้ถวายงานหรือได้เข้าเฝ้าจะสัมผัสได้ด้วยหัวใจทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยเฉพาะงานด้านกฎหมายกระบวนการยุติธรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโครงการยุติความรุนแรงจากผู้หญิงและเด็กการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังผู้ด้อยโอกาสตลอดจนการส่งเสริมสภาวะและคุณภาพชีวิตของประชาชนการทรงงานในหน้าที่อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนเป็นต้นแบบให้อัยการทุกคนทั่วประเทศได้เห็นความเสียสละของพระองค์ท่านในการอุทิศตนให้ประชาชนรู้กฎหมายเพราะรู้กฎหมายเท่ากับรู้กติกาของสังคมเมื่อรู้กติกาของสังคมก็ไม่ต้องทะเลาะกันยังมาซึ่งความสามัคคีของคนในชาติทุกเรื่องราวที่ทรงแสดงให้อัยการเห็นความตั้งใจความเสียสละและความอุทิศตนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเป็นการที่จะได้ระลึกนะคะแล้วก็ได้มีการทำหน้าที่ของอัยการด้วยความสมัครสามัคคีแล้วก็ความถูกต้องเป็นการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นกันด้วยค่ะ

0: ารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบการณ์นิกรไทยตลอด

าวสารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะของรายการเชียงใหม่สเตชั่นก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับการขอให้หยุดแชร์ภาพ AI ปลอมในหลวงพระราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งก็พบการเผยแพร่ภาพที่ถูกสร้างแล้วก็ดัดแปลงด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ซึ่งแสดงภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขณะเสด็จพระราชดำเนินในพระราชพิธีเกี่ยวกับการเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชกัญญานะคะก็คือจะเป็นการเผยแพร่แล้วก็ส่งต่ออย่างกว้างขวางผ่านสื่อสังคมออนไลน์ทั้งที่เป็นภาพที่เป็นการปรับแต่งเกินจริงด้วย AI เพื่อกระตุ้นอารมณ์แล้วก็สร้างปฏิสัมพันธ์บนโลกออนไลน์ก็เลยส่งผลให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในสังคมซึ่งทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในขอความร่วมมือประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับและก็ส่งข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสถาบันหลักของชาติควรที่จะตรวจสอบแหล่งที่มาจากหน่วยงานหรือสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือก่อนทุกครั้งเพื่อป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลเท็จลดความสับสนในสังคมแล้วก็ร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันทางข้อมูลข่าวสารอยากมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมด้วยนะคะก็เป็นข้อมูลจากทีมโฆษกกอรมน.เพจของข่าวจริงประเทศไทยเพราะฉะนั้นก็มีการที่จะสร้างการรับรู้ให้เข้าใจนะคะว่าไม่ควรที่จะดัดแปลงภาพด้วย AI พบภาพ AI ที่ถูกดัดแปลงเผยแพร่ในโซเชียลโดยเฉพาะในTikTok เนี่ยเห็นกันเยอะนะคะอย่าลงเชื่ออย่าส่งต่อตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งที่เป็นจริงเชื่อถือได้นะคะก็ฝากไว้ตรงนี้ด้วยค่ะสายด่วนความมั่นคงกอรมน.1374ค่ะวันนี้นำในการจากลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ประชาชนจำนวนมากเดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลาสาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณนายกรัฐมนตรีสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดขับเคลื่อนนโยบายมหาไทยทำทันทีเพื่อดูแลแก้ปัญหาให้กับประชาชนในทุกมิติ
1: สหรัฐและอิหร่านเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจที่จะยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยมีกำหนดลงนามที่สวิตเซอร์แลนด์ในวันที่19มิถุนายนนี้สโมสรอาบีโอมิยะอาดิจาบรรลุข้อตกลงคว้าตัวสุพนัทเหมือนตาไปร่วมทีมเพื่อเตรียมแข่งขันเจทูในฤดูกาล2026ถึง2027ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ภาครัฐและประชาชนร่วมพิธีตักบาตรโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระบัญชาโปรดให้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชปฏิบัติศาสนกิจแทนพระองค์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในกิจกรรมบิณฑบาตของพระสงฆ์ในโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งจัดขึ้นจนถึงวันที่29มิถุนายนนี้ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและร่วมใส่บาตรพระสงฆ์จำนวน100รูปโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมตักบาตรพระสงฆ์ทั้งนี้พระภิกษุในโครงการจะศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและสถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระในพระสังฆราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีตลอดระยะเวลาของโครงการประชาชนจำนวนมากเดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลาสาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
2: ตลอดช่วงเช้าที่สำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนจำนวนมากเดินทางมารออย่างจุดพักคอยบริเวณท้องสนามหลวงโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้ามีอาหารและน้ำดื่มพระราชทานรวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่นำอาหารมาแจกแก่ประชาชนที่เดินทางมาโดยจะมีการคัดกรองตรวจสัมภาระและแสดงบัตรประจำตัวประชาชนก่อนรับสติ๊กเกอร์เพื่อเข้าพื้นที่จากนั้นเจ้าหน้าที่จะจัดแถวและนำประชาชนเข้าไปถวายสักการะเป็นรอบนางวรรณากาญจนปทุมเดินทางมาจากย่านพระราม2กล่าวว่าตั้งใจมาแสดงความอาลัยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณพร้อมจดจำภาพความประทับใจนับตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์และพระกรณียกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนผ่านมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยที่ให้การช่วยเหลืออย่างครบวงจรทำให้ผู้ประสบภัยกลับมาใช้ชีวิตได้ดีขึ้น
3: ตั้งใจจะมาส่งพระองค์ขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายขึ้นเป็นต้นแบบแล้วก็ทำเพื่อประชาชนมากๆเราเห็นท่านแต่เด็กๆท่านก็เหนื่อยแล้วก็ทำเพื่อประชาชนจริงๆนะคะท่านรักประชาชนแล้วประชาชนก็รักท่านเหมือนกันค่ะเพื่อนพึ่งพายามยากน้ำท่วมไปช่วยทุกพื้นที่ที่ท่านไปได้ค่ะ
2: เช่นเดียวกับนายสยามสุนทรพงษ์ชาวบึงกลุ่มกล่าวว่ารู้สึกเสียใจต่อการสิ้นพระชนอย่างมากเพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านต่างๆเพื่อประชาชนด้วยพระจริยวัตรอันงดงามทั้งด้านกระบวนการยุติธรรมสิทธิมนุษยชนทหารสาธารณกุศลและงานสงเคราะห์ด้านต่างๆ
4: ความตั้งใจคือ รักพระองค์ท่านอยากให้พระองค์ท่านน่ะสู่สวรรคาลัยเป็นนางฟ้าผมก็รักพระองค์ท่านรักพระองค์ทุกอย่างที่ตั้งใจมาเนี่ยท่านนึกถึงท่านตอนเยาว์วัยก็จะน้ำตาไหลท่านมีโครงการหลายๆอย่างที่ท่านทำแบบสารโลกเนี่ยครับแต่ก็น้ำท่วมเพิ่นพึ่งพายายากท่านก็โครงการท่านถึงก่อนท่านช่วยทุกอย่างทุกพระองค์ผมรักพระองค์ท่าน
2: ทางนี้ประชาชนสามารถเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้ณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นมาริชโยรายงาน
0: ขอสมก.งดให้บริการรถชัตเทิลบัสเส้นทางสนามหลวงชั่วคราวระหว่างวันที่17ถึง19มิถุนายนนี้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก.ประกาศแจ้งงดให้บริการรถโดยสารชัตเทิลบัสเส้นทางเข้าสู่พื้นที่สนามหลวงเป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่17ถึง19มิถุนายนนี้ตลอดทั้งวันทางนี้เนื่องจากสำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในช่วงวันและเวลาดังกล่าวทางขอสมก.จึงขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้หากประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ call center 1348หรือช่องทางออนไลน์ LINE @bmta และเว็บไซต์ www.bmta.co.th พระสกนิกรจังหวัดนราธิวาสร่วมลงนามแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
5: วันนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีเป็นต้นมามีประสบกรณิกรชาวจังหวัดนราธิวาสได้ทยอยเดินทางไปร่วมลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่อาคารเฉลิมพระเกียรติสิริกาญจนทักษิณเขตพระราชฐานชั้นนอกพระตำหนักทักษิณราชนิเวศอำเภอเมืองนราธิวาสอย่างต่อเนื่องเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ทั้งนี้พระตำหนักทักษิณราชนิเวศเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามแสดงความอาลัยถึงวันพรุ่งนี้ระหว่างเวลา 8:30 นาทีถึง 16:00 นนอกจากนี้จังหวัดนราธิวาสได้เปิดให้ประชาชนร่วมลงนามแสดงความอาลัยตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่27มิถุนายนระหว่างเวลา 8:30 นาทีถึง 16:00 นที่บริเวณโถงชั้น1ศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่1ตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองนราธิวาสพระพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษเพื่อขยายโอกาสการค้าการลงทุนพร้อมเปิดตลาดใหม่มุ่งหวังสร้างความมั่นคงพลังงาน
6: นางสาวรัชดาธนาดิเดกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษระหว่างวันที่17ถึง18มิถุนายนนี้ณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียโดยมุ่งใช้เวทีดังกล่าวขยายโอกาสทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและความร่วมมือด้านพลังงานเพื่อสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมให้กับประเทศไทยและประชาชนซึ่งนายกรัฐมนตรีจะออกเดินทางจากประเทศไทยช่วงบ่ายวันพรุ่งนี้ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการใช้เวทีระหว่างประเทศเพราะเป็นเครื่องมือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศโดยจะเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำการหารือกับภาคเอกชนอาเซียนรัสเซียและพบปะกับผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนรวมถึงนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อผลักดันความร่วมมือที่สามารถต่อยอดเป็นการค้าการลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนาคตทั้งนี้ยังกำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าการเข้าร่วมเวทีระหว่างประเทศต้องสร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้ให้กับประเทศต้องสามารถเปิดตลาดใหม่สร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทยดึงดูดการลงทุนและเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาวโดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจโลกและภูมิรัฐศาสตร์มีความผันผวนไทยจำเป็นต้องกระจายความร่วมมือกับประเทศคู่ค้าและพันธมิตรทางเศรษฐกิจให้กว้างขึ้นเพื่อสร้างความมั่นคงและลดความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก โดยรัสเซียเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่อุปทานโลกทางด้านพลังงานปุ๋ยและวัตถุดิบที่จำเป็นต่อภาคการผลิตขณะที่ไทยมีศักยภาพด้านสินค้าเกษตรอาหารและอุตสาหกรรมแปรรูปซึ่งสามารถต่อยอดความร่วมมือและขยายมูลค่าการค้าระหว่างกันได้อีกมาก
7: ผู้นำของทั้งสองประเทศต้องมาพูดคุยกันเราก็คงจะมีการส่งเสริมในสิ่งที่ได้ดำเนินการมาแล้วเพราะว่าประเทศไทยกับรัสเซียก็มีความสัมพันธ์ทั้งในระดับรัฐบาลและเอกชนกับเอกชนประชาชนกับประชาชนอยู่แล้วคนรัสเซียมาเที่ยวประเทศไทยมากถึง 1.8 ล้านคนนะคะมากที่สุดถือว่าเป็นคนรัสเซียมากที่สุดในยุโรปง่ายๆเลยต้องบอกว่าจากยุโรปคนรัสเซียมาเที่ยวเมืองไทยมากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นในโอกาสที่ผู้นำทั้งสองประเทศจะได้พูดคุยกันเนี่ยก็คงจะได้พูดในเรื่องของการยกระดับความสำคัญให้ประชับแน่นแฟนขึ้นแล้วก็โอกาสทางธุรกิจอื่นๆที่สำคัญอีกอันนึงรัสเซียเป็นผู้ผลิตปุ๋ยนะคะแล้วก็เป็นแหล่งผลิตพลังงานที่สำคัญเพราะฉะนั้นท่ามกลางสถานการณ์โลกที่มีความเสี่ยงต่อการขาดแคลนพลังงานขาดแคลนปุ๋ยและที่จะนำไปสู่ค่าครองชีพสูง
6: สำหรับการเดินทางครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญในการสร้างช่องทางใหม่ให้ภาคธุรกิจไทยเพิ่มโอกาสการส่งออกสินค้าไทยสู่ตลาดที่มีศักยภาพต่อยอดความร่วมมือด้านพลังงานและความมั่นคงทางอาหารรวมถึงดึงดูดการลงทุนในสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอันจะช่วยสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาวผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดขับเคลื่อนนโยบายมหาดไทยทำทันทีเพื่อดูแลแก้ปัญหาให้กับประชาชนในทุกมิติน
8: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทยณห้องประชุมราชสีชั้น2อาคารสาราว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงภารกิจสำคัญที่ผ่านมาเช่นการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อขับเคลื่อนการเข้าร่วม OECD ของไทยในอนาคตซึ่งมีความสำคัญทั้งในด้านการค้าการลงทุนการทำสัญญากับนานาชาติกระทรวงมหาดไทยจึงต้องขับเคลื่อนนโยบายมหาดไทยใสสะอาดเพื่อยกระดับมาตรฐานต่างๆขึ้นให้สอดคล้องกับการเข้าร่วม OECD และการจัดงานราชภัฏราสู่สากลซึ่งสามารถใช้โอกาสนี้ในการสนับสนุนและส่งเสริมสินค้าผ้าไทยที่มีศักยภาพของแต่ละจังหวัดให้ไปถึงระดับสากลได้รวมทั้งได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการทุกจังหวัดดูแลทุกหน่วยงานให้พร้อมทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพตามนโยบายมหาดไทยทำทันทีซึ่งครอบคลุมภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยในทุกมิติอาทิลดรายจ่ายเพิ่มรายได้แก้ไขปัญหาความมั่นคงป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตลอดจนให้ความสำคัญกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนื่องจากเป็นโครงการที่ช่วยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนโดยตรงรวมถึงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อผลักดันให้ประชาชนพ้นจากความยากจน
9: ดังนั้นวันนี้ผมขออนุญาตสั่งการนะครับไม่ใช่กำชับนะครับการจังหวัดทุกจังหวัดได้ดูแลองคาพยพในอำนาจของท่านให้มีความพร้อมมากที่สุดทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยมีเงินใช้มีความสะดวกในการรับบริการภาครัฐเพื่อให้คุณภาพชีวิตของเขาได้ถูกปรับระดับยกระดับขึ้นมาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับสำหรับช่วงนี้ขอให้ทุกจังหวัดได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพราะเป็นโครงการที่มีจุดประสงค์เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยตรงรวมถึงการให้การสนับสนุนในการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ
8: นายกรัฐมนตรียังย้ำถึงความสำคัญของนโยบายความมั่นคงทั้ง9ด้านของรัฐบาลโดยเฉพาะการจัดการชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมโดยเฉพาะกรณีชาวต่างชาติขับรถจักรยานยนต์ชนแพทย์เสียชีวิตในพื้นที่เกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยยืนยันว่าจะไม่ยอมให้คนต่างชาติมารังแกคนไทยและย้ำว่าหากมีเหตุอุกฉกรรจ์เช่นนี้และชาวต่างชาติที่กระทำการดังกล่าวยังได้รับการประกันตัวจะถือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ยังขาดความใส่ใจและทำงานได้ไม่เต็มที่และหากมีการสั่งการให้ติดตามในประเด็นใดๆขอให้ข้าราชการที่เกี่ยวข้องชี้แจงมาโดยละเอียดเพื่อสร้างความกระจ่างให้กับสังคมและประหมัดทุกความรุ่งสุขของประชาชนอย่างเต็มที่ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: ประชาชนใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสยอดรวมกว่า 30,000 ล้านบาทโดยวันนี้เริ่มเปิดให้ใช้จ่ายในโครงการผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มเป็นวันแรกสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเปิดเผยข้อมูลโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ณเวลา 23:00 น.วันนี้ มีประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์แล้วกว่า26,400,000รายขณะนี้มีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานแล้วกว่า1,400,000ร้านค้าสำหรับยอดการใช้จ่ายในโครงการมียอดรวมกว่า33,500,000ล้านบาทโดยแบ่งเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมจ่าย 17,571 ล้านบาทและเงินที่ประชาชนจ่ายอีกกว่า 12,779 ล้านบาทนอกจากนี้ยังพบว่ามีผู้ที่ใช้จ่ายผ่านโครงการสำเร็จแล้วเกือบ25ล้านรายและมีผู้ที่ใช้สิทธิ์ครบวงเงิน 1,000 บาทแล้วกว่า 3,100,000 รายและตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปร้านค้าในโครงการเริ่มเปิดให้บริการผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มได้แล้วและเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ของผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลซึ่งวันนี้เป็นวันแรกที่รัฐบาลเปิดให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์สั่งอาหารผ่านระบบฟู้ดเดลิเวอรี่บน4แพลตฟอร์มหลักได้แก่ Shopee Food, Line Man, Grab Food และ Robin Hood หลังจากที่เปิดให้ร้านค้าระบบถุงเงินลงทะเบียนเชื่อมระบบมาตั้งแต่วันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาสำหรับเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ฟู้ดเดลิเวอรี่ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่30กันยายน2569ระหว่างเวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาของทุกวันในส่วนของภาพรวมโครงการรัฐบาลเชื่อมั่นว่าการเพิ่มช่องทางฟู้ดเดลิเวอรี่ในครั้งนี้จะช่วยกระจายเม็ดเงินลงสู่เศรษฐกิจฐานรากและชุมชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงยิ่งขึ้นส่วนการใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสในจังหวัดยะลายังคงคึกคักขณะที่ผู้ประกอบการในพื้นที่พอใจโครงการนี้ช่วยกระตุ้นยอดขายเพิ่มขึ้น
8: บรรยากาศวันแรกของการเปิดให้ประชาชนได้ใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาที่จังหวัดยะลาในช่วงเช้าที่ผ่านมายังคงไม่คึกคักมากนักเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการเดินทางไปทำงานและส่งบุตรหลานไปโรงเรียนจึงนิยมแวะซื้ออาหารจากหน้าร้านโดยตรงอย่างไรก็ตามคาดว่าในช่วงหลังเที่ยงของวันนี้บรรดากลุ่มข้าราชการและพนักงานออฟฟิศจะเริ่มสั่งซื้ออาหารผ่านระบบฟู้ดเดลิเวอรี่กันมากขึ้นสำหรับภาพรวมการใช้จ่ายผ่านการสแกนสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสณหน้าร้านพบว่าประชาชนยังคงเดินทางมาใช้บริการอย่างต่อเนื่องในขณะที่นางวนิดาสุนทรวาทีซึ่งเป็นเจ้าของร้านโรตีบางบ่าวเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ผ่านมาได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากลูกค้าเพราะช่วยลดภาระค่าครองชีพในชีวิตประจำวันได้สำหรับวันแรกของการเปิดระบบเดลิเวอรี่ทางร้านเข้าร่วมโครงการผ่านแพลตฟอร์ม Line Man เชื่อว่ามาตรการนี้จะช่วยกระตุ้นยอดขายให้ดีขึ้นอย่างมากอำรันแมหะสวท.ยะลารายงาน
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่ยังมีฝนตกเพิ่มขึ้นวันที่17ถึง19มิถุนายนนี้ก่อนเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงตั้งแต่วันที่27มิถุนายนต่อเนื่องถึงกลางเดือนสิงหาคม
11: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าแม้สัปดาห์นี้ปริมาณฝนทั่วประเทศจะลดลงเล็กน้อยแต่ในช่วงวันที่17ถึง19มิถุนายนจะมีฝนเพิ่มขึ้นเนื่องจากร่องมรสุมจากจีนตอนใต้เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นมีพื้นที่เฝ้าระวังได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านรวมถึงจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬและภาคใต้ที่ภูเก็ตและพังงาจะมีฝนเพิ่มขึ้นเช่นกันส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะเกิดฝนตกในช่วงเวลาเย็นจากนั้นตั้งแต่วันที่20มิถุนายนเป็นต้นไปปริมาณฝนจะลดลงอย่างชัดเจนก่อนเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงคาดการณ์ว่าจะเริ่มตั้งแต่วันที่27มิถุนายนยาวต่อเนื่องไปจนถึงกลางเดือนสิงหาคมจึงขอให้ประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานเตรียมสำรองน้ำและใช้น้ำอย่างประหยัด
12: พื้นที่ที่เป็นรับลมมรสุมแม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านรวมถึงจะมีฝนหนักบางพื้นที่ในโซนอีสานตอนบนแถวจังหวัดเลยบึงกาฬก็จะมีโอกาสที่มีฝนหนักได้บางพื้นที่27จะเห็นสัญญาณชัดเจนแล้วฝนทิ้งช่วงค่อนข้างที่จะยาวไปจนถึงประมาณกลางๆเดือนสิงหาคมก็จากปัจจัยที่ผมเรียนเบื้องต้นเนี่ยนะครับกรมก็ประเมินความเสี่ยงหรือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นใน2เดือนที่เป็นช่วงฝนทิ้งช่วงเนี่ยก็จะทำให้ภาพรวมก็ยังมีฝนอยู่ในเกณฑ์ปกติส่วนที่มันมีฝนที่เป็นทิ้งช่วงแล้วก็ทำให้เกิดการแห้งแล้งฝากแจ้งเตือนประชาชนนะเพราะยิ่งพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทานก็อาจจะมีผลกระทบมากกว่าเพื่อนก็ใช้น้ำที่มีอยู่ในพื้นที่อย่างเหมาะสมนะครับ
11: โฆษกกรมอุตุนิยมวิทยายังกล่าวถึงสภาพอากาศที่แปรปรวนในปีนี้เป็นผลจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่ทำให้ประเทศไทยมีฝนน้อยกว่าค่าปกติแม้จะมีความกังวลเรื่องซูเปอร์เอลนีโญแต่ผลกระทบต่อไทยไม่น่ารุนแรงเท่าฟิลิปปินส์หรืออินโดนีเซียเนื่องจากยังได้รับความชื้นจากมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิกเข้ามาช่วยกรมอุตุนิยมวิทยาประเมินว่าในช่วง2เดือนข้างหน้านี้ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีความเสี่ยงต่อภาวะแห้งแล้งมากที่สุดปีนี้ปริมาณฝนจะไม่เหมือนปีที่แล้วเพราะจากปรากฏการณ์เอลนีโญจะทำให้มีฝนน้อยและมีโอกาสเกิดพายุที่เข้าสู่ประเทศไทยได้เพียง 1-2 ลูกเท่านั้นพนิษฐ์นาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: จังหวัดพะเยาวางมาตรการบริหารจัดการน้ำกว้านพะเยาช่วงฤดูฝนป้องกันน้ำท่วมและสำรองน้ำไว้ใช้ทั้งการอุปโภคบริโภคและการเกษตร
13: นายภูธนะชมพูมิ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านการจัดการน้ำกว้านพะเยาเพื่อวางแผนจัดสรรน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความจำเป็นของพื้นที่โดยที่ประชุมมีมติกำหนดวันระบายน้ำจากกว้านพะเยาเป็นประจำทุกวันที่10ของทุกเดือนยกเว้นเดือนมิถุนายน2569นี้จะปรับเป็นวันที่20และเดือนเมษายนปี2570จะระบายน้ำหลังเทศกาลสงกรานต์เพื่อให้ประชาชนวางแผนการใช้น้ำได้อย่างเหมาะสมสำหรับแผนการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้ตั้งเป้าหมายรวม6ล้านลูกบาศก์เมตรโดยในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคมจะระบายน้ำเดือนละ2ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนเดือนสิงหาคมและกันยายนจะระบายน้ำเดือนละ1ล้านลูกบาศก์เมตรทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมควบคู่กับการกักเก็บน้ำสำรองไว้ใช้ในช่วงฝนทิ้งช่วงรักษาระดับน้ำให้สมดุลเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างยั่งยืนวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญเร่งกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนรับมืออุทกภัยในฤดูฝนนี้
14: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและระบายน้ำไม่ทันในช่วงฤดูฝนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งดำเนินการกำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำในลำคลองแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่และติดตั้งเครื่องสูบน้ำล่วงหน้าบริเวณจุดเสี่ยงนอกจากนี้ได้สั่งการให้ทุกอำเภอสำรวจแหล่งน้ำที่มีวัชพืชหนาแน่นโดยเฉพาะผักตบชวาและจอกแหนซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการไหลของน้ำพร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการเร่งด่วนในการกำจัดวัชพืชรวมถึงเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลเช่นรถแบ็คโฮเรือกำจัดผักตบชวาและเครื่องสูบน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นด้านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญได้สั่งการให้อปท.ทุกแห่งจัดทำแผนเผชิญเหตุและแนวทางการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยมีการซักซ้อมแผนและจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในระดับอำเภอเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างทันท่วงทีทั้งนี้จังหวัดขอความร่วมมือจากประชาชนในการไม่ทิ้งขยะลงในแหล่งน้ำและร่วมเป็นหูเป็นตาหากพบจุดเสี่ยงอุทกภัยสามารถแจ้งผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้ทันทีพงศิริศรีหานามสวทอมนาจเจริญรายงาน
1: กรมประมงประกาศมาตรการปิดอ่าวไทย2ช่วงในพื้นที่8จังหวัดเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายนนี้เพื่อคุ้มครองสัตว์น้ำในฤดูวางไข่
15: นางธิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงเปิดเผยว่ากรมประมงได้ออกมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรในช่วงสัตว์น้ำมีไข่วางไข่เลี้ยงตัวอ่อนพื้นที่อ่าวไทยตอนในหรืออ่าวไทยรูปตัวกอประจำปี2569เพื่อคุ้มครองสัตว์น้ำให้ได้มีโอกาสสืบพันธุ์วางไข่และสามารถเจริญเติบโตให้เกิดความสมดุลกับการใช้ประโยชน์โดยจะปิดอ่าวไทยรูปตัวกอ2ช่วงช่วงที่1ถึงวันที่15สิงหาคมในพื้นที่จับสัตว์น้ำในทะเลอ่าวไทยตอนในฝั่งตะวันตกพื้นที่บางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครโดยจะเริ่มจากอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และสิ้นสุดที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 2,350 ตารางกิโลเมตรส่วนช่วงที่2 ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมถึง30กันยายนในพื้นที่จับสัตว์น้ำในทะเลอ่าวไทยตอนในด้านเหนือพื้นที่บางส่วนของจังหวัดสมุทรสาครกรุงเทพมหานครสมุทรปราการฉะเชิงเทราและชลบุรีโดยเริ่มจากอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครและสิ้นสุดที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 1,650 ตารางกิโลเมตรทางนี้กรมประมงขอความร่วมมือชาวประมงและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดหากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 1 ล้านบาทขึ้นอยู่กับขนาดของเรือประมงหรือปรับจำนวน5เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำประมงชาวนันมาลีรายงาน
1: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศยกระดับสินค้าเกษตรไทยสู่ตลาดโลกผ่านการผลักดันสินค้าเกษตรแปรรูปมูลค่าเพิ่มและสินค้าเกษตรนวัตกรรมรองรับความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่
16: นางสาวสุนันทากังวันกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อติดตามศักยภาพผู้ประกอบการสินค้าเกษตรแปรรูปมูลค่าเพิ่มณไร่องุ่นกรานมอนเต้และเขาใหญ่วานิลาซึ่งเป็นตัวอย่างของการนำวัตถุดิบทางการเกษตรมาต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้สะท้อนถึงศักยภาพของผู้ประกอบการไทยในการนำวัตถุดิบทางการเกษตรมาต่อยอดเป็นสินค้าพรีเมียมและสินค้าเกษตรนวัตกรรมที่มีศักยภาพในตลาดโลกซึ่งสอดรับกับแนวโน้มผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพความยั่งยืนและแหล่งที่มาของสินค้ามากขึ้นอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกล่าวว่าได้กำหนด4กลยุทธ์หลักในการผลักดันสินค้าเกษตรแปรรูปไทยสู่ตลาดโลกได้แก่การพัฒนาสินค้าพรีเมียมการส่งเสริมเกษตรยั่งยืนและระบบตรวจสอบย้อนกลับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอกริเทคและการรุกตลาดส่งออกศักยภาพสูงนอกจากนี้จะร่วมกับพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมาผลักดันสินค้าเกษตรและอาหารที่มีศักยภาพของจังหวัดอาทิข้าวหอมมะลิทุ่งสำริดข้าวระยะเม่าและหมี่โคราชพร้อมรับประทานให้สามารถเข้าถึงตลาดทั้งในและต่างประเทศมากขึ้นทั้งนี้ตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าเกษตรแปรรูปไทยได้แก่สหรัฐอเมริกาจีนอินเดียญี่ปุ่นและออสเตรเลียโดยเฉพาะตลาดอินเดียที่มีอัตราการขยายตัวสูงขณะที่ตลาดศักยภาพในอนาคตยังครอบคลุมกลุ่มประเทศอาเซียนตะวันออกกลางและแอฟริกาซึ่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศอยู่ระหว่างเร่งขยายโอกาสทางการค้าเชิงรุกอย่างต่อเนื่องปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงแรงงานป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานเด็กอย่างเป็นรูปธรรมส่งเสริมการมีงานทำสำหรับนักเรียนและนักศึกษาผ่านความร่วมมือกับสถานประกอบการชั้นนำกว่า56แห่งทั่วประเทศ
17: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานเด็กอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากการใช้แรงงานที่ไม่เหมาะสมพร้อมส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงการศึกษาการพัฒนาทักษะและโอกาสในการทำงานที่เหมาะสมตามช่วงวัยโดยกระทรวงแรงงานได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกส่งเสริมการมีงานทำสำหรับนักเรียนและนักศึกษาผ่านความร่วมมือกับสถานประกอบการชั้นนำกว่า56แห่งทั่วประเทศรองรับตำแหน่งงานมากกว่า 10,000 อัตราเพื่อให้เยาวชนมีรายได้และประสบการณ์ทำงานที่เหมาะสมภายใต้การคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับเยาวชนที่ไม่ได้ศึกษาต่อเพื่อยกระดับจากการเป็นแรงงานไร้ฝีมือสู่แรงงานมีฝีมือส่วนด้านการคุ้มครองสิทธิเด็กได้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดห้ามนายจ้างจ้างเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเข้าทำงานอย่างเด็ดขาดส่วนเด็กอายุระหว่าง15ถึง17ปีสามารถทำงานได้เฉพาะงานที่กฎหมายกำหนดและต้องได้รับการคุ้มครองด้านสวัสดิการชั่วโมงการทำงานและความปลอดภัยตามมาตรฐานที่กำหนดไว้พร้อมส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการทั่วประเทศประกาศเป็นสถานประกอบการกิจการปลอดแรงงานเด็กและปลอดการค้ามนุษย์ด้านแรงงานวาสนาตระเกตรายงาน
0: กฎหมาย

0: หมายที่ถูกต้องต้องคุ้มครองความจริงส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
2: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการสหรัฐและอิหร่านเห็นชอบกรอบข้อตกลงเพื่อยุติสงครามโดยร่างบันทึกความเข้าใจระหว่าง2ประเทศได้ข้อสรุปเป็นที่เรียบร้อยแล้วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าข้อตกลงกับอิหร่านเสร็จสมบูรณ์แล้วและช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกจะกลับมาเปิดอีกครั้งในวันศุกร์นี้และสหรัฐจะยกเลิกการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านสอดคล้องกับถ้อยแถลงของนายคาเซมกาลิบาบาดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านฝ่ายกฎหมายและกิจการระหว่างประเทศที่ระบุว่าอิหร่านและสหรัฐรวมจุดยืนที่สำคัญทั้งหมดไว้ในร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าวแล้วและกำหนดการลงนามอย่างเป็นทางการที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในวันที่19มิถุนายนนี้ผู้นำอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีและอิตาลีออกแถลงการร่วมแสดงความยินดีที่สหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงสันติภาพซึ่งถือเป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสที่จะฟื้นฟูเสถียรภาพของภูมิภาคตะวันออกกลางและสร้างความมั่นคงให้แก่เศรษฐกิจโลกพร้อมเน้นย้ำว่าอิหร่านต้องไม่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์และบรรดาประเทศในยุโรปจะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านเพื่อตอบสนองต่อขั้นตอนที่ชัดเจนและตรวจสอบได้เกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านแถลงการร่วมดังกล่าวยังเรียกร้องให้เร่งดำเนินการตามข้อตกลงระหว่างสหรัฐและอิหร่านซึ่งรวมถึงการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งซึ่งมีเสรีภาพในการเดินเรืออย่างไม่มีเงื่อนไขและข้อจำกัดพร้อมเน้นย้ำว่ายุโรปจะทำงานร่วมกับสหรัฐอิหร่านและพันธมิตรในภูมิภาคตะวันออกกลางเพื่อคว้าโอกาสที่สำคัญนี้และบรรลุข้อตกลงทางการทูตระยะยาวรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกรายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย782รายในจำนวนนี้เสียชีวิต181รายโดยการระบาดยังคงจำกัดอยู่ใน3จังหวัดทางตะวันออกของ DR คองโกได้แก่จังหวัดอิตูรินอร์ทคิวูและเซาคิวูทั้งนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวซึ่งไม่มีวัคซีนป้องกันและวิธีการรักษาเฉพาะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะใน DR คองโกซึ่งเป็นศูนย์การระบาดขณะที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาเตือนว่าการรับมือเชื้อไวรัสอีโบลาใน DR คองโกกำลังเผชิญกับอุปสรรคหลายประการอาทิการขาดแคลนเวชภัณฑ์และสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่พร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้มีการยกระดับการรับมือเชื้อไวรัสอีโบลาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดข้ามพรมแดนไปทั่วทั้งทวีปแอฟริกากรมวิชาการเกษตรของศรีลังกาขอความร่วมมือให้เกษตรกรใช้น้ำอย่างประหยัดเพื่อรับมือกับผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนิโญซึ่งจะทำให้ศรีลังกามีปริมาณน้ำฝนลดลงและเผชิญกับภาวะแห้งแล้งในช่วงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมนี้นายทุชาราวิกรมราชีอธิบดีกรมวิชาการเกษตรของศรีลังกาแนะนำให้เกษตรกรปลูกพืชระยะสั้นเพื่อเตรียมพร้อมรับมือปรากฏการณ์เอลนิโญอย่างไรก็ตามเกษตรกรไม่ควรตื่นตระหนกจนเกินไปแต่ควรบริหารจัดการน้ำด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่

0: เศษของรัฐรวมถึงติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดทั้งที่องค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติของสหรัฐประกาศอย่างเป็นทางการว่าปรากฏการณ์เอลนิโญเกิดขึ้นแล้วในมหาสมุทรแปซิฟิกและคาดการว่ามีโอกาสถึง63%ที่ปรากฏการณ์เอลนิโญดังกล่าวจะทวีความรุนแรงเป็นซูเปอร์เอลนิโญในช่วงปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้าต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E นัดแรกอินซีเหล็กเยอรมันโชว์ฟอร์มแกร่งสมราคาอดีตแชมป์โลก4สมัยไล่ถล่มทีมชาติกือราเซาน้องใหม่ฟุตบอลโลกครั้งนี้7-1โดยในเกมนี้เยอรมันขึ้นนำไปก่อน1-0จากเฟลิกเมชาจากนั้นกือราเซามาได้ประตูตีเสมอจากลิวาโนโคเมเนนเซียและทัพอินซีเหล็กมารัวอีก6ประตูจากไคฮาแวด2ประตูนิโก้ชาร์ลอตเตอร์เบคจามาลมูเซียล่านาธาเนียลบราวน์และเดนิสอุนดาฟอีกคนละ1ประตูคว้า3แต้มแรกในฟุตบอลโลกครั้งนี้ได้สำเร็จนอกจากนี้ยังทำให้ทัพอินซีเล็กทำประตูรวมในศึกฟุตบอลโลกไปแล้ว239ประตูมากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกส่วนการแข่งขันอีกคู่ในกลุ่ม E โกติวัวเอาชนะเอกวาดอร์1-0คว้า3แต้มแรกในฟุตบอลโลกครั้งนี้ได้สำเร็จเช่นเดียวกันสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของกลุ่ม E เยอรมันพบเอกวาดอร์ในวันที่21มิถุนายนเวลา3 นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยและกือราซาวพบโกติวัวในวันเดียวกันเวลา7 นาฬิกาด้านการแข่งขันในกลุ่ม F นัดแรกทีมชาติญี่ปุ่นพบทีมชาติเนเธอร์แลนด์เกมนี้ทัพอัศวินสีส้มได้ประตูออกนำไปก่อนจากลูกมงของเวอร์จิลฟันไดค์ในนาทีที่51จากนั้นทัพซามูไรบลูมาได้ประตูตีเสมอจากเคนโตะนากามูระในนาทีที่57ต่อมาในนาทีที่64เนเธอร์แลนด์ได้ประตูขึ้นนำอีกครั้งจากคริสเตนซิโอซัมเมอร์วิลจากนั้นญี่ปุ่นมาตามไปเสมออีกครั้งจากไดจิคามาดะในนาทีที่89จบเกมเสมอกัน2-2แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของกลุ่ม F เนเธอร์แลนด์พบสวีเดนในวันที่21มิถุนายนเวลา0 นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยและญี่ปุ่นพบตูนิเซียในวันเดียวกันเวลา11 นาฬิกาและในวันนี้ยังมีการแข่งขันอีก1คู่โดยเป็นการแข่งขันในกลุ่ม Hระหว่างสเปนพบเคปเวิร์ดแข่งขันเวลา23 นาฬิกาคิดไซโค้งสื่อกีฬาชั้นนำจากประเทศไทยรายงานว่าสโมสรอาบีโอมิยะอาริจาทีมจาก J2 หลีกรองของประเทศญี่ปุ่นปิดดีลคว้าตัวสุพนัทเหมือนตาศูนย์หน้าทีมชาติไทยวัย23 ปีไปร่วมทีมในฤดูกาล2026-2027สำหรับอาบีโอมิยะอาริจาคือสโมสรที่อยู่ในเครือของเรดบูลปัจจุบันมีเจอร์เก้นคล็อปอดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนลิเวอร์พูลดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฟุตบอลระดับโลกมีหน้าที่ดูแลภาพรวมของทุกสโมสรที่อยู่ในเครือตั้งแต่วางนโยบายการทำทีมเลือกโค้ชหรือแม้แต่สเกาต์นักเตะดังนั้นการที่อาบีโอมิยะอาดิจาคว้าตัวสมรัตเหมือนตาไปร่วมทีมย่อมได้รับความเห็นชอบจากอดีตโค้ชผู้ยิ่งใหญ่ของลิเวอร์พูลด้วยแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500ออสเตรเลียนโอเพ่น2026ที่เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวหมิวพรปวีช่อชูวงมือวางอันดับ2ของรายการและมืออันดับ8ของโลกพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้ให้กับอากาเนะยามากุชิมือ1ของรายการและมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่น0-2เกม20-22และ18-21คว้ารองแชมป์ไปครองกอล์ฟ LPGA ทัวร์ประเภททีม2คนรายการดาวแชมเปี้ยนชิพที่รัฐมิชิแกนสหรัฐอเมริการอบสุดท้ายเป็นการแข่งขันประเภทโฟบอลปรากฏว่าคู่ของพี่น้องโปรโมโปรเมโมริยาจุธานุการและเอริยาจุธานุการอดีตแชมป์ปี2021เก็บเพิ่มอีก2อันเดอร์พาสกอร์รวมเป็น7อันเดอร์พา273จบอันดับ23ร่วมขณะที่แชมป์เป็นของ2สาวอเมริกันจีน่าคิมกับยาน่าวิลสันร่วมทำสกอร์17อันเดอร์พา263เหนือกว่าอันดับ2ชาเวฮเยจินกับคิมฮโยจู2โปรชาวเกาหลีใต้2สโตรกส่วนเนลลี่คอร์ด้าโปรมือ1ของโลกชาวอเมริกันที่จับคู่กับโอลิเวียโควานจากเยอรมันจบอันดับ17ร่วมสกอร์รวม8อันเดอร์พา272 บาสเกตบอล NBA รอบชิงชนะเลิศนัดที่5นิวยอร์กนิกเอาชนะซานอันโตนิโอสเปอร์94-90ส่งผลให้ชนะซีรีส์4-1เกมคว้าแชมป์ลีกสูงสุดของสหรัฐอเมริกาไปครองได้สำเร็จและเป็นการกลับมาคว้าแชมป์ได้อีกครั้งในรอบ53ปีนับตั้งแต่ปี1973การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติสะสมคะแนนเยาวชนโลก ITF World Tennis Tour Junior ระดับ J30 รายการปีนาง J30 ITF World Tennis Tour Junior ครั้งที่3ที่ประเทศมาเลเซียรอบชิงชนะเลิศชายคู่พัชสินสินฉลองจับคู่กับแดนไทยตาก้องคู่มือวางอันดับ3ของรายการชนะคู่ของธรรมะโคซิริกับไตรศรีเสน2-0เซต6-4และ6-4คว้าแชมป์ไปครองพร้อมรับคะแนนสะสมอันดับโลกคนละ 6.25 คะแนนส่วนคู่ของธรรมะกับไตรได้คะแนนสะสมคนละ 3.25 คะแนนด้านประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศธรรมะโคซิริ12,176เยาวชนโลกแพ้เฉินหงจุย12,377เยาวชนโลกจากไต้หวัน0-2เซต6-7ไทยเบรก3-7และ2-6จบรองแชมป์พร้อมรับคะแนนสะสมอันดับโลก18คะแนนขณะที่เฉินหงจุยได้คะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก30คะแนนการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่2ที่สนามหน้าเมืองจังหวัดกำแพงเพชรระยะทาง76กิโลเมตรนายสุนทรรัตนากรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันจักรยานประเภทถนนส่วนผลการแข่งขันเพชรดามั่นคงนักปั่นเยาวชนดาวรุ่งจากทีม Fisherman Friend กองบิน46พิษณุโลกโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมต่อเนื่องคว้าแชมป์ประเภทถนนรุ่นประชาชนหญิงด้วยเวลา2:11.15หลังจากก่อนหน้านี้เพิ่งคว้าแชมป์สุภูเขาทางเรียบมาครองด้านรุ่นประชาชนชายที่1เป็นของยูฟคุยเปอร์จากทีมเกมบุรีเวลา1:36.31ขณะที่พลเอกเดชาหิมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยพอใจภาพรวมการแข่งขันที่มีนักปั่นกว่า500คนเข้าร่วมชิงชัยพร้อมชื่นชมผลงานนักปั่นดาวรุ่งที่กำลังเติบโตขึ้นมาเป็นกำลังหลักของวงการจักรยานไทยในอนาคตสำหรับรายการต่อไปเป็นการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ที่เขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายนนี้นางกุสุมาลสว่างศรีผู้จัดการทีมยิมนาสติกทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกม2026เปิดเผยความพร้อมของทัพยิมนาสติกไทยก่อนลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นโดยยิมนาสติกลีลายังคงฝึกซ้อมเข้มวันละ8ชั่วโมงพร้อมเตรียมดึงโค้ชระดับโลกจากอุซเบกิสถานรวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านการเต้นและจิตวิทยาการกีฬาเข้ามาเสริมศักยภาพนักกีฬาขณะที่ยิมนาสติกศิลป์ชายถูกส่งไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่จีนเพื่อทดสอบความพร้อมและศึกษาคู่แข่งระดับโลกโดยเชื่อว่าช่วงเวลาอีก3เดือนที่เหลือจะเพียงพอสำหรับการยกระดับผลงานของทั้ง2ประเภทก่อนถึงเอเชียนเกมปุริพัฒน์สอนการรายงาน
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าเครื่องเบญจรงค์ตอนที่1คำว่าเบญจรงค์หรือเครื่องเบญจรงค์เป็นเครื่องกระเบื้องเคลือบเขียนสีหลายสีโบราณนิยมเขียนลวดลายเป็น5สีได้แก่สีขาวสีดำสีเขียวสีเหลืองและสีแดงจึงเป็นที่มาของชื่อเบญจรงค์ซึ่งแปลว่า5สี คำว่าเบญจรงค์เขียนสระเอบอใบไม้ยอหญิงจอจานรอเรืองงูคอควายกรันโดยนำคำยืมภาษาบาลีและสันสกฤต2คำคือเบญจะแปลว่า5กับรงแปลว่าสีมารวมกันเครื่องเบญจรงค์ของไทยไม่จำกัดว่าต้องเขียนสีครบทั้ง5สีแม้ว่าเขียนเพียง3สีหรือเขียนมากถึง8สีก็ยังคงเรียกด้วยคำนี้ปัจจุบันช่างไทยพัฒนาความรู้ไปมากสามารถคิดสีสำหรับเขียนบนเครื่องเบญจรงค์ได้มากถึง30สีทีเดียว
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมและชัยภูมิอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไป ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:59 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง81เซนติเมตรและเวลา 21:34 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร31เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:42 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง73เซนติเมตรและเวลา 14:03 นต่ำกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร7เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 น
6: ต่อไปรับฟังข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริการโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่02 263-9600 ถึง99ต่อ1150มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดในพระราชูปถัมภ์ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนอชื่ออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการคลองตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดประจำปี2569เปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง19มิถุนายนนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดทางเว็บไซต์ pinstesงามจิต .org Line ID 0804042493หรือสอบถามได้ที่02354739-2ชั้น3คณะทันตแพทยศาสตร์ถนนโยธีเขตราชเทวีกรุงเทพโทรศัพท์02200-7639ในวันและเวลาราชการกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Pill หรือติดต่อด้วยตนเองได้ที่สำนักงานขนส่งทางนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการอัตราว่างครั้งแรกจำนวน1อัตรานักวิชาการเผยแพร่จำนวน1อัตราวิศวกรปฏิบัติการจำนวน2อัตราและนักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการจำนวน11อัตราผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dip.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง3กรกฎาคม2569กรมสอบสวนคดีพิเศษรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการด้านคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงินและคดีภาษีอากรเจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการด้านปฏิบัติการพิเศษเจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการด้านกิจการต่างประเทศและคดีอาญากรรมระหว่างประเทศเจ ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานรวม60อัตราผู้สนใจสมัครได้ที่เว็บไซต์ dsi.thai.com ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง3กรกฎาคมนี้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษตามโครงการความร่วมมือการผลิตครูกรณีพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา2568ตำแหน่งครูผู้ช่วยจำนวน11กลุ่มวิชารวม122อัตราสำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหลักสูตร4ปีอัตราเงินเดือน 18,220 บาทประกอบด้วยกลุ่มวิชาการศึกษาพิเศษกลุ่มวิชาแนะแนวกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์กลุ่มวิชาดนตรีสากลกลุ่มวิชาอนุบาลศึกษากลุ่มวิชาภาษาไทยกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษกลุ่มวิชาฟิสิกส์กลุ่มวิชาพละศึกษาและกลุ่มวิชาคหกรรมผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่กกหรือกสศกกศรับรองและกำหนดผู้สนใจยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการรับสมัครด้วยตนเองที่สำนักการศึกษาเลขที่86ถนนลาดย่าแขวงคลองสานเขตคลองสานกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่15ถึง26มิถุนายนนี้ในวันเวลาราชการเวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ต่อไปขอเชิญรับฟังบทความประจำวัน
7: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องหยินหยางท่านผู้ฟังคะหยินและหยางเป็นแนวคิดปรัชญาของชาวจีนที่มีมาแต่โบราณจากการสังเกตและค้นพบลักษณะที่สำคัญของธรรมชาติว่าสิ่งต่างๆประกอบด้วยสองด้านซึ่งขัดแย้งกันต่อสู้กันพึ่งพากันแยกจากกันไม่ได้โดยสีดำแทนหยินสีขาวแทนหยางมีการกล่าวถึงหยินหยางเป็นครั้งแรกซึ่งถูกบันทึกในคัมภีร์อี้จิงในสมัยโบราณหยินและหยางจึงถูกนำมาใช้ในวิชาการเช่นการพยากรณ์อากาศภูมิศาสตร์ห่วงจุ้ยดาราศาสตร์คณิตศาสตร์และหมายรวมถึงการแพทย์แผนจีนด้วยบทความประจำวันในวันนี้จะกล่าวถึงหนึ่งในการดูแลสุขภาพตามหลักการแพทย์แผนจีนนั่นคือการรับประทานอาหารหรืออาหารเป็นยาได้อย่างไรโดยต้องเช็คร่างกายเราก่อนว่ามีลักษณะเป็นไปในทางหยินหรือหยางเพื่อเลือกว่าเราควรทานอาหารลักษณะใดลักษณะร่างกายหยินจะพูดเสียงเบาตกใจง่ายค่อนข้างเก็บตัวหายใจเบาชีพจรเต้นช้าหน้าซีดขาวขี้หนาวแขนฝ่ามือฝ่าเท้าและขาเย็นกินอาหารได้น้อยไม่ค่อยเจริญอาหารท้องอืดง่ายหรือระบบย่อยไม่ค่อยดีไม่ค่อยกระหายน้ำเป็นต้นอาหารหยินคืออาหารที่กินแล้วให้ความรู้สึกเย็นมีรสชาติขมเปรี้ยวและเค็มรวมไปถึงอาหารที่ผ่านการปรุงรสด้วยวิธีต้มนึ่งตุ๋นเป็นต้นเนื้อสัตว์เช่นเนื้อเป็ดเนื้อปูเนื้อหมูเป็นต้นผักและผลไม้ได้แก่กล้วยส้มแตงโมแอปเปิ้ลกีวีแคนตาลูปถั่วฝักยาวถั่วแขกแตงกวาป่วยเล้งมะเขือเทศเป็นต้นดังนั้นคนที่มีร่างกายเป็นไปในทางหยินหรือลักษณะเย็นควรรับประทานอาหารหยางที่มีฤทธิ์ร้อนลักษณะร่างกายหยางจะมีความคล่องตัวพูดเก่งคิดไวกระวนกระวายง่ายกระฉับกระเฉงขี้ร้อนชีพจรเต้นเร็วอารมณ์เสียง่ายหน้าแดงหายใจแรงหงุดหงิดง่ายตัวร้อนกินเก่งท้องผูกคอและปากแห้งเป็นต้นอาหารหยางคืออาหารที่กินแล้วให้ความรู้สึกร้อนมีรสชาติเผ็ดหวานรวมไปถึงอาหารที่ผ่านการปรุงรสด้วยวิธีทอดย่างรมควันเป็นต้นเนื้อสัตว์ได้แก่เนื้อวัวเนื้อไก่เนื้อแพะเป็นต้นผักและผลไม้ได้แก่มะเขือยาวพริกผักชีต้นกระเทียมขิงมะละกอโหระพากาแฟถั่วลิสงเป็นต้นดังนั้นคนที่มีร่างกายเป็นไปในทางหยางหรือลักษณะร้อนควรรับประทานอาหารหยินที่มีฤทธิ์เย็นเมื่อทราบว่าร่างกายเป็นหยินหรือหยางแล้วก็จะสามารถเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมได้ซึ่งจะช่วยให้ร่างกายเราสมดุล สุขภาพที่ดีย่อมต้องสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับธรรมชาติเสมอทั้งสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสภาพแวดล้อมทางสังคมทั้งหมดทั้งมวลล้วนแต่มีอิทธิพลต่อร่างกายของเราทั้งสิ้นจบบทความประจำวันเรื่องหยินหยางเรียบเรียงและนำเสนอโดยคณิษฐายิ้มดีท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ

8มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of Wood เลือกกรุง

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ผู้แดนสวงใครทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: สปสช.ชวนคนไทยทุกคนทั่วประเทศใช้แอปเป๋าตังเช็คสิทธิประโยชน์รับบริการป้องกันโรคตามกลุ่มวัยเพื่อลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยโดยเลือกเมนูกระเป๋าสุขภาพเลือกสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคสามารถจองคิวพร้อมนัดวันและเวลาเข้ารับบริการได้ฟรีสะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หืมทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ปีปียังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
6: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคู่เตือ
5: ฮะหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
6: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
5: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
6: แล้วจะไปลืมตาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
5: เจ้า
7: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: นี่พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักปื๊ดไหม
9: ไม่ดีหรอกมั้ง
10: ไม่ดีหรอกเท่แค่ไหนก็ไม่ฟุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
8: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำมันไม่อันตรายนะ
10: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
8: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
10: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
8: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
10: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
8: เจ๊งเพ
11: ่บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
12: ์พวกคอนเร็วๆพวกคอนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
13: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
12: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยไม่อยากตาย
13: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
12: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะ
13: โอเคร
7: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
14: ์คุยกันหลากหลายเรื่องราว
9: เกี่ยวกับสุขภาพของคุณในรายการสบายสบายใส่ใจสุขภาพ

ค่ะขออภัยด้วยนะคะเปิดไตเติ้ลผิดค่ะไม่เป็นไรค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะต้อนรับสู่การดูแลสุขภาพร่างกายไปพร้อมๆกันนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังสามารถติดตามสาระสุขภาพได้ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบนี้นะคะทางสวทเชียงใหม่ค่ะในช่วงแรกเราจะมาดูผักอายุยืนเคยได้ยินกันบ้างไหมคะแม้จะเป็นผักที่ปลูกง่ายราคาประหยัดแต่ว่าผักชนิดนี้นะคะอุดมไปด้วยวิตามินแล้วก็แร่ธาตุมากมายนั่นก็คือผักโขมค่ะโดยเฉพาะผักโขมแดงนะคะเขามีทั้งวิตามินแล้วก็แร่ธาตุค่ะที่ถูกขนานนามว่าผักแห่งอายุยืนโดยมีสารอาหารสำคัญนั่นคือมีวิตามิน A C K กรดโฟลิกโพแทสเซียมแมกนีเซียมและแคลเซียมรวมถึงธาตุเหล็กโปรตีนใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระมากมายเช่นนะคะโพลีฟีนอลฟลาโวนอยด์แอนโทไซยานินแล้วก็แคโรทีนด้วยนะคะผักโขมแดงหรือว่าผักแห่งอายุยืนเป็นสุดยอดสารอาหารเพื่อสุขภาพที่เรียกได้ว่าครบครันเลยทีเดียวนะคะผักโขมแดงไม่ใช่แค่ผักธรรมดาเท่านั้นด้วยประโยชน์มากมายก็คือช่วยดูแลสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดค่ะเนื่องจากว่ามีโพแทสเซียมและใยอาหารนะคะที่จะช่วยปรับสมดุลความดันโลหิตลดโซเดียมส่วนเกินแล้วก็นะคะยังช่วยลดคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีด้วยค่ะทั้งยังช่วยบำรุงเลือดและผิวพรรณด้วยธาตุเหล็กและวิตามินซีนะคะที่ช่วยปกป้องช่วยป้องกันในส่วนของโลหิตจางวิตามินอีกรดโฟลิกยังช่วยบำรุงผิวชะลอริ้วรอยด้วยนะคะช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดค่ะด้วยใยอาหารที่จะช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลเพิ่มความไวต่ออินซูลินเหมาะสำหรับผู้ที่ก่อนจะเป็นเบาหวานหรือว่าผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่สองค่ะกระดูกและข้อต่อแข็งแรงนะคะก็ด้วยแคลเซียมและวิตามินเคนี่แหละค่ะที่ช่วยดูดซึมแคลเซียมและสร้างโปรตีนสำคัญต่อโครงสร้างของกระดูกช่วยต้านการอักเสบและมะเร็งได้นะคะด้วยแอนโทไซยานินฟลาโวนอยด์และโพลีฟีนอลนี่แหละค่ะที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันการกลายพันธุ์ของเซลล์และยังช่วยลดการอักเสบด้วยนะคะระบบย่อยอาหารดีขึ้นค่ะก็ด้วยใยอาหารนี่แหละค่ะที่ช่วยป้องกันอาการท้องผูกปรับความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้และช่วยลดความร้อนในร่างกายทั้งยังช่วยดูแลสุขภาพช่องปากด้วยนะคะด้วยแคลเซียมและวิตามินซีที่ช่วยเสริมกระดูกและเหงือกป้องกันเลือดออกตามไรฟันและโรคเหงือกอักเสบค่ะมาดูถึงคำแนะนำในการบริโภคกันบ้างนะคะหลีกเลี่ยงการรับประทานมากเกินไปเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดการสะสมของออกซาเลตและนิ่วในไตลวกผักก่อนปรุงเพื่อลดสารออกซาเลตด้วยนะคะอย่างที่เราทราบว่าผักโขมนั้นจะมีออกซาเลตในปริมาณที่สูงฉะนั้นควรทานแต่พอดีไม่ทานมากเกินไปด้วยนะคะผู้ที่มีระบบย่อยอ่อนแอควรจำกัดปริมาณเพื่อลดปัญหาอาการท้องเสียหรือว่าท้องอืดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะเก็บผักต้มนะคะในวันเดียวกันเพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากแบคทีเรียปรุงอาหารด้วยความรวดเร็วใช้น้ำมันน้อยเพื่อเป็นการรักษาวิตามินซีนะคะใช้น้ำต้มผักเพราะว่ามีสารอาหารสูงด้วยหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมสูงร่วมกับผักโขมในมื้อเดียวกันเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อการตกตะกอนของออกซาเลตค่ะห้ามรับประทานผักโขมดิบด้วยนะคะควรล้างให้สะอาดก่อนปรุงอาหารผู้ที่มีประวัติเป็นนิ่วในไตหรือว่าเป็นโรคเกาต์ก็ควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานด้วยค่ะผักโขมแดงนั้นนะคะเป็นผักที่อุดมไปด้วยสารอาหารและก็สารต้านอนุมูลอิสระเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการบำรุงหัวใจกระดูกผิวพรรณและระบบย่อยอาหารแต่ทั้งนี้ก็ควรรับประทานอย่างระมัดระวังตามคำแนะนำด้วยเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดแล้วก็ยังเป็นการหลีกเลี่ยงผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะเดี๋ยวเรากลับมาพูดสาระสุขภาพกันต่อช่วงหน้าค่ะ

ถ้าหากว่าจำเป็นต้องใช้น้ำมันนะคะก็มีหลักการพิจารณาอยู่4ประเด็นสำคัญซึ่งก็เป็นข้อมูลจากทางสสส.นี่แหละค่ะนำมาฝากท่านผู้ฟังนะคะประการแรกคือน้ำมันที่ก่อโรคงานวิจัยนะคะเขาพบว่าน้ำมันที่มีไขมันอิ่มตัวสูงเป็นปัจจัยที่ก่อโรคโดยเฉพาะโรคหลอดเลือดหัวใจได้แก่น้ำมันหมูน้ำมันปาล์มในขณะที่น้ำมันที่มีไขมันไม่อิ่มตัวเช่นน้ำมันมะกอกน้ำมันคาโนลาน้ำมันถั่วเหลืองจะไม่ก่อโรคค่ะประการต่อมาคือการทนความร้อนนะคะหากต้องปรุงอาหารด้วยความร้อนสูงน้ำมันที่มีไขมันอิ่มตัวก็คือทั้งน้ำมันหมูน้ำมันปาล์มจะทนความร้อนได้ดีที่สุดรองลงมานั่นคือน้ำมันที่มีไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวเช่นน้ำมันมะกอกน้ำมันคาโนลาน้ำมันที่มีไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนก็อย่างเช่นน้ำมันถั่วเหลืองก็จะทนความร้อนได้น้อยที่สุดค่ะการทำลายหลอดเลือดนะคะในการพิจารณาประเด็นที่3น้ำมันทุกชนิดมีผลทำให้หลอดเลือดนั้นหดตัวโดยผ่านกลไกไปยับยั้งการผลิตนะคะนั่นคือในส่วนของผลิตไนตริกออกไซด์ค่ะที่บุผนังหลอดเลือดทำให้เสี่ยงต่ออุบัติการทางหลอดเลือดทั้งสมองและหัวใจด้วยประการต่อมาคือการทำให้อ้วนค่ะน้ำมันทุกชนิดให้พลังงานสูงถึง9กิโลแคลอรี่ต่อกรัมยิ่งบริโภคน้ำมันมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งเสี่ยงต่อโรคอ้วนสำหรับไขมันดีในถั่วอะโวคาโดหรือทุเรียนนั้นไม่มีปัญหานะคะแต่ประเด็นสำคัญก็คือการจำกัดปริมาณน้ำมันที่ใช้ในการปรุงอาหารให้เหลือน้อยที่สุดค่ะสูตรคุณภาพจากสสส.ก็คือ661นะคะเป็นสูตรการปรุงอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีคือหวานน้อยมันน้อยเค็มน้อยด้วยสัดส่วนนั่นคือน้ำตาลไม่เกิน6ช้อนชาต่อวันน้ำมันไม่เกิน6ช้อนชาต่อวันเกลือไม่เกิน1ช้อนชาต่อวันนั่นคือสูตรสุขภาพของสสส661นี่ล่ะค่ะทางเลือกที่ดีที่สุดนั่นคือการปรุงอาหารโดยที่ไม่ผ่านการผัดหรือว่าการทอดด้วยน้ำมันเปลี่ยนไปใช้ด้วยการอบด้วยลมร้อนแทนหรือว่าการใช้การต้มการนึ่งนะคะจะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพได้ดีที่สุดค่ะโดยส่วนตัวก็เป็นคนไม่ชอบทานน้ำมันเหมือนกันนะคะน้ำมันที่บ้าน1ขวดนี้ใช้ได้นานมากๆเพราะว่าปกติก็จะไม่ใช้น้ำมันในการปรุงอาหารนะคะคือไม่ค่อยชอบความมันของเขาสักเท่าไหร่แต่ทั้งนี้ถ้าหากว่าเราเลี่ยงไม่ได้ต้องใช้น้ำมันในการปรุงอาหารก็ใช้น้ำมันให้น้อยที่สุดนะคะอย่างที่ได้กล่าวไปว่าน้ำมันทุกชนิดให้พลังงานสูงด้วยนะคะยิ่งบริโภคน้ำมันมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งเสี่ยงต่อโรคอ้วนด้วยนะคะแต่ว่าไขมันที่ดีที่เราควรได้รับนั่นคือจากถั่วอะโวคาโดนะคะในส่วนตรงนี้แน่นอนว่าได้รับแล้วก็ไม่มีปัญหาต่อสุขภาพทั้งยังช่วยส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอีกด้วยนะคะน้ำมันยังไปนอกจากทำให้อ้วนแล้วก็ยังทำลายในส่วนของหลอดเลือดด้วยนะคะทางที่ดีก็ควรใช้ให้น้อยที่สุดจะดีกว่าค่ะนี่คือเป็นการหลักหลักการพิจารณาใน4ประเด็นอย่างที่ได้กล่าวไปนะคะสำหรับเคล็ดลับในการเลือกน้ำมันแล้วก็การใช้ให้ถูกวิธีเพื่อสุขภาพที่ดีจากทางสสส.ค่ะเดี๋ยวเรากลับมาติดตามประเด็นอื่นกันต่อค่ะ

เราพูดถึงฟลาโวนอยด์กันบ่อยเหมือนกันใช่ไหมคะทีนี้มารู้จักกันว่าฟลาโวนอยด์เป็นโมเลกุลที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพในด้านไหนบ้างนะคะซึ่งก็มีเคล็ดลับการทานผักผลไม้400กรัมให้มีความหลากหลายดีต่อร่างกายอย่างไรด้วยนะคะองค์การอนามัยโลกค่ะได้แนะนำให้ประชาชนนั้นบริโภคพืชผักและผลไม้อย่างน้อยก็คือ400กรัมต่อวันย้ำว่า400กรัมต่อวันนะคะพร้อมทั้งเน้นย้ำให้บริโภคอย่างหลากหลายทั้งในเรื่องของสีสันรสชาติและเลือกบริโภคตามฤดูกาลค่ะสารอาหารที่มีประโยชน์ในพืชผักผลไม้ที่เรียกว่าพฤกษาเคมีซึ่งก็เป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดนั่นคือฟลาโวนอยด์กันนะก็เป็นกลุ่มโมเลกุลของพฤกษาเคมีในพืชที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์นะคะโดยพบว่ามีมากกว่า 8,000 ชนิดทางการแพทย์จึงได้มีการจัดแบ่งออกเป็น6กลุ่มหลักๆเลยเพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจค่ะมาดูว่า6กลุ่มฟลาโวนอยด์ในพืชผักผลไม้มีอะไรบ้างกลุ่มที่1นั่นคือกลุ่มสีม่วงแดงค่ะนั่นคือเมแอนโทไซยานินนะคะพบในผลไม้ที่มีสีม่วงสีแดงอย่างเช่นเทปขออภัยค่ะอย่างเช่นทับทิมนะคะพืชตระกูลเบอร์รี่ทั้งหลายรวมถึงพืชหัวใต้ดินอย่างเช่นมันเทศซึ่งควรบริโภคทั้งเปลือกนะคะเช่นผลไม้สีม่วงอย่างเช่นมังคุดหรือว่าผลไม้เปลือกแดงอย่างเช่นแก้วมังกรแล้วก็นะคะฟลาโวนอยด์กลุ่มสีม่วงแดงนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากปัจจุบันคนไทยยังบริโภคพืชกลุ่มนี้น้อยมากนะคะกลุ่มที่สองนั่นคือกลุ่มของผักผลไม้สีเหลืองค่ะพบได้ก็คือในกล้วยแล้วก็ลูกแพรนะคะกลุ่มต่อมานั่นคือกลุ่มของคาเทชินคาเทชินคุ้นๆไหมคะเพราะว่าเราเคยพูดกันบ่อยเหมือนกันมีมากในกลุ่มของชาแล้วก็โกโก้นะคะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มฟลาวานอนนะคะฟลาวานอนนั้นพบในผักสีเขียวทุกชนิดเป็นผักใบเขียวทุกชนิดเลยส่วนกลุ่มที่6นั่นคือกลุ่มของฟลาโวนค่ะเป็นโมเลกุลที่มีกลิ่นฉุนเฉพาะตัวพบในกลุ่มของเครื่องเทศไม่ว่าจะเป็นหอมใหญ่กระเทียมแล้วก็ผักชีด้วยนะคะกลุ่มสุดท้ายนั่นคือกลุ่มของไอโซฟลาโวนเป็นกลุ่มโมเลกุลที่พบได้มากในถั่วเหลืองนะคะเหตุผลที่ต้องบริโภคพืชผักผลไม้ให้มีความหลากหลายเพราะว่าฟลาโวนอยด์ทั้ง6กลุ่มนี้มีหน้าที่สำคัญในการเลี้ยงจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในลำไส้ค่ะโดยที่จุลินทรีย์แต่ละชนิดก็จะเลือกรับประทานอาหารจากฟลาโวนอยด์ที่ต่างกลุ่มกันนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงควรรับประทานผักผลไม้ให้ครบทั้ง7สีและให้มีความหลากหลายรสชาติด้วยก็เนื่องจากว่าพืชแต่ละชนิดเขาก็มีเอกลักษณ์ทางด้านรสชาติและความฉุนที่แตกต่างกันด้วยใช่ไหมคะนอกจากนี้การรับประทานตามฤดูกาลยังช่วยทำให้ร่างกายของเราได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนค่ะเพราะว่าพืชบางชนิดเจริญเติบโตได้ดีเฉพาะบางฤดูเท่านั้นดังนั้นนะคะนอกจากการตั้งเป้าหมายในการรับประทานผักผลไม้ให้ได้ตามปริมาณอย่างที่ได้กล่าวไปก็คือ400กรัมต่อวันแล้วสิ่งที่สำคัญที่ต้องคำนึงถึงควบคู่กันไปก็คือความหลากหลายในการบริโภคทั้งในเรื่องของสีนะคะทั้งในเรื่องของรสชาติแล้วก็ให้เลือกบริโภคตามฤดูกาลด้วยเพราะอย่างที่ได้บอกไปพืชบางชนิดเขาจะให้คุณค่าและเจริญเติบโตได้ดีในฤดูกาลของเขาเท่านั้นค่ะถ้าหากว่านอกฤดูอาจจะไม่ได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มที่นะคะมาย้ำกันอีกครั้งว่า6กลุ่มฟลาโวนอยด์ในพืชผักผลไม้มีอะไรบ้างกลุ่มที่1 นั่นคือกลุ่มของแอนโทไซยานินก็คือกลุ่มของสีม่วงสีแดงค่ะกลุ่มผักผลไม้สีเหลืองนะคะกลุ่มคาเทชินนั่นคืออยู่ในชาและโกโก้กลุ่มของฟลาวานอนฟลาวานอนก็คืออยู่ในผักใบเขียวทุกชนิดเลยต่อมาคือกลุ่มของฟลาโวนฟลาโวนนั้นจะเป็นกลุ่มที่เป็นพืชผักที่มีกลิ่นฉุนเฉพาะตัวนะคะกลุ่มสุดท้ายนั่นคือกลุ่มของไอโซฟลาโวนเป็นพบได้มากก็คืออยู่ในถั่วเหลืองนี่แหละค่ะฉะนั้นเราต้องทานให้มีความหลากหลายแล้วก็ครบทั้ง6
กลุ่มใน7สีให้ได้400กรัมต่อวันนั่นคือการทานผักผลไม้ให้ได้ในปริมาณนี้ต่อวันจะช่วยเสริมสร้างสุขภาพร่างกายของเราได้ดีเลยทีเดียวนะคะให้มีความหลากหลายทั้งสีสันรสชาติและเลือกบริโภคตามฤดูกาลค่ะพักกันอีกสักช่วงหนึ่งค่ะ

เราทราบกันอยู่แล้วว่าการทานผักนั้นให้ประโยชน์ต่อร่างกายมากเลยทีเดียวใช่ไหมคะแต่ว่าก็ต้องมีข้อควรระวังเช่นเดียวกันแม้ว่าผักเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพนะคะแต่ไม่ใช่ผักทุกชนิดจะปลอดภัยต่อการทำงานของตับของเราเพราะถ้าหากว่าเราทานไม่ถูกวิธีหรือว่าทานในปริมาณที่มากผักบางชนิดสามารถที่จะทำร้ายตับและก่อโรคได้เลยทีเดียวนะคะยกตัวอย่างเช่นมะเขือเทศสีเขียวมะเขือเทศที่เขียวอยู่นะคะคือมะเขือเทศที่ยังไม่สุกนี่แหละค่ะเขาจะมีสารที่ชื่อว่าโซรานีนและโทมาทีนซึ่งเป็นไกลโคอันคารอยตามธรรมชาติค่ะเพื่อป้องกันศัตรูพืชนะคะแต่สารนี้อาจจะเป็นพิษต่อมนุษย์ได้ถ้าหากว่าเราบริโภคในปริมาณที่มากเกินไปส่งผลทำให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนอ่อนเพลียและทำร้ายตับของเราในระยะยาวฉะนั้นควรรับประทานมะเขือเทศที่สุกเต็มที่เท่านั้นค่ะต่อมาคือผักที่ปนเปื้อนด้วยเชื้อราผักที่ขึ้นราแม้ว่าเราจะตัดส่วนที่เสียออกไปแล้วเชื้อรานั้นสามารถที่จะเจริญลึกลงไปในเนื้อผักได้อาจจะมีสารพิษนะคะเช่นอัลฟาท็อกซินนี่แหละค่ะซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งและเป็นพิษต่อตับการทิ้งผักที่ขึ้นราเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดค่ะถั่วงอกที่ไร้รากด้วยนะคะแม้ว่าถั่วงอกจะอร่อยและราคาถูกแต่ว่าการปลูกแบบเร่งโตด้วยสารกระตุ้นอาจจะสะสมสารพิษทำให้ตับทำงานหนักและเสี่ยงเกิดความเสียหายได้ในระยะยาวค่ะฉะนั้นควรลดปริมาณหรือว่าหลีกเลี่ยงการบริโภคถั่วงอกที่ไร้รากด้วยนะคะเห็ดหูหนูที่แช่น้ำนานเห็ดหูหนูแห้งถ้าหากว่าแช่นานเกิน8ชั่วโมงหรือบางคนแช่ข้ามคืนอาจจะเกิดสภาพแวดล้อมเหมาะกับการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและสารพิษที่ชื่อว่า BKA นะคะหรืออัลฟาท็อกซินเนี่ยล่ะค่ะทำให้เกิดพิษต่อร่างกายและตับของเราฉะนั้นแช่เพียงแค่15-20นาทีก็เพียงพอแล้วค่ะถั่วที่ปรุงไม่สุกด้วยนะคะพืชตระกูลถั่วที่ปรุงไม่สุกเช่นถั่วแดงก็จะมีสารชนิดหนึ่งค่ะที่เป็นพิษในการทำลายตับและกระเพาะอาหารของเราควรถ้าหากว่าเราบริโภคมากเกินไปก็อาจจะนำไปสู่โรคตับหรืออาหารเป็นพิษได้ฉะนั้นควรปรุงถั่วให้สุกให้ทั่วถึงก่อนบริโภคแม้ว่าผักจะดีต่อสุขภาพแต่ว่าการที่เลือกชนิดของผักและวิธีการปรุงให้เหมาะสมก็เป็นสิ่งที่สำคัญด้วยนะคะเพื่อป้องกันอันตรายต่อตับและระบบย่อยอาหารควรหลีกเลี่ยงผักที่ยังปรุงไม่สุกขึ้นราแช่นานหรือว่ารับประทานให้มีความหลากหลายชนิดเพื่อสุขภาพที่ดีของเราวันนี้ลาไปก่อนขอบพระคุณนะคะสำหรับการติดตามรับฟังรายการแล้วกลับมาพบเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประเมินสัญญาณบวกตะวันออกกลางช่วยเศรษฐกิจขยายตัวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประเมินสัญญาณบวกตะวันออกกลางช่วยเศรษฐกิจขยายตัวพร้อมเฝ้าระวังราคาพลังงานและเงินเฟ้อซ้ำเติมค่าครองชีพ
3: นายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงทิศทางเศรษฐกิจหลังมีสัญญาณเชิงบวกจากการเจรจาลดความตึงเครียดระหว่างอิหร่านและสหรัฐอเมริกาในตะวันออกกลางว่าหากสงครามสามารถยุติลงได้จริงจะเป็นปัจจัยบวกที่ช่วยลดความเสี่ยงต่อวิกฤตเศรษฐกิจโลกและอาจส่งผลให้ GDP โลกและไทยขยายตัวได้ดีกว่าที่คาดการไว้อย่างไรก็ตามแม้ทิศทางราคาพลังงานอาจปรับตัวลดลงแต่เชื่อว่าจะไม่สามารถกลับไปอยู่ในระดับเดิมก่อนเกิดสงครามได้ในระยะเวลาอันสั้นรัฐบาลจึงยังคงต้องเฝ้าระวังปัญหาต้นทุนที่ส่งผ่านไปยังราคาสินค้าซึ่งจะเข้าไปซ้ำเติมภาวะเงินเฟ้อและกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนฐานรากและผู้ค้ารายย่อยพร้อมเตือนให้ทุกฝ่ายเตรียมความพร้อมรับมืออยู่เสมอเนื่องจากสถานการณ์โลกยังมีความผันผวนสูงและสามารถกลับมารุนแรงได้ทุกเมื่อสำหรับความคืบหน้าของแผนเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานโดยการกู้เงินวงเงิน200,000 ล้านบาทตามพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินยืนยันว่ายังมีความจำเป็นเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจและลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติของประเทศในระยะยาวปฏิพลสถาพรมมารายงาน
2: บริษัทไทยสมายบัสจำกัดประกาศเปิดรับชำระค่าโดยสารผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครอบคลุมทั้งหมด124เส้นทางทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเรียบร้อยแล้ว
4: นางสาวกุลพรพัฒน์วงมาจารพิญญาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทยสมายบัสจำกัดหรือ TSB ขอบคุณกระทรวงคมนาคมที่เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพหลังจากจบเฟสแรกทีมงานของ TSB ได้เร่งดำเนินการติดตั้งทดสอบระบบรับชำระเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบนรถเมล์ไฟฟ้าทุกคันอย่างต่อเนื่องจนสามารถขยายผลได้ครบ124เส้นทางทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้ก่อนกำหนดที่เคยให้ไว้ในวันที่15มิถุนายนนี้ซึ่งวันนี้รถทั้ง 2,350 คันพร้อมเปิดให้ประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปใช้งานได้ 100% นอกจากนี้ TSB ยังมอบสิทธิลดหย่อนอัตราค่าโดยสาร2ต่อให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปโดยลดหย่อนราคาเหลือเพียง11บาท14บาทและ18บาทตามระยะทางเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะอย่างเท่าเทียมสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั่วไปสามารถแจ้งความประสงค์กับพนักงานเก็บค่าโดยสารและแสดงบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อรับสิทธิ์โดยคิดอัตราค่าโดยสารตามระยะทางจริงที่15บาท20บาทและ25บาทนพศรแก้วคำรายงาน
2: รัฐบาลอินโดนีเซียเร่งขยายโครงข่ายทางรถไฟให้มีระยะทางมากกว่า 10,000 กิโลเมตรเพื่อเชื่อมเศรษฐกิจระหว่างภูมิภาคสื่ออินโดนีเซียรายงานว่ารัฐบาลอินโดนีเซียกำลังเร่งขยายโครงข่ายทางรถไฟระดับชาติให้มีระยะทางรวม 1,524 กิโลเมตรเพื่อลดต้นทุนด้านการขนส่งบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดและเชื่อมเศรษฐกิจระหว่างภูมิภาคโดยปัจจุบันอินโดนีเซียมีโครงข่ายทางรถไฟที่เปิดใช้งานเป็นระยะทาง 6,927 กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่เกาะชวาสุมาตราสุราเวสีและปาปัวทั้งนี้ประชาชนในอินโดนีเซียหันมาใช้ระบบขนส่งทางรางเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยจำนวนผู้โดยสารรถไฟในอินโดนีเซียเพิ่มขึ้นจาก500ล้านครั้งในปี2567เป็นเกือบ550ล้านครั้งในปี2568ขณะที่นายดูดีปูวากันทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียเปิดเผยว่าจำนวนผู้ใช้บริการรถไฟที่เพิ่มขึ้นสะท้อนว่าประชาชนชาวอินโดนีเซียเชื่อมั่นในระบบขนส่งทางรางมากขึ้นและการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟจะปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละภูมิภาค1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่าน และฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ปู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกนิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ชีวิตของคุณคือหนังหนึ่งเรื่องคอปพเฮาบ่ใจผู้กำกับแต่เฮาคือผู้สนับสนุนตียาให้ตัวเอกอย่างคุณได้ปะกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นกู้เหตุประกันภัยซิปของคุณต้องได้รับความคุ้มครองหากเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยและเพื่อความมั่นใจคอปพพร้อมให้คำปรึกษาเพิ่มเติมทุกกรณีเพื่อกู้ซิปของคุณได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงสายด่วนคอปพ1186 Line Official @OIC Connect คอปพคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: PA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดี PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่ากดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่กดไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ว่าช่องทางไหนชัวร์และปลอดภัยให้ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store และ Play Store ตรวจสอบก่อนดาวน์โหลดผู้พัฒนาต้องเป็น Provincial Electricity Authority หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129 PEA Contact Center
3: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หืมทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: สปะข่าวสารเมืองลาดนาห่วมพักษาประเวณีหีดหอยพร้อมเพลงกับเมืองม่วนๆในรายการม่วนกันบ้านเฮา

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ปากกับผมนะครับชลาดกัณฑยัตผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการม่วนกันบ้านเฮาได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่บ่าย 2:00 ถึงบ่าย 3:00 นะครับทางคลื่น FM 93.25 MHz ซึ่งทางรายการนะครับก็มีข่าวสารบอกว่าจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศเรื่องของกิจกรรมต่างๆพร้อมกับในเรื่องของประเพณีล้านนานำมาทุกฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับก็ไปเริ่มต้นในเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนนะครับว่าในช่วงนี้สภาพอากาศเป็นจะได้กันพองนะครับซึ่งก็หลายพื้นที่ในช่วงนี้นะครับก็ยังคงมีฝนนะครับที่ตกลงมานะครับไปดูในเรื่องของการพยากรณ์อากาศของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือตั้งแต่เตียงวันนี้นะครับถึงเตียงวันพรุ่งนี้ลักษณะอากาศโดยทั่วไปนะครับภาคเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับในส่วนของภาคเหนือตอนบนนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายและจังหวัดน่านนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของการพยากรณ์อากาศของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือซึ่งในช่วงนี้นะครับหลายพื้นที่ก็จะมีฝนที่ตกลงมานะครับก็ทำให้เกิดการท่วมขังนะครับตามเศษขยะหรือว่าถุงพลาสติกต่างๆหรือว่าเป็นพวกเศษแก้วอย่างต่างๆนะครับก็อาจจะเป็นที่เพาะพันธุ์ยุงได้นะครับก็ทำให้เกิดโรคต่างๆเกิดขึ้นนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็ตรงกับวันที่15มิถุนายนซึ่งก็เป็นวันไข้เลือดออกอาเซียนนะครับก็ได้มีการรวมพลังระดับภูมิภาคสู่เป้าหมายเพื่อที่จะลดอัตราตายเป็นศูนย์นะครับซึ่งไข้เลือดออกนะครับไม่ใช่เป็นของประเทศใดประเทศหนึ่งแต่เป็นภัยเงียบที่มีการคุกคามพี่น้องประชาชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาอย่างยาวนานนะครับเนื่องจากสภาพภูมิประเทศและก็ภูมิอากาศแบบร้อนชื้นซึ่งก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรคเจริญเติบโตและก็แพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็วซึ่งประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียนนะครับจึงได้มีมติร่วมกันกำหนดให้วันที่15มิถุนายนของทุกปีเป็นวันไข้เลือดออกอาเซียนเพื่อเป็นกระบอกเสียงระดับนานาชาติในการรณรงค์ให้กับประชาชนได้ตระหนักถึงความรุนแรงของโรคพร้อมทั้งสร้างความร่วมมือในการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมเพื่อที่จะตัดวงจรการระบาดรวมอย่างยั่งยืนนะครับในส่วนของก้าวสำคัญของประเทศไทยในปี2569นะครับก็ได้มีการมุ่งเป้าหมายผู้ป่วยลดลงเสียชีวิตเป็นศูนย์หนึ่งในวันไข้เลือดออกอาเซียนประจำปี2569นี่นะครับทางกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรคได้เดินหน้าจัดกิจกรรมขับเคลื่อนภาคเครือข่ายภายใต้แนวคิดอาเซียนร่วมใจสร้างอนาคตปลอดภัยบ่ป่วยตายด้วยไข้เลือดออกภายในปี2573นะครับถึงแม้ว่าสถิติย้อนหลัง3ปีนะครับก็คือปี2566จนถึง2568สถานการณ์ผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตในประเทศไทยจะมีแนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชัดแต่ความท้าทายยังบ่หมดไปซึ่งในปีนี้นะครับกรมควบคุมโรคจึงได้มีการตั้งเป้าหมายเชิงรุกเพื่อที่จะสร้างความปลอดภัยของคนไทยทุกคนเป้าหมายในปี2569ก็คือควบคุมจำนวนผู้ป่วยทั่วประเทศเกิน 50,000 รายและก็ลดอัตราการเสียชีวิตให้ได้หนักที่สุดเป้าหมายปี2573มุ่งลดอัตราการเสียชีวิตให้เป็น0นะครับโดยมี4มาตรการเชิงรุกและก็3พื้นที่เป้าหมายปลอดภัยนะครับเพื่อที่จะตอบสนองเป้าหมายดังกล่าว
กรมควบคุมโรคได้มีการวางมาตรการเข้มข้นใน4ด้านหลักได้แก่การเฝ้าระวังโรคยุงพาหะอย่างต่อเนื่องการตอบโต้ควบคุมยุงพาหะในพื้นที่ระบาดการวินิจฉัยและก็รักษาอย่างรวดเร็วเพื่อลดความรุนแรงของโรคการสื่อสารความเสี่ยงส่งเสริมความรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชนตัวนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของวันสำคัญแห่งวันหนึ่งนะครับก็คือวันไข้ออกขออภัยนะครับวันไข้เลือดออกอาเซียนนะครับทุกวันที่15มิถุนายนของทุกปีนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับที่นำผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

กรับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็จะมีในเรื่องของภาคกรณียกิจนะครับของมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากนะครับน้ำพระทัยที่บ่เคยทอดทิ้งราษฎรถึงแม้ว่าอุทกภัยจะสร้างความสูญเสียและก่อความทุกข์ยากแก่ประชาชนคนไทยครั้งแล้วครั้งเล่านะครับแต่ผู้ประสบอุทกภัยบ่เคยถูกทอดทิ้งด้วยพระมหากรุณาธิคุณและก่อน้ำพระทัยอันเปี่ยมล้นของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานารินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาองค์ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมเมืองสุทธนารีนารีราชขออภัยนะครับสุทธินารีนาถองค์นายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพที่ทรงห่วงใยราษฎรมาโดยตลอดมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนะครับก่อจัดตั้งเมื่อปี2538เพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยให้สามารถที่จะก้าวผ่านวิกฤตได้อย่างเข้มแข็งและก็มีความหวังโดยทำหน้าที่เป็นองค์กรที่สนับสนุนเชื่อมโยงให้กับภาครัฐภาคเอกชนร่วมกันเกื้อหนุนให้กับประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยที่รุนแรงครั้งหนึ่งนะครับองค์ประธานกรรมการมูลนิธิได้พระราชทานพระนโยบายเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนมูลนิธิสู่ศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์และการจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัยในด้านสังคมและมนุษย์โดยได้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันกับภาคีเครือข่ายที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาครอบคลุมทั้งด้านการเฝ้าระวังก่อนเกิดอุทกภัยเพื่อที่จะลดการสูญเสียการบรรเทาทุกข์ระหว่างเกิดอุทกภัยเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปด้วยกันนะครับการฟื้นฟูหลังเกิดอุทกภัยเพื่อที่จะช่วยให้กับผู้ประสบภัยสามารถกลับมาดำรงชีวิตได้อย่างปกติในเร็ววันถึงแม้ว่าวันนี้นะครับองค์ประธานกรรมการมูลนิธิได้เสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วนะครับแต่พระปณิธานจะยังคงอยู่คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิก็จะร่วมกันน้อมนำพระนโยบายดังกล่าวมาเป็นแรงใจในการดำเนินงานเพื่อที่จะส่งต่อองค์ความรู้ความหวังและความช่วยเหลือให้ไกลกว่าที่เคย

0: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
1: กลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารของทาง PEA ได้มีการเตือนละเมิดการใช้ไฟฟ้าคดเรียนบิตคอยผิดกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ขอเตือนการลักลอบใช้ไฟฟ้าคดเรียนบิตคอยดัดแปลงแก้ไขอุปกรณ์และมิเตอร์ไฟฟ้าอันตรายถึงชีวิตกระทบต่อความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศหากพบจะถูกดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญาพบเห็นการลักลอบขโมยใช้ไฟฟ้าสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือว่าโทรศัพท์1129 PEA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงนี่ก็เป็นข่าวสารของทาง PEA นะครับนำผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

ติดตามช่วงพิเศษนับถอยหลังสู่การประชุม IMF World Bank Group กรอบข้อสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงพิเศษเกี่ยวกับการนับถอยหลังสู่การประชุม IMF World Bank Group IMF คือไผ่ทำไมต้องมาประชุมใหญ่ที่เมืองไทยในปี2569นี่นะครับซึ่งหลายคนก็อาจจะเคยได้ยิน IMF หรือว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศกันมาพ่องแต่อาจจะยังสงสัยแล้วว่าทำหน้าที่อย่างและทำไมเขาต้องมาประชุมประจำปีกันที่กรุงเทพระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ถึงเป็นเรื่องใหญ่ที่คนไทยต้องหู้ IMF ก็คือที่ปรึกษาและมอการเงินโลกถ้าเปรียบเทียบก็เห็นภาพง่ายๆ IMF ก็เหมือนกับสมาคมเพื่อนช่วยเพื่อนระดับโลกที่มีสมาชิกถึง191ประเทศก่อตั้งเมื่อปีคริสตศักราช1944เพื่อคอยสอดส่องดูแลบังฮือเศรษฐกิจโลกเกิดปัญหาใหญ่หน้าที่หลักนะครับก็จะคอยให้คำปรึกษาเรื่องเศรษฐกิจช่วยประคองบังฮือเงินในแต่ละประเทศผันผวนจนเกินไปและสนับสนุนให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างมั่นคงยามวิกฤตหากประเทศสมาชิกไหนเจอวิกฤตการเงินจนไปต่อบ่ไหว IMF ก็จะมีหน้าที่เหมือนหมอที่เข้าไปช่วยรักษาทางฮื้อคำแนะนำและก่อฮื้อเงินสนับสนุนเพื่อฮื้อประเทศนั้นๆกลับมาตั้งหลักได้ใหม่ไผ่คือคนคุมบางเหียนปัจจุบันนี้นะครับที่ดำรงตำแหน่งกรรมการจัดการหรือว่าหัวเรือใหญ่ของ IMF ก็คือคุณคริสตารีนาก็เกียวาแล้วเข้ามาประชุมอย่างที่เมืองไทยนะครับในระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดงาน2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์งานนี้บ่ใช่แค่นั่งอู้กันบ่ได้นะครับแต่เป็นเวทีรวมตัวของตัวท็อปด้านเศรษฐกิจทั่วโลกทั้งรัฐมนตรีคลังผู้ว่าการธนาคารกลางนักวิชาการเพื่อที่จะหาทางออกให้กับปัญหาปากท้องและความยากจนระดับโลกประเทศไทยเฮานะครับก็เคยเป็นเจ้าภาพมาแล้วเตือนหนึ่งเมื่อปี2534และปี2569นี่ก็เป็นครั้งที่2นะครับที่เฮาได้รับเกียรติซึ่งมีเพียงบักกี่ประเทศในโลกที่ได้เป็นเจ้าภาพถึง2เตื้อคนไทยจะได้อย่างจากงานนี้นะครับก็คือเศรษฐกิจคึกคักคาดว่าจะมีผู้คนจากทั่วโลกทั้งระดับ VIP ผู้ติดตามนักวิชาการภาคประชาสังคมนักกว่า 15,000 คนเดินทางมาเมืองไทยซึ่งจะช่วยกระตุ้นทั้งการท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารและการเดินทางและเป็นการโชว์ศักยภาพเป็นโอกาสที่ไทยจะได้มีการโชว์ซอฟต์พาวเวอร์ทั้งอาหารศิลปวัฒนธรรมและความพร้อมของบ้านเฮาให้กับคนทั่วโลกได้เห็นในส่วนของทีมงานนะครับการประชุมเตือนนี่ใจแนวคิด Thailand New Horizon ที่เน้นในเรื่องของการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจให้แข็งแกร่งเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนและวันนี้นะครับทุกคนก็สามารถที่จะไปแวะเวียนไทยลูกที่แลนด์มาร์คสัญลักษณ์การประชุมซึ่งตั้งอยู่ที่สวนเบญจกิติหน้าศูนย์เศรษฐกิจได้เลยเปิดให้เข้าชมฟรีตั้งแต่เวลา 4:30 นจนถึง 22:00 นเพื่อเป็นการร่วมกันนับถอยหลังสู่ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของเศรษฐกิจไทยร่วมกันนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับเรื่องของการประชุม IMF World Bank Group นะครับนำให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

ช่วงข่าวสารน่ารู้กับกฟผ.กลับเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารของทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.นำให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับก็เป็นข่าวสารของทางกฟผ.ได้มีการหนุนโครงการฮักดีเอิร์ธดันฉลากประหยัดพลังงานเบอร์5สร้างสังคมรักโลกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เดินหน้าส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนโครงการฮักดีเอิร์ธจัดโดยคณะกรรมการพลังงานและกรรมการค้าปลีกสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการผลิตและบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมความร่วมมือเตือนนี่นะครับก็มีเป้าหมายสำคัญในการขยายเครือข่ายไปยังผู้ประกอบการค้าปลีกสมัยใหม่และร้านค้าขายปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งฝั่งผู้ผลิตและผู้บริโภคอย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับแนวโน้มของโลกที่ให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยกฟผ.ในฐานะผู้ขับเคลื่อนโครงการฉลากประหยัดพลังงานเบอร์5ที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจึงสอดรับแนวทางของโครงการดังกล่าวปัจจุบันฉลากเบอร์5ได้รับรองสินค้าแล้วกว่า45ประเภทครอบคลุมทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานในชีวิตประจำวันนอกจากนี้ฉลากเบอร์5ยังเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับมาตรฐานสินค้าไทยคือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนักขึ้นและช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคในการเลือกใช้สินค้าอย่างมีความรับผิดชอบความร่วมมือภายใต้โครงการฮักดีเอิร์ธจึงเป็นแหมหนึ่งก้าวสำคัญที่ช่วยเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตและการบริโภคให้ครบวงจรพร้อมผลักดันประเทศไทยสู่เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมุ่งสู่ความเปลี่ยนกลางทางคาร์บอนในอนาคตสำหรับประชาชนนะครับการเลือกใช้สินค้าที่มีฉลากประหยัดพลังงานเบอร์5ปัจจัยเพียงช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมและสร้างความยั่งยืนให้กับโลกในระยะยาวตุยนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารของทางกฟผ.นำให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: ลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารต่างๆนะครับที่นำให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับก็เป็นเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับในส่วนของทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ได้มีการประชุมเพื่อที่จะซักซ้อมเสมือนจริงเตรียมการรับการตรวจประเมินแหล่งมรดกโลกจากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศในเดือนสิงหาคมนี้นะครับและก็จะมีการประกาศผลในเดือนมิถุนายน2570ซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดิศรนะครับได้มีการเปิดเผยนะครับว่าทางจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและก็คณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อมแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่เป็นมรดกโลกก็ได้มีการประชุมซักซ้อมเสมือนจริงร่วมกับนายบวรเวชรุ่งรุจีประธานคณะทำงานเร่งรัดการขับเคลื่อนนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่เป็นมรดกโลกเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจประเมินทางเทคนิคของสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศระหว่างวันที่3-8สิงหาคม2569นี่นะครับซึ่งการประชุมก็เป็นการซักซ้อมความเข้าใจบทบาทหน้าที่ลำดับขั้นตอนการตรวจประเมินและก็แนวทางการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมรองรับคณะผู้ประเมินที่จะลงพื้นที่ตรวจประเมินแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่3-8สิงหาคม2569นะครับซึ่งคณะที่ลงพื้นที่นะครับก็จะมีการตรวจประเมินทางเทคนิคตามแหล่งมรดกโลกของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งประกอบไปด้วยวัดสำคัญ7แห่งและกำแพงเมืองซึ่งในที่ประชุมก็ได้มีการเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดทั้งการเตรียมข้อมูลเอกสารความพร้อมของพื้นที่ให้ครบถ้วนภายใต้ประเด็นสำคัญนะครับก็คือแผนบริหารจัดการปกป้องคุ้มครองแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมมาตรการด้านการอนุรักษ์แหล่งมรดกวัฒนธรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ของพื้นที่การชนแหล่งมรดกวัฒนธรรมยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและโครงการพัฒนาในพื้นที่เพื่อให้การตรวจประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและก็สะท้อนถึงคุณค่าและก็ความโดดเด่นของแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมตุ๋ยนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของการตรวจนะครับซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นการตรวจประเมินทางเทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญของ Ecomode แล้วนะครับผลการประเมินก็จะถูกนำมาเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการต่อไปนะครับซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ต้องตอบข้อซักถามเพิ่มเติมแห่ง2เตื่อในเดือนตุลาคม2569และมกราคม2570ก่อนที่จะทราบผลการพิจารณาตัดสินในเดือนมิถุนายน2570นะครับนี่ก็เป็นในส่วนของความคืบหน้าเรื่องของการตรวจประเมินแหล่งมรดกโลกนะครับของจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งก็มีการนำเสนอนะครับเป็นมรดกโลกนะครับทั้ง7วัดสำคัญก็คือวัดเชียงมั่นวัดพระสิงห์วรมหาวิหารวัดเจดีย์หลวงวรวิหารวัดสวนดอกหรือว่าวัดบุพพารามวัดอุโบงหรือว่าสวนพุทธธรรมวัดเจ็ดยอดวัดมหาโพธารามและก็วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารและก็กำแพงเมืองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเจ็ดวัดสำคัญและก็มีประตูเมืองนะครับอันนี้ก็จะเป็นการยื่นเพื่อที่จะเป็นมรดกโลกนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนปะกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมง รู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีมองว่าสถานการณ์ตะวันออกกลางสงบส่งผลดีทำให้วิกฤตการณ์ต่างๆคลี่คลายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: นายกรัฐมนตรีมองว่าสถานการณ์ตะวันออกกลางสงบส่งผลดีทำให้วิกฤตการณ์ต่างๆคลี่คลายพร้อมยืนยันรัฐบาลวางกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์รับมือทุกสถานการณ์จากทั่วโลก
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีสหรัฐอเมริกาและอิหร่านบรรลุข้อตกลงสันติภาพและเตรียมจะลงนามในวันที่19มิถุนายนนี้โดยมองว่าประเทศไทยได้ปรับตัวกับปัจจัยภายนอกทั้งเรื่องสงครามเศรษฐกิจรับภายเคได้เป็นอย่างดีแม้วันนี้จะมีการบรรลุข้อตกลงในแถบตะวันออกกลางถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและเป็นปัจจัยบวกที่ทำให้วิกฤตการณ์ต่างๆคลี่คลายลงซึ่งรัฐบาลไทยไม่ได้แก้ไขสถานการณ์รายวันแต่ได้ดำเนินการแก้ไขจากกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้เพื่อรับมือสถานการณ์ต่างๆไม่เฉพาะในตะวันออกกลางเท่านั้นแต่เป็นการรับมือสถานการณ์จากทั่วโลกพดิษฐ์ชาติขวัญแสงสุขรายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีชี้แจงที่ประชุมวุฒิสภากรณีเจ้าหน้าที่ตชด.ใช้อาวุธปืนก่อเหตุในพื้นที่ห้วยขวางดินแดงยืนยันเร่งเยียวยาผู้เสียหายพร้อมยกระดับมาตรการควบคุมการพกพาอาวุธปืนของเจ้าหน้าที่รัฐ
4: นายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภาเรื่องการควบคุมอาวุธปืนของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนใช้อาวุธปืนยิงประชาชนในพื้นที่ห้วยขวางดินแดงจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตโดยระบุว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าผู้ก่อเหตุอยู่ระหว่างลาพักราชการอาวุธปืนที่ใช้เป็นอาวุธส่วนตัวและไม่มีใบอนุญาตพกพาซึ่งถือเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืนทั้งนี้ต้นสังกัดได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงและเตรียมมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนขณะที่คดีอาญาอยู่ระหว่างการดำเนินการตามกระบวนการส่วนประเด็นเกี่ยวกับสภาพจิตใจของผู้ก่อเหตุยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงนายประกรณ์กล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะดังกล่าวซ้ำโดยได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานโดยเฉพาะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบการพกพาอาวุธของเจ้าหน้าที่พร้อมยอมรับว่ายังมีข้อจำกัดในการควบคุมอาวุธปืนส่วนบุคคลที่เก็บรักษาไว้ภายนอกหน่วยงานชวิศาปทุมมารายงาน
2: กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุมเข้มลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026ป้องกันการละเมิดการถ่ายทอดสดและสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาน
5: างอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่าการที่ประเทศไทยได้รับลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ประกอบกับแนวโน้มการรับชมผ่านสื่อโทรทัศน์และแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นกรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงบูรณาการความร่วมมือกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือบก.ป.อ.ส.สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.และเจ้าของสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตเพื่อป้องกันและปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ในทุกช่องทางโดยเฉพาะบนแพลตฟอร์มออนไลน์พร้อมทั้งควบคุมการจำหน่ายสินค้าที่มีการนำเครื่องหมายการค้าชื่อสัญลักษณ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตผู้ประกอบการร้านอาหารร้านเครื่องดื่มและสถานประกอบการที่ต้องการเปิดให้รับชมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในเชิงพาณิชย์ควรขออนุญาตจากผู้ถือลิขสิทธิ์ในประเทศไทยให้ถูกต้องเพื่อป้องกันความเสี่ยงทางกฎหมายและร่วมสร้างบรรยากาศการรับชมกีฬาระดับโลกที่เคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาปุริมปัสโสภาภาครายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น
6: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ผู้แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หึทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคู่เตือ
4: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
5: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮือลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
4: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
5: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
4: เจ้า
6: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: หอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
8: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
7: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
8: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
9: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
11: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
12: ์ขอเชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการคุยสบายยามบ่ายรายการที่จะนำข่าวสารสาระความรู้พร้อมบทเพลงไพเราะสบายหูเพื่อกล่อมให้คุณสบายใจช่วงเวลา15 นาฬิกา 10 นาทีถึง 16 นาฬิกา

สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายทางสวทเชียงใหม่ทักทายคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเวลา15 นาฬิกากว่าถึง16 นาฬิกาค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับแจงอริสาเปียงตั้งนะคะในช่วงเวลาที่หลายๆท่านก็น่าจะเริ่มเคลียร์งานเตรียมตัวกลับบ้านเตรียมไปรับลูกแล้วหรือกำลังออกเดินทางไปรอรับลูกๆนะคะในช่วงเลิกงานค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้นะคะก็มาเน้นย้ำถึง10ต่างๆของนโยบายภาครัฐวันนี้ใครได้ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แล้วบ้างได้ใช้หรือยังคะคุณผู้ฟังวันนี้ก็คลิกออฟเริ่มต้นค่ะการใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60/40นะคะซื้อสินค้าผ่านทางฟู้ดเดลิเวอรี่ก็มีหลายช่องทางเลยให้ทุกคนได้ใช้สิทธิ์กันค่ะทั้งนี้แล้วนะคะอย่าลืมท่านใดที่ยังไม่ได้เข้าไปยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการก็เข้าไปยืนยันกันได้นะคะ1แอปพลิเคชันที่สำคัญที่ตอนนี้ต้องพูดถึงเลยก็คือแอปพลิเคชันทางรัฐคุณผู้ฟังคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะที่เราสามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนยืนยันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบนแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะซึ่งจะมีการประกาศผลวันที่17 กรกฎาคม 2569นี้นะคะท่านใดยังไม่มีแอปพลิเคชันทางรัฐไม่ได้แล้วนะตอนนี้ทุกคนต้องมีแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะเพราะว่ามันสะดวกมากๆสำหรับการใช้งานโดยเฉพาะนะคะสะดวกสุดๆไม่ว่าคุณจะไปลงทะเบียนที่ธนาคาร ATM หรือว่าช่องทางไหนก็ตามแต่ว่าการเช็คผลว่าเราลงทะเบียนยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเราจะมีรายชื่อที่เขาประกาศไหมแบบนี้นะคะก็แค่โหลดแอปพลิเคชันมาก็เท่านั้นเองสำหรับผู้ที่ไม่เคยมีแอปทางรัฐมาก่อนก็ต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อนนะคะสำหรับคนที่มีแอปพลิเคชันทางรัฐอยู่แล้วก็ไม่ต้องสมัครใหม่ค่ะเข้าสู่ระบบได้เลยเช็คสิทธิ์ได้เลยนะคะทั้งนี้ต้องรีบไปยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายในวันที่21 มิถุนายน 2569นะคะจะมีการประกาศผลการลงทะเบียนเนาะวันที่17 กรกฎาคม 2569ค่ะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังในช่วงยามบ่ายช่วงนี้ก็เปิดเพลงช้าๆซึ้งๆนะคะให้คุณผู้ฟังได้มีโอกาสขอกันเข้ามาทางหลังไมค์ได้0532767093ค่ะมาพูดคุยกันในเรื่องราวที่น่าสนใจวันนี้ก็จะมาเน้นย้ำถึงแอปพลิเคชันทางรัฐว่านอกเหนือจากที่เราจะเข้าไปตรวจสอบผลการลงทะเบียนยืนยันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบนแอปพลิเคชันทางรัฐได้แล้วเรายังสามารถใช้ประโยชน์อะไรได้อีกจากแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะที่แน่ๆเลยก็คือเราสามารถไปเช็คสถานะยอดเงินได้ทุกเดือนไม่ว่าจะเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยคนพิการหรือว่าเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนี่ไปเช็คได้เลยเดือนนี้เดือนอะไรคะเดือนมิถุนายนเงินเข้าไปแล้ววันที่10 มิถุนายนเดือนหน้ากรกฎาคมเงินจะเข้าวันที่10 กรกฎาคมสิงหากันยาก็เข้าวันที่10เหมือนกันนะคะข้อมูลตรงนี้เราก็เข้าไปเช็คกันได้ด้วยคือไม่ต้องกังวลเลยว่าเอ๊ะเราจะพลาดเราจะลืมเราจะหลงหรือว่าเทศบาลประกาศไปแล้วว่าเมื่อไหร่เงินเข้าแต่เราไม่ได้อยู่บ้านเราไม่ได้ฟังเลยไม่เป็นไรเลยค่ะเข้าไปที่แอปพลิเคชันทางรัฐนะคะเพราะว่าเวอร์ชันใหม่เขาอัปเกรดจริงๆนะเขาอัปเวอร์ชันอัปบริการเพิ่มข้อมูลข่าวสารเข้าไปเพิ่มหน่วยงานเข้าไปแล้วก็เพิ่มการให้บริการของภาครัฐเข้าไปเยอะมากๆสะดวกง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตหรือว่า Wi-Fi ค่ะก็สามารถเข้าไปใช้บริการได้นะคะซึ่งแอปพลิเคชันทางรัฐตอนนี้จะต้องกลายเป็นแอปพลิเคชันหลักแล้วนะคุณผู้ฟังเป็นแอปพลิเคชันหลักของบริการภาครัฐทั้งพม.มหาดไทยปกครองนะคะกระทรวงการคลังมีหลายกระทรวงมากๆนะคะเรื่องราวของที่ดินอะไรก็อยู่ในนั้นหมดเลยเรียกว่าอยู่ครบจบที่ทางรัฐค่ะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้พี่น้องประชาชนสามารถตรวจสอบเข้าถึงบริการภาครัฐตรงนี้ไม่ต้องใช้บัตรประชาชนไปยื่นแล้วก็ดำเนินธุรกรรมอะไรทั้งนั้นนะคะเรื่องของการตรวจสอบข้อมูลต่างๆนะคะรวมไปถึงใบสั่งปีที่แล้วคือใช้ช่ำเลยคุณผู้ฟังใบสั่งนะคะใบสั่งออนไลน์นี่ก็ไปตรวจกันได้สำหรับคนที่เดินทางสัญจรไปมาบ่อยๆบางทีเราจะเผลอหลุดไปสักแยกนึงนะคะก็สามารถไปตรวจสอบกันได้ค่ะก็เป็นข้อมูลดีๆที่อยากจะเชิญชวนทุกคน
ใช้แอปพลิเคชันทางรัฐให้เกิดประโยชน์นะคะเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราสามารถตรวจสอบสิทธิ์ต่างๆโดยเฉพาะสิทธิเกี่ยวข้องกับนโยบายภาครัฐค่ะให้คุณผู้ฟังนะคะอย่าลืมนะไปโหลดกันไว้นะคะเป็นช่องทางดีๆที่ทางรัฐบาลเองก็มีการพัฒนารูปแบบการให้บริการเพิ่มการแจ้งเตือนสิทธิ์ค่ะมีเตือนฝนฟ้าอากาศไปเช็คเรื่องประกันสังคมก็ได้นะคะข่าวสารต่างๆก็กดเข้าไปดูได้เลยมีทั้งบริการข่าวสารการเช็คสิทธิ์ค่ะได้ทั้ง Android นะคะแล้วก็ของiOS ด้วยนะคะว่าแล้วก็เปิดเข้าไปเช็คกันหน่อยคุณผู้ฟังลองหยิบมือถือขึ้นมามีแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วหรือยังเข้าไปใช้บ่อยๆกันนะคะสำหรับบริการต่างๆเข้าไปดูข้อมูลข่าวสารก็ได้ด้วยค่ะซึ่งแอปพลิเคชันทางรัฐจะเป็นแอปพลิเคชันหลักนะคะที่จะเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นนะคะกับไทยดีอีกอันหนึ่งไทยดีอันหนึ่งก็จะเป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่เป็นข้อมูลของเราโดยเฉพาะข้อมูลบัตรประชาชนข้อมูลทะเบียนบ้านนะคะแล้วก็ข้อมูลใบขับขี่อะไรแบบนี้ค่ะก็จะมีค่อนข้างเยอะถ้าท่านใดที่โหลดมาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ล็อกอินหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ลองเข้าไปตรวจสอบดูรวมไปถึงการบริการคนพิการมีบริการวางแผนเกษียณด้วยคุณผู้ฟังถ้าสนใจเรื่องการเงินก็จะมีเรื่องของการวางแผนการเงินกบขถ้าเป็นพี่น้องประชาชนทั่วไปก็การจัดการเงินออมกอชนี่คือแบบคุ้มมากแล้วก็การตรวจสอบยอดเงินกบขนี่สวัสดิการต่างๆเข้าไปเช็คได้เลยกรณีที่มีบุตรหลานค่ะไปตรวจสอบเรื่องเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดการทำบัตรประชาชนครั้งแรกการเพิ่มชื่อเข้าทะเบียนบ้านนะคะบางทีเราไม่ต้องไปขอโทรไปถามเจ้าหน้าที่หรอกเราเตรียมความพร้อมกันตั้งแต่เปิดแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะบริการต่างๆที่เราต้องการจะทำเราเข้าไปดูรายละเอียดว่า1ต้องเตรียมเอกสารอะไรต้องไปติดต่อที่ไหนดำเนินการยังไงอย่างสมมติบริการที่ดินต้องไปรอคิวนานเรามีแบบบริการจองคิวออนไลน์ด้วยนะคุณผู้ฟังบริการเขาเยอะมากๆนะคะนอกเหนือจากการตรวจสอบเบี้ยของคนพิการตรวจสอบใครที่กู้เงินกองทุนคนพิการเข้าไปตรวจสอบยอดหนี้ได้ตรวจสอบการจ้างงานสำหรับคนพิการสำหรับคนที่เขาหางานทำเช่นทำงานบริษัททำงานหน่วยงานภาครัฐที่เขาจ้างงานคนพิการเนี่ยก็สามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ได้หรือใครที่เพิ่งมีความพิการหมอเพิ่งลงความเห็นแล้วก็เพิ่งยื่นทำบัตรคนพิการก็เข้าไปตรวจสอบสิทธิ์คนพิการได้นะคะว่าสามารถเข้าไปใช้บริการอะไรได้บ้างซึ่งข้อมูลตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีรวบรวมไว้ในแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะถ้าเข้าไปในโหมดของยานพาหนะมีข้อมูลการต่อใบอนุญาตการขอเปลี่ยนแปลงตัวสภาพรถคือมีหมดเลยโดยเฉพาะใบสั่งว่าแล้วก็เช็คหน่อยเลยดีกว่าคุณผู้ฟังว่างๆลองเปิดเข้าไปดูนะคะล่าสุดคือไม่มีใบสั่งค่ะค่อยโล่งหน่อย ต่อมาดูข้อมูลด้านไหนอีกเนี่ยชอบเรื่องรู้เรื่องรัฐบริการรู้เรื่องรัฐมีการเปิดเผยข้อมูลของ GD Catalog นะก็คือการสืบค้นเข้าถึงบัญชีข้อมูลภาครัฐต่างๆนะคะหรือว่าการค้นหาข้อมูลด้านคุณธรรมการค้นหาสิทธิประโยชน์ FTA การดูข้อมูลสมาชิกอปพร.

ข้อมูลกันได้ในนี้มีบริการเยอะมากนะคะมีบริการเยอะมากการติดตามข้อมูลข่าวสารนโยบายภาครัฐค่ะเราก็เลือกโหมดนะคะและในนี้ยังรวบรวมไว้อีกหนึ่งบริการที่ช่วงนี้เราทุกคนอาจจะต้องเผชิญกับเหตุฉุกเฉินแล้วไม่รู้ว่าจะโทรไปหาเบอร์ไหนดีเข้าไปที่แอปทางรัฐเขาจะมีบริการสายด่วนฉุกเฉินเข้าไปดูเลยค่ะว่าต้องการจะติดต่อกับใครแล้วก็พิมพ์ข้อมูลลงไปนะคะก็จะมีเบอร์ค้นหาขึ้นมาเราอยากจะติดต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติเราอยากติดต่อสถานีตำรวจภูธรที่ใกล้ที่สุดอะไรแบบนี้นะคะหรือเบอร์ติดต่อด่วนที่สุด1669 191 199บางทีเราจำไม่ได้คุณผู้ฟังกำเมืองเพิ่นว่าพอหน้าการหน้างานแล้วมันตกสะเกิดมันลืมหมดเลยอะนึกอะไรไม่ออกกดทางรัฐใช้คำนี้นะคะนึกอะไรไม่ออกกดทางรัฐเพราะรวมบริการไว้หมดแล้วใครที่ยังไม่มีไปโหลดแอปพลิเคชันทางรัฐกันไว้ค่ะมีข้อมูลของสายด่วนฉุกเฉินมีข้อมูลของสวัสดิการมีแม้กระทั่งเรื่องราวที่อยากจะถามแต่ไม่รู้จะถามใครดีเขามีให้ถาม AIสุดยอดไปเลยคุณผู้ฟังมีบริการให้เราถาม AI และ AI จะช่วยเราตอบเพราะ AI ก็จะประมวลผลจากข้อมูลในแอปพลิเคชันทางรัฐเนี่ยมาตอบให้เราคุณผู้ฟังไปลองคุยกับน้อง AI ในแอปพลิเคชันทางรัฐดูนะจริงๆคุณผู้ฟังลองไปดูนะคะลองไปเล่นดูไม่ว่าจะเป็นนโยบายภาครัฐเอ่ยตอนนี้มีอะไรบ้างกดเข้าไปแค่นโยบายภาครัฐใช่ไหมราชการทันใจปรับกระบวนการทำงานของรัฐให้ตอบโจทย์สนองต่อความต้องการของประชาชนคือจะมาข้อมูลเยอะมากด้านการค้าการลงทุนมีเรื่องอะไรบ้างเรื่องการค้าเสรีการขยายการตลาดใหม่การท่องเที่ยวอะไรแบบนี้เยอะเลยคุณผู้ฟังลองไปเล่นดูใช้คำว่าลองไปกดเล่นๆกดเรียนรู้นะคะเพราะว่าบริการต่างๆทั้งภาคธุรกิจด้วยไม่ใช่แค่เรื่องของภาครัฐเท่านั้นแต่ว่ายังคงครอบคลุมไปถึงภาคธุรกิจเช่น co-working space SME e-commerce ต่างๆนะคะ e-commerce ด้านต่างๆการก่อสร้างการรับเหมาใครจะขออนุญาตประกอบกิจการอันตรายต่อสุขภาพต้องยื่นใบประกอบกิจการที่ไหนการขอก่อสร้างปรับปรุงรื้อถอนต้องยื่นเอกสารยังไงขั้นตอนมีแบบไหนมีหมดเลยแม้กระทั่งภาคการเกษตรคุณผู้ฟังขอรับรอง GAP พืชนี่มีข้อมูลให้หมดขอรับรอง GAP สัตว์มีหมดเลยนะคะหรือแม้กระทั่งการขออนุญาตประกอบกิจการอันตรายต่อสุขภาพก็มีข้อมูลให้หมดเลยโอ้โหขอใบแปรใบอนุญาตผู้ประกอบการโลกศิลปะได้ด้วยนะมีเยอะมากนะคะใครที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐอะถ้าใช้แค่เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างเดียวไม่ได้แล้วเราต้องไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดเพราะว่าในแอปพลิเคชันนี้นะคะส่งตรงข้อมูลจากภาครัฐซึ่งเป็นการกลั่นกรองเป็นการตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนั้นๆโดยตรงกรมที่ดินกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยฝ่ายปกครองท้องที่ท้องถิ่นนะคะกระทรวงพาณิชย์ต่างๆรวมอยู่ในนี้หมดแล้วขอรับรองหมอพื้นบ้านยังมีเลยขอรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ก็ยังมีขออนุญาตทำไม้อะไรแบบนี้คุณผู้ฟังหูเยอะมากใบขออนุญาตเปิดร้านวีดีทัศน์ขออนุญาตเปิดโรงภาพยนตร์มีหมดค่ะมีหมดเลยนะคะลองไปเลื่อนๆดูลองไปเลื่อนๆดูว่ามีบริการไหนบ้างที่เหมาะกับเรามีทั้งเรื่องของการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและบัญชีในกลุ่มของนายจ้างผู้ประกอบการที่มีการจ้างงานตรงนี้น่าสนใจมากๆค่ะคุณผู้ฟังเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะที่อยากจะให้ทุกคนนะคะได้เข้าไปใช้ประโยชน์แอปพลิเคชันทางรัฐโหลดไว้กับบริการภาครัฐที่ครบวงจรอย่างน้อยๆเรารู้ข้อมูลพื้นฐานเนาะคุณผู้ฟังเนาะพอเรารู้ข้อมูลพื้นฐานเราก็จะได้เตรียมตัวในการไปดำเนินธุรกรรมต่างๆกับทางหน่วยงานนั้นๆได้ก็คือจะได้ไม่ต้องไปผิดหน่วยจริงๆบางทีแบบเราคิดว่าอ้าวอันนี้เป็นกรมที่ดินหรือเปล่าแต่ความจริงแล้วไม่ใช่เป็นของอีกหน่วยงานหนึ่งอะไรแบบนี้นะคะอันนี้เป็นของพัฒนาชุมชนไหมหรือเป็นของวัฒนธรรมหรือเป็นของพม.คือบางทีเราสับสนด้วยภารกิจมันค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันในหลายๆประเด็นนะคะดังนั้นเราก็อาจจะสับสนชื่อหน่วยงานภารกิจหน่วยงานแต่พอเราเข้าไปในทางแอปพลิเคชันทางรัฐไม่รู้อะไรถาม AI ได้เลยกดคุยกับ AI ได้เลยนะคะสะดวกมากค่ะก็นำมาแนะนำกันในช่วงแรกของรายการช่วงนี้เดี๋ยวไปพักฟังเพลงกันสักครู่หนึ่งค่ะก็เป็นเพลงช้าๆนะคะที่นำมามอบให้กับคุณผู้ฟังในช่วงยามบ่ายค่ะ

ขอบคุณเพลงเพราะๆที่แนะนำกันเข้ามาทางหลังใหม่ค่ะคุณผู้ฟังคะมีเรื่องราวสุดซาบซึ้งที่เปิดเผยโดยดร.ปนัดดาหรือแม่บุ๋มคุณบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีค่ะโดยได้เล่าย้อนถึงในช่วงหนึ่งที่ได้ก่อตั้งมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือสตรีที่ตกเป็นเหยื่อของความไม่เป็นธรรมเกิดมีกรณีสะเทือนใจของหญิงธรรมดาคนหนึ่งค่ะที่ถูกคนในเครื่องแบบกระทำอย่างรุนแรงจนต้องเข้า ICU โชคร้ายที่เธอต้องสูญเสียทั้งสามีและลูกน้อยในครรภ์ไปในคราเดียวกันแม้ว่าคุณบุ๋มปนัดดาจะพยายามทุ่มเทช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถแต่สุดท้ายคดีกลับถูกสั่งปิดลงอย่างไม่เป็นธรรมด้วยคำว่าเหตุทะเลาะวิวาทในยามที่มืดแปดด้านค่ะคุณบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีจึงได้ตัดสินใจนำเรื่องราวทั้งหมดกราบทูลต่อพระองค์พาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชรราชธิดาซึ่งแม้จะทรงดำรงพระอิสริยยศชั้นเจ้าฟ้าแต่พระองค์ไม่เคยละทิ้งความทุกข์ของประชาชนทรงยื่นพระหัตถ์เข้ามาช่วยเหลือในทันทีโดยมีรับสั่งให้รื้อคดีขึ้นมาใหม่และสืบหาหลักฐานอย่างละเอียดจนในที่สุดความจริงก็ปรากฏและทวงคืนความยุติธรรมให้แก่เหยื่อได้สำเร็จคดีนี้เป็นเพียงหนึ่งในหลักพันเรื่องราวที่สะท้อนให้เห็นถึงน้ำพระทัยอันใหญ่ยิ่งสมกับการเป็นเจ้าหญิงนักกฎหมายและเพื่อนพึ่งพายามยากที่เป็นที่พึ่งพิงของประสบกรณิกรชาวไทยอย่างแท้จริงค่ะคุณบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีนะคะได้เปิดเผยเรื่องราวผ่านทั้งการให้สัมภาษณ์สื่อแล้วก็ช่องทางโซเชียลส่วนตัวถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ไม่มีวันลืมเจ้าหญิงนักกฎหมายผู้พลิกคดีคืนความยุติธรรมให้หญิงสามัญชนค่ะหนึ่งในเรื่องราวสุดซาบซึ้งนะคะซึ่งเชื่อว่าพระองค์ท่านอยู่ในใจประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าตราบนิรันดร์ค่ะทั้งนี้นะคะข้อมูลจากเพจพระลานได้มีการเปิดเผยว่าวันนี้ค่ะเชิญพี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะรับชมถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีทำสวดพระอภิธรรมพระศพนะคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะในช่วงเวลา 18:50 เป็นต้นไปคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจพระลานกรมประชาสัมพันธ์ NBT Connect และ NBT World นะคะสามารถที่จะติดตามได้ทุกช่องทางค่ะสำหรับพิธีสำคัญครั้งนี้นะคะพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะซึ่งก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่นำมาบอกกล่าวถึงคุณผู้ฟังทุกท่านในช่วงรายการคุยสบายยามบ่ายนะคะสำหรับเพลงที่ขอเข้ามาเดี๋ยวเปิดให้ฟังอย่างต่อเนื่องในช่วงท้ายรายการค่ะยังพอมีเวลาได้สักเพลง2เพลงนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังสวทเชียงใหม่ทุกๆรายการค่ะคุณผู้ฟังติดตามข้อมูลข่าวสารและเรื่องราวที่น่าสนใจกันได้ในทุกๆชั่วโมงนะคะสำหรับวันนี้รายการคุยสบายยามบ่ายแจงอริสาปิงตั้งดำเนินรายการต้องขออนุญาตลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกับเพลงขอเป็นคนหนึ่งเวอร์ชันของพี่ตู่นันทิดาแก้วบัวสายขอกันมาจากทางหลังใหม่นะคะและอีกหนึ่งเพลงค่ะเพลงชั่วฟ้าดินสลายส่งท้ายกันกับรายการคุยสบายยามบ่ายวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ

เมียสุธิรักของฉันหลานชายสุธิรักของฉัน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับพิญจรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยรุ่งสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาน
1: ายกรัฐมนตรีเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนและสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
6: นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ของผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือ Food Delivery Platform ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีขอบคุณหน่วยงานและผู้ประกอบการทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสให้เกิดการขยายตัวอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการรวมทั้งยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่หรือ AI นำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและสร้างโอกาสในการเพิ่มยอดขายตลอดจนขยายขนาดกิจการได้ในอนาคตเกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งผู้ซื้อและผู้ขายนอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มยอดขายให้แก่ผู้ประกอบการจากข้อมูลเบื้องต้นพบว่าผู้ประกอบการหลายรายมียอดขายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยถึง5เท่าซึ่งเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อการเติบโตของธุรกิจเป็นการตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนคริสนาขวัญแสนสุรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่ปลอดภัยและพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก
7: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันว่าประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่ปลอดภัยและพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกรวมถึงชาวรัสเซียโดยเน้นย้ำว่านักท่องเที่ยวรัสเซียคือมิตรที่ดีและเป็นตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพที่สำคัญยิ่งต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยซึ่งสะท้อนได้จากสถิติปี2568ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวรัสเซียเยือนไทยเกือบ 1,900,000 คนและในช่วง5เดือนครึ่งแรกของปี2569มีจำนวนนักท่องเที่ยวรัสเซียเดินทางเข้ามาแล้วกว่า 979,000 คนสร้างรายได้สูงถึง 58,000 ล้านบาทปัจจุบันยังไม่พบสัญญาณผลกระทบใดๆต่อภาพรวมการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเที่ยวบินหรือการจองที่พักขณะที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.และภาคเอกชน พื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเดินหน้ายกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวตลอด24ชั่วโมงผ่านสายด่วนตำรวจท่องเที่ยว1155เพื่อตอกย้ำว่าประเทศไทยปลอดภัยระดับสากลปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายรับฟังปัญหาเกษตรกรเพื่อแก้ปัญหาให้ตรงจุดโดยเฉพาะปัญหาด้านน้ำเพื่อการเกษตร
8: นางสาวปิยรัติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายรับฟังปัญหาและความต้องการของเกษตรกรพร้อมมอบพันธุ์ปลาและน้ำหมักชีวภาพแก่ประชาชนในพื้นที่โอกาสนี้ตัวแทนกลุ่มผู้ใช้น้ำตำบลเวียงเหนือได้เสนอ2โครงการพัฒนาแหล่งน้ำสำคัญวงเงินรวมกว่า36ล้านบาทประกอบด้วยโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตบ้านท่าบันไดวงเงิน 27.76 ล้านบาทและโครงการปรับปรุงฝ่ายเดวิดพร้อมก่อสร้างรางส่งน้ำเพิ่มเติมวงเงิน 8.54 ล้านบาทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำสู่พื้นที่การเกษตรรวมกว่า 21,800 ไร่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าได้มอบหมายให้หน่วยงานชนประทานเร่งศึกษาความเป็นไปได้และผลักดันโครงการที่จำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาด้านน้ำให้เกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้กรมพัฒนาที่ดินเข้าตรวจสอบคุณภาพดินในพื้นที่ริมแม่น้ำกกและออกเอกสารรับรองความปลอดภัยในพื้นที่ที่สามารถทำการเกษตรได้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและช่วยฟื้นฟูรายได้ของเกษตรกรพรเพรินคุณมากสวทชเชียงรายรายงานค่ะ
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00
0: นติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ปู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบการณ์นิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารทรงมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล
5: รถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรคุณกำลังฟังรายการจราจรเพื่อชุมชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 16:10 น. ถึง 17:00 น.

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการวิทยุจราจรเพื่อชุมชนโดยตำรวจภูธรภาค5ค่ะ

ค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังวันนี้นะคะวันนี้นะคะก็เป็นวันจันทร์ค่ะวันทำงานวันเปิดเรียนวันแรกของสัปดาห์ที่เข้าสู่กลางเดือนมิถุนายน2569นะคะ

ค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังวันนี้ค่ะวันนี้นะคะก็มาเริ่มพูดคุยนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของสภาพภูมิอากาศกันก่อนดีกว่านะคะวันนี้วันจันทร์ที่15มิถุนายน2569ค่ะซึ่งทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะคะก็ได้มีการพยากรณ์ลักษณะอากาศทั่วไปบอกว่าภาคเหนือของเราเนี่ยมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะทางนี้เนี่ยก็เนื่องมาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะคะประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนนะคะก็ได้แจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนนะคะเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงนะคะใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มไว้ด้วยโดยในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5ค่ะซึ่งรับผิดชอบพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนะคะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายและจังหวัดน่านนะคะก็ในช่วงนี้นะคะฝนตกต่อเนื่องกันทุกวันเลยนะคะก็อยากให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะใช้ความระมัดระวังในการขับรถด้วยเพราะว่าฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องนะคะก็ทำให้ดินเนี่ยที่ต้องอุ้มน้ำเป็นเวลาหลายวันเนาะนะคะก็อาจจะทำให้มีกรณีมีดินสไลด์นะคะหรือว่าจะเป็นต้นไม้กิ่งไม้หักโค่นล้มขวางถนนนะคะอยากให้ทุกท่านใช้ความระมัดระวังในการขับรถด้วยนะคะอยากให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยค่ะคุณผู้ฟังคะเราไม่เจอกันมา3วันนะคะสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็มาเจอกันในสัปดาห์นี้แล้วก็ตอนนี้ก็เข้าสู่ในช่วงของกลางเดือนมิถุนายน2569แล้วด้วยนะคะวันนี้นอกจากเราจะมีข่าวนะคะประชาสัมพันธ์ของจังหวัดเชียงใหม่ในหลายๆเรื่องก็ยังจะมีข้อมูลนะคะผลการปฏิบัติงานในส่วนของตำรวจภูธรภาค5รวมไปถึงในเรื่องของการเตือนภัยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของภัยออนไลน์มาฝากคุณผู้ฟังด้วยซึ่งวันนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะก็ได้แจ้งเตือนนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของภัยออนไลน์รูปแบบใหม่นะคะก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะมีข้อมูลรายละเอียดเรื่องราวต่างๆมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะแล้วก็ตอนนี้คุณผู้ฟังที่รับฟังรายการนะคะผ่านคลื่นความถี่ FM 93.25 MHz และคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการผ่านเพจสวทชเชียงใหม่ PRD นะคะก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะวันที่15มิถุนายนของทุกๆปีนะคะเป็นวันไข้เลือดออกอาเซียนค่ะนะคะก็วันนี้15มิถุนายน2569นะคะก็เป็นวันไข้เลือดออกอาเซียนประจำปี2569นะคะก็ในทุกๆปีของวันที่15มิถุนายนนะคะเราก็ถือว่าเป็นวันที่ทุกภาคส่วนนะคะจะได้สร้างความตระหนักในเรื่องนี้ในเรื่องของไข้เลือดออกนะคะซึ่งต้องบอกว่าประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียนได้มีมติร่วมกันนะคะที่กำหนดให้วันที่15มิถุนายนของทุกๆปีเนี่ยเป็นวันไข้เลือดออกอาเซียนทั้งนี้เนี่ยก็เพราะว่าให้เป็นกระบอกเสียงระดับนานาชาตินะคะในการรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนตระหนักถึงความรุนแรงของโรคค่ะแล้วก็เป็นการสร้างความร่วมมือในการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมเพื่อตัดวงจรการระบาดร่วมกันอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งในปี2569เนี่ยก็มีเป้าหมายที่กำหนดร่วมกันก็คือลดในเรื่องของจำนวนผู้ป่วยนะคะที่จะป่วยจากเป็นโรคไข้เลือดออกแล้วก็มีเป้าหมายให้ผู้ที่จะเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกเนี่ยเป็นศูนย์นะคะจะต้องไม่มีเลยอันนี้ก็จะต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะซึ่งตอนนี้อย่างที่บอกว่าเรามีฝนตกนะคะทุกวันเลยนะคะแล้วก็ในช่วงวันที่15นะคะถึงวันที่10
9เนี่ยนะคะก็ยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องนะคะโดยทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเขาก็บอกว่าเนี่ย15ถึง19มิถุนายน2569จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ถึง70ของพื้นที่นะคะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งด้วยและต่อเนื่องไปนะ20ถึง21มิถุนายนก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองแต่ว่าลดลงนะคะจากช่วง60ถึง 70% ของพื้นที่เนี่ยนะคะของวันที่15ถึง19แต่ว่า20กับ21เนี่ยก็จะลดลงเป็นร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่แต่ก็จะเห็นได้ว่าช่วงนี้ยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องนะคะดังนั้นในเรื่องของการที่เราจะป้องกันตนเองจากในเรื่องของไข้เลือดออกนะคะก็คือต้องทำลายนะคะแหล่งเพาะพันยุงนะคะตั้งแต่ที่บ้านของเราเนาะแล้วก็รวมไปถึงที่ทำงานนะคะหรือว่าจะเป็นพื้นที่สาธารณะต่างๆนะคะก็เรื่องนี้ต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะเพราะว่าในเรื่องของไข้เลือดออกนะคะต้องบอกว่ามียุงลายเป็นพาหะดังนั้นเราก็ต้องช่วยกันนะคะในเรื่องของการทำลายแหล่งเพาะพันยุงด้วยวันนี้ก็เป็นวันไข้เลือดออกอาเซียนนะคะก็จะได้ให้ทุกท่านนะคะได้ร่วมด้วยช่วยกันในเรื่องนี้ด้วยนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะก็ในเรื่องของข่าวประชาสัมพันธ์ของจังหวัดเชียงใหม่นะคะวันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ได้นำคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทยนะคะจากท่านอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทยร่วมกับทุกจังหวัดทั่วประเทศนะคะเขาก็มีการประชุมผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกลนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ในทุกภาคส่วนนะคะก่อนที่เราจะมีการเริ่มการประชุมของทุกส่วนราชการรวมไปถึงภาคเอกชนนะคะก็จะมีการเชิญให้ผู้เข้าร่วมประชุมนะคะยืนสงบนิ่งเป็นเวลา1นาทีเพื่อแสดงความอาลัยนะคะต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะคะซึ่งต้องบอกว่าทุกส่วนราชการทุกภาคส่วนนะคะรวมไปถึงภาคเอกชนนะคะก่อนที่จะมีการจัดกิจกรรมหรือว่าจะเข้าร่วมประชุมก็จะได้ร่วมกันยืนสงบนิ่งเป็นเวลา1นาทีนะคะเพื่อแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของพระองค์ท่านนะคะค่ะซึ่งก็ในทุกก่อนการประชุมนะคะโดยหลังจากนั้นแล้วเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้มีการกล่าวเปิดการประชุมแล้วก็มีการมอบนโยบายในเรื่องของการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงมหาดไทยนะคะให้แก่หน่วยงานในสังกัดนะคะโดยซึ่งการเน้นย้ำนะคะก็มีการเน้นย้ำให้ทุกจังหวัดเนี่ยขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทยนะคะก็คือมหาดไทยทำทันที Action 5 Plus นะคะซึ่งก็ประกอบไปด้วยการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้เพื่อแก้ปัญหาด้านชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนะคะผ่านโครงการไทยช่วยไทย Plus แล้วก็โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมไปถึงเร่งแก้ไขปัญหาความมั่นคงยาเสพติดแล้วก็ชายแดนนะคะเน้นสร้างความปลอดภัยและความร่วมมือระดับพื้นที่ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนนะคะโดยเริ่มจากสร้างชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรวมไปถึงเตรียมการป้องกันและการจัดการภัยพิบัตินะคะโดยมีการเตรียมความพร้อมของแผนภาวะวิกฤตทั้งในเรื่องของกำลังคนเครื่องจักรแล้วก็เครื่องมือต่างๆให้พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์และการให้บริการประชาชนในรูปแบบของราชการให้ทันสมัยสะดวกรวดเร็วโปร่งใสและเป็นธรรมนะคะซึ่งต้องบอกว่าในส่วนของตำรวจภูธรภาค5และหน่วยงานในสังกัดนะคะก็มีการทำงานอย่างเข้มแข็งนะคะโดยเฉพาะในภารกิจในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5นะคะเรามีภารกิจสำคัญอีกหนึ่งภารกิจก็คือในเรื่องของการสกัดกั้นไม่ให้ยาเสพติดเนี่ยเข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศนะคะซึ่งในเรื่องนี้ท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ค่ะท่านพลตำรวจโทกฤษฎาพลยี่สาครนะคะท่านก็ได้มีความร่วมมือกับทุก
ภาคส่วนนะคะเรามีการบูรณาการร่วมกับทั้งหน่วยงานในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองนะคะนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีความร่วมมือกับทั้งหน่วยงานฝ่ายปกครองฝ่ายทหารนะคะจากปปส.รวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมกันนะคะในภารกิจป้องกันแล้วก็ปราบปรามยาเสพติดนะคะซึ่งในส่วนของตำรวจภูธรภาค5เราก็มีผลการจับกุมนะคะอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงภารกิจในเรื่องของการป้องกันนะคะการให้ความรู้กับเด็กๆแล้วก็เยาวชนนะคะในการที่จะปฏิเสธในเรื่องของยาเสพติดทุกชนิดทุกประเภทด้วยนะคะและคุณผู้ฟังคะในเดือนมิถุนายนนะคะวันที่26มิถุนายนของทุกๆปีเนี่ยนะคะก็เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกนะคะโดยในปีนี้เนี่ยก็จะเป็นการรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดนะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมนะคะเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกนะคะรวมไปถึงในส่วนของตำรวจภูธรภาค5นะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมในเรื่องนี้นะคะทุกสถานีตำรวจในสังกัดของตำรวจภูธรภาค5ด้วยนะคะก็เดี๋ยววันนี้เรายังคงมีข้อมูลในหลากหลายเรื่องราวนะคะรวมไปถึงการรายงานสถานการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการขับขี่ที่ปลอดภัยด้วยและในช่วงท้ายนะคะท่านพันตำรวจโทศักดาโชติพัฒนาโพคินท่านรองผู้กำกับการกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ก็จะมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการรณรงค์การขับขี่ที่ปลอดภัยรายงานสภาพการจราจรแล้วก็นำข้อมูลการจัดกิจกรรมนะคะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มาฝากคุณผู้ฟังให้คุณผู้ฟังได้ใช้ประโยชน์ในการวางแผนการเดินทางด้วยค่ะตอนนี้นะคะเรามีบทเพลงเพราะๆมาฝากคุณผู้ฟังเพิ่มเติมนะคะก็อยากให้คุณผู้ฟังมีความสุขกับการฟังเพลงด้วยและในเรื่องของการขับขี่ที่ปลอดภัยนะคะอยากให้ทุกท่านใช้ความระมัดระวังในการขับรถนะคะ

ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งบทเพลงนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้นะคะก็จะมีในเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลโลกนะคะประจำปี2026นะคะก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนหลายท่านนะคะก็จะติดตามการแข่งขันฟุตบอลโลกประจำปีนี้นะคะแต่ว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะก็ได้จัดทำแผ่นประชาสัมพันธ์นะคะเชิญชวนให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนชมฟุตบอลโลกอย่างสร้างสรรค์นะคะแล้วก็มี5ข้อห่วงใยจากตำรวจมาฝากคุณผู้ฟังนะคะซึ่งข้อแรกเลยก็บอกว่าหยุดเปิดเว็บพนันและเป็นเจ้ามือเพราะว่าผู้ที่จัดให้มีการเล่นพนันฟุตบอลนะคะหรือว่าทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือว่าชักชวนโดยทางตรงหรือว่าทางอ้อมเนี่ยให้ผู้อื่นเข้าเล่นการพนันนะคะมีความผิดตามพรบการพนันซึ่งอาจจะเข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงินด้วยโอ้โหนะคะอันนี้ไม่ได้เลยนะในเรื่องของผู้ที่จะไปเปิดเว็บพนันนะคะแล้วก็เป็นเจ้ามือเนี่ยโอ้โหโทษหนักมากเลยนะนะคะคราวนี้มาดูข้อห่วงใยข้อที่2ค่ะก็คือหลีกเลี่ยงการเล่นพนันฟุตบอลทุกรูปแบบนะคะเพราะว่าการพนันเนี่ยนะคะสูญเสียเงินนะคะจำนวนมากก็คือไม่มีใครรวยเนาะนะคะก็เล่นพนันเนี่ยก็จะทำให้สูญเสียเงินเป็นจำนวนมากด้วยก่อหนี้สินระยะยาวแล้วก็ผู้เล่นเองเนี่ยก็จะมีความผิดตามพรบการพนันต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีค่ะแล้วก็ปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับด้วยนะคะและถ้าเกิดว่ามีการสมัครเป็นสมาชิกเว็บพนันโอ้โหนะคะต้องบอกเลยว่าอาจจะทำให้เราเนี่ยนะคะทำให้ข้อมูลส่วนตัวของเรานะคะหลุดเนาะแล้วก็อาจจะถูกนำไปใช้ในทางมิชอบได้ด้วยนะแล้วก็ถูกโกงหรือไม่สามารถถอนเงินได้จริงโอ้โหอันตรายมากเลยนะคะในเรื่องของการเล่นพนันฟุตบอลนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของพนันออนไลน์ด้วยนะคะคราวนี้ข้อที่3ค่ะก็คือสอดส่องดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดนะคะอันนี้ก็เป็นข้อห่วงใยที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะบอกว่าเป็นข้อนี้สำคัญเลยนะที่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะจะต้องช่วยสอดส่องดูแลเอาใจใส่บุตรหลานนะคะไม่ให้ประพฤติตนไม่เหมาะสมหรือว่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเล่นพนันทายผลฟุตบอลอันนี้ต้องฝากคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะดูแลลูกหลานด้วยนะคะเพราะว่าบางทีเด็กๆเนี่ยเขาอาจจะถูกชักชวนเนาะนะคะแล้วก็พอไปเล่นการพนันนะคะนอกจากจะทำให้เสียเงินนะคะเสียการเรียนเสียสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็อาจจะทำให้มีผลตามมาในหลายๆเรื่องอันนี้ก็ต้องฝากคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะคุณครูนะคะสอดส่องดูแลนะคะเด็กๆนะคะคราวนี้ข้อห่วงใยข้อที่4ค่ะก็คือการจัดการอารมณ์และเวลาในการรับชมนะคะเพราะว่าการรับชมกีฬาเพื่อความบันเทิงเนี่ยนะคะก็ไม่ควรจะหมกมุ่นจนเสียเวลาทำงานหรือว่าเวลาพักผ่อนนะคะแล้วก็การขณะที่มีการพ่ายแพ้พนันโอ้โหอันนี้ต้องแย่เลยนะนะคะซึ่งพอถ้าหากว่าไปเล่นพนันนะคะแพ้

พนันนะคะก็นำไปสู่ภาวะความเครียดซึมเศร้านะคะอาจจะทำลายความสัมพันธ์ในครอบครัวแล้วก็คนรอบข้างโอ้โหในเรื่องนี้ก็สำคัญนะคะการจัดการอารมณ์แล้วก็เวลาในการรับชมบางทีเนี่ยนะคะการแข่งขันฟุตบอลเนาะเวลาเขาอาจจะดึกนะคะมากๆเลยเราก็อาจจะ เดี๋ยวมาดูเทปที่หลังนะคะถ้าเกิดว่ามันแบบดึกมากเกินไปนะคะอันนี้ก็เราก็สามารถที่จะวางแผนได้ในการรับชมเชียร์ทีมที่เราชอบนะคะแต่จะต้องไม่เสียสุขภาพนะคะแล้วก็ไม่ไปพนันนะคะคราวนี้ข้อที่5ค่ะก็คือร่วมตรวจสอบรายงานเว็บไซต์ผิดกฎหมายอันนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะก็ได้ขอความร่วมมือคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะบอกว่าถ้าเกิดว่าไปพบเห็นโฆษณาชักชวนให้เล่นพนันทางโซเชียลหรือว่าทราบเบาะแสการทำงานของเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์นะคะเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องฝากคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะว่า อยากจะขอความร่วมมือค่ะแจ้งเบาะแสให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบนะคะเพื่อนำไปสู่การระงับการเข้าถึงแล้วก็ถ้าว่าไปเจอว่าทำผิดกฎหมายเนี่ยก็จะได้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปดังนั้นช่องทางในการแจ้งเบาะแสให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็มีทั้งสายด่วนนะคะ191คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสอาชญากรรมนะคะไม่เพียงแต่ในเรื่องของการพนันฟุตบอลเท่านั้นนะคะแต่เป็นเบาะแสอาชญากรรมทุกชนิดทุกประเภทนะคะมีช่องทางการแจ้งเบาะแสก็คือสายด่วน191นะคะตลอดเวลา24ชั่วโมงและนอกจากนั้นเรายังมีสายด่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยนะคะที่หมายเลข1599นะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็น191หรือว่า1599นะคะเราพร้อมที่จะรับสายจากคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนตลอดเวลา24ชั่วโมงนะคะดังนั้นทุกท่านมีเรื่องขอความช่วยเหลือมีการแจ้งเบาะแสอาชญากรรมทุกชนิดทุกประเภทนะคะสามารถแจ้งผ่านสายด่วนทั้ง2หมายเลขได้เลย191แล้วก็1599นะคะคราวนี้คุณผู้ฟังคะก็ก่อนที่เราจะไปสัมภาษณ์ท่านรองศักดากันนะคะรายงานในเรื่องของสภาพการจราจรด้วยตอนนี้ก็อยากจะนำเรียนให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะได้รับทราบว่าในเรื่องของอาชญากรรมออนไลน์เนี่ยนะคะในเรื่องของตอนนี้เนี่ยมีในเรื่องของฟุตบอลโลกเนาะก็จะมีในเรื่องของพนันออนไลน์นะคะเข้ามาชักชวนอาจจะมีป๊อปอัพขึ้นมาอันนี้เราต้องไม่เข้าไปหลงกลนะคะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องสูญเสียเงินสูญเสียทรัพย์สินนะคะแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของเรื่องสูญเสียข้อมูลส่วนตัวนะคะถูกใช้เป็นในทางมิชอบโอ้โหมีหลากหลายเรื่องราวที่จะส่งผลกระทบต่อทุกท่านนะคะดังนั้นมาชมฟุตบอลอย่างสร้างสรรค์นะคะแล้วก็ไม่เล่นพนันกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเราจะไปทักทายคุณผู้ฟังนะคะที่ทักทายเราเข้ามาผ่านเพจสวทชื่อใหม่ PRD ท่านแรกเลยนะคะพระรุ่งขัตติยะอังกูลกุลศรีอัมภัยนะคะก็ขอบพระคุณพระรุ่งนะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะยังมีคุณสุรินทร์นะคะขอบคุณมากๆค่ะคุณช้างทองคุณฤทธิ์สมนามนะคะคุณวารินคุณสุรินทร์นะคะคุณสิริพรคุณพี่ดวงรัตน์นะคะบอกว่าวันนี้อากาศดีค่ะคุณสิรินันท์บอกว่าที่แม่ทาลำพูนฝนตกนะคะต้อนรับคุณพงศักดิ์ด้วยคุณแก้วตาคุณแก้วตาจากจอมทองนะคะคุณสิริพันธ์สมบูรณ์นะคะขอบคุณทุกๆท่านเลยนะคะที่ทักทายเราเข้ามาผ่านเพจสวทเชียงใหม่ PRD แล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่รับฟังรายการทั้งผ่านคลื่นความถี่ FM 93.25 MHz ด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะมาพูดคุยในเรื่องของภัยออนไลน์กันต่ออีกสักนิดนึงนะคะตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าภัยออนไลน์ในรูปแบบของ Romance Scam นะคะ Romance Scam เนี่ยก็มีการหลอกให้รักนะคะในที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีการหลอกให้รักแล้วก็หลอกให้โอนเงินนะคะก็จะเป็นการเอา
รูปของคนอื่นนะคะมิจฉาชีพไปเอารูปของคนอื่นหน้าตาดีโปรไฟล์ดีนะคะมาสร้างเป็น Facebook ปลอมนะคะแล้วก็อาจจะทักทายมาขอเป็นเพื่อนนะคะในรูปแบบของโรแมนต์แกรมเนี่ยก็จะเป็นการใช้คำพูดหวานๆนะคะที่รักอย่างนั้นที่รักอย่างนี้นะคะสร้างความห่วงใยนะคะจนทำให้เหยื่อเนี่ยคิดว่าคนที่เราคุยด้วยเนี่ยมีตัวตนอยู่จริงแล้วก็รักเป็นห่วงจริงนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของโรแมนต์แกรมพอเหยื่อหลงเชื่อนะคะก็จะชักชวนให้โอนเงินนะคะบอกว่าจะส่งสิ่งของราคาแพงมาให้บ้างล่ะนะคะแต่ติดที่จะต้องเสียภาษีศุลกากรอ่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบที่เรียกว่าหลอกให้รักแล้วหลอกให้โอนเงินนะคะต่อมาในรูปแบบของโรแมนต์แกรมเนี่ยก็จะมีพัฒนามากขึ้นเป็นรูปแบบของไฮบริดแกรมก็คือยังคงเหมือนเดิมค่ะไปเอารูปภาพของคนหน้าตาดีหล่อสวยรวยนะคะมาทำให้เราหลงรักแล้วก็หลอกให้เราลงทุนนะคะสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจคือก่อนที่จะหลอกให้ลงทุนเนี่ยก็อาจจะส่งคำพูดหวานๆมาเป็นหูนานเลยนะเป็นเดือนนะคะแล้วก็ชักชวนให้เหยื่อเนี่ยลงทุนนะคะเบื้องต้นก็สามารถได้เงินคืนได้ผลตอบแทนสูงถอนเงินได้ต่อมาก็ถอนเงินไม่ได้อันนี้เป็นรูปแบบที่เกิดขึ้นแต่ว่าตอนนี้รูปแบบใหม่ล่าสุดนะคะที่ยังคงใช้แบบโรแมนต์แกรมก็คือเอารูปโปรไฟล์ของคนหล่อสวยรวยนะคะโปรไฟล์ดีๆมาทักเป็นเพื่อนทำให้เราหลงรักต่อมาทำยังไงคะตอนนี้พัฒนาไปแล้วก็คือพอมีผู้ที่หลงเชื่อนะคะก็รักเนาะก็เลยเชื่อใจพอเชื่อใจปุ๊บมิจฉาชีพค่ะหลอกให้เหยื่อนะคะเดินทางไปประเทศเพื่อนบ้านนะคะไปประเทศเพื่อนบ้านยังไงต่อหลอกให้บอกว่าเนี่ยมีของนะคะมาให้นะคะแล้วก็ให้นำกลับเข้ามาในประเทศแล้วก็ใช้ช่องทางธรรมชาติในการเดินเข้าเดินทางเข้าออกนอกประเทศปรากฏว่าของที่เขาให้เราไปเอาที่ต่างประเทศอ่ะเป็นยาเสพติดค่ะหลอกให้เหยื่อไปลักลอบขนยาเสพติดเข้าประเทศโอ้โหเรื่องใหญ่เลยทีนี้นะคะถูกดำเนินคดีนะคะแล้วก็ตัวเองต้องไปขนยาเสพติดมาเข้าประเทศอ่ะนะคะก็คือรูปแบบโรแมนต์แกรมถูกพัฒนาไปหลากหลายรูปแบบดังนั้นนะคะคนหน้าตาดีทักทายเราเข้ามาเนาะนะคะใช้คำพูดหวานๆนะคะแล้วต่อมาก็ขอแอดไลน์เพราะว่าการแอดไลน์เนี่ยทำให้เราติดตามได้ยากเราไม่ทราบว่าคนที่เราคุยทางไลน์เนี่ยนะคะใช้โปรไฟล์ใช้โลโก้นะคะเป็นใครที่ไหนอย่างไรอันนี้เนี่ยนะคะทำให้ติดตามได้ยากอันนี้จะมาเป็นรูปแบบแบบนี้เลยนะคะก็ต้องให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเนี่ยรู้เท่าทันกลโกงของแก๊งมิจฉาชีพกันนะคะคุณผู้ฟังคะตอนนี้เดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะคะเราก็จะไปสัมภาษณ์ท่านรองศักดากันนะคะแต่ตอนนี้มีบทเพลงมาฝากคุณผู้ฟังสั้นๆในช่วงนี้ค่ะ

0: คุณผู้ฟังคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์ท่านพันตำรวจโทศักดาโชติพัฒนาโพคินกันค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีพี่ต้อมสวัสดีคุณฟังครับ
0: ค่ะท่านรองศักดาค่ะวันนี้วันจันทร์เนาะวันทำงานวันเปิดเรียนวันแรกของสัปดาห์ช่วงกลางเดือนนี้เป็นยังไงบ้างคะสภาพการจราจรค่ะ
1: ก็เอาตั้งแต่เช้านะพี่ต้อมจริงๆวันนี้นี่ก็ค่อนข้างเรียบร้อยดีช่วงเช้าเนี่ยจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนิดหน่อยบริเวณหน้าโรงพยาบาลสวนดอกถนนสุเทพนะครับแต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยภาพรวมอื่นๆรถเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างดีบางจุดก็หน้าสถานศึกษารถก็ยังเยอะนะโดยตามช่วงกรอบเวลาของผู้ปกครองมาส่งบุตรหลานส่วนช่วงเย็นจนมาถึงณเวลานี้ยังเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยในที่นี้หมายความว่าไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นไม่มีรถเสียขัดข้องไม่มีรถจอดกีดขวางฝ่าฝืนนะครับเจ้าหน้าที่ก็ประจําจุดเพื่อที่จะเร่งระบายการจราจรให้กับพี่น้องประชาชนก็ตั้งแต่สักประมาณบ่ายสามโมงกว่าละก็ที่ให้เข้าจุดกันส่วนเรื่องของจราจรก็มีเวลาอยู่พอสมควรเดี๋ยวเล่าให้ฟังเพราะว่าช่วงเย็นหลายท่านเดินทางก็เหมือนเดินทางไปพร้อมกันนะครับผมก็จะนำข้อมูลว่าตรงไหนเป็นยังไงกันบ้างแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนเป็นข้อมูลเชียงใหม่ภูคำณเวลานี้เย็นเนี่ยเชียงใหม่ภูคำกับริมคำเนี่ยมันเป็นจุดเชื่อมที่ค่อนข้างใกล้กันนะครับเพราะฉะนั้นจะมีรถที่ใช้ถนนคันคลองถนนห้วยแก้วฝั่งขาขึ้นขาลงถนนนิมมานรวมถึงแยกฟ้าธานีนะครับตรงนี้ก็จะมีปริมาณรถค่อนข้างมากตั้งแต่ช่วงเย็นเป็นต้นมาก็สักประมาณหลัง16:30 นเนี่ยรถก็จะมีปริมาณมากขึ้นนะครับในทุกด้านเลยนะริมคำนะครับในนิมมานก็พอสมควรห้วยแก้วขาขึ้นก็เยอะเหมือนกันนะแต่เจ้าหน้าที่ก็บังคับสัญญาณไฟอยู่ฟังจากเจ็ดยอดก็มีเติมเข้ามาด้วยนะครับแยกขวงสิงเมื่อสักครู่นี้ผมเห็นว่าท้ายแถวเกือบถึงสหพาณิชย์ก็เลยได้สั่งการไปว่าช่วยดึงขาเข้าหน่อยด้านอื่นๆก็บริหารจัดการเวลาให้ดีตอนนี้ท้ายแถวไม่ถึงแยกกองรังผาเมืองละนะครับส่วนฝั่งที่มาจากโลตัสนะครับก็เติมเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับตามจังหวะสัญญาณไฟรถก็จะตัดไปถามว่ามันจะได้ทั้งแนวเลยไหมไม่ได้นะครับไอ้กดแบบล้างท่อในชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ยทำไม่ได้โดยเด็ดขาดเพราะว่ามันจะทำให้ด้านอื่นสะสมเพิ่มเติมมากขึ้นไปอีกก็จะมีเวลาที่เจ้าหน้าที่เขาจะกดเผื่อสัญญาณไฟไว้ว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่อันนี้ก็แจ้งเป็นข้อมูลนะครับในฝั่งที่ออกจากราชพัฒน์มาถนนช้างเผือกก็เคลื่อนได้พอสมควรละนะครับก็ถือว่าฝั่งที่มากหน่อยก็จะเป็นฝั่งที่มาจากทางเจ็ดยอดแก้ไขฝั่งที่มาจากโลตัสคำเที่ยงนะครับส่วนจุดก่อสร้างนะครับมีเวลาเล่าให้กันฟังก็พยายามจะละเอียดนิดนึงนะครับจุดก่อสร้างเชียงใหม่พร้าวเขาทำในจุดแรกเทไป230 เมตรเสร็จเรียบร้อยครับพี่ต้อมเพราะฉะนั้นตอนนี้ขยับไปเทตรงกลาง
0: ค
1: ่ะพอไปเทตรงกลางครับเนี่ยมันทำให้มีพื้นที่ตรงปลายมากก็จะทำให้รถเนี่ยเคลื่อนมาตรงกลางชะลอเล็กน้อยแต่พอถึงปลายแล้วรถมันเร่งได้นะครับก็ทำให้ไม่มีท้ายแถวสะสมเลยทั้งในฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกนะครับอันนี้คือถนนเชียงใหม่พร้าวเชียงใหม่ดอยสะเก็ดหมดหรือยังนะเวลานี้ยังไม่หมดนะครับเพราะปิ้นรอบที่2เพิ่งเลิกได้สักแล้วก็เกือบครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับแต่ด้านในเนี่ยรถไหลได้ดีไหมผมเห็นมองแล้วว่าหน้าโรงเรียนดาราเนี่ยเริ่มไหลได้ต่อเนื่องนะครับมีชะลอตัวหน้าแม็กกับแยกปิ้นที่จะเข้าไปในโรงเรียนปิ้นนะครับเพราะว่าน้องๆเพิ่งเลิกนะครับก็จะมีรถมากหน่อยแต่ในฝั่งที่นครพิงตะวันออกมาเนี่ยมาฝั่งนี้เหมือนจะเบาบางไปบ้างละเพราะฉะนั้นก็จะดึงฝั่งขาเข้าจากปิ้นเป็นหลักณเวลานี้นะครับน้องประทีปครับน้องประทีปเดี๋ยวผมดูเพราะว่าตอนนี้ผมวันนี้ไม่ได้ออกไปด้านนอกนะครับกลับเข้ามาก็เลยดูกล้อง CCTV ประกอบจะได้เห็นภาพรวมทั้งหมดนะครับน้องประทีปณเวลานี้รถจากบวกโคกเติมมาก็ไม่มากเท่าไหร่แล้วนะครับแต่ละด้านไม่ยาวเท่าไหร่ครับด้านหน้าโรงเรียนสารศาสตร์ก็เคลื่อนได้ต่อเนื่องมีชะลอตัวที่แยกทุ่งโฮเทลด้านทิศใต้นะครับก็เป็นสลับเป็นฝั่งขาออกแล้วนะครับฝั่งขาออกก็จะยาวหน่อยนะครับส่วนด้านอื่นๆยังเคลื่อนได้นะครับนี่คือในถนนเจริญเมืองนะครับต่อเนื่องไปดูที่ถนนมหิดลนะครับมหิดลเท่าที่เห็นเวลานี้รถไม่ชะลอตัวบนต่างระดับดอนจันทร์แล้วไหลลงได้หมดเลยมีตรงจุดกับรถต่างระดับรถไฟที่จะไปหน้ามงฟอร์ดนิดนึงนะครับเรียบรางรถไฟยังพอสมควรนะ นะครับเรียบรางรถไฟยังค่อนข้างยาวนะครับในตลาดหนองหอยเดี๋ยวผมดูแป๊บนึงตลาดหนองหอยยาวไหมตลาดหนองหอยก็มีรถใช้เส้นทางอยู่พอสมควรนะครับแต่ก็ไหลได้พอพูดถึงตรงนี้ผมเติมตรงนี้นิดนึงครับไฟแดงหน้าโรงพักแม่ปิงนะครับพี่น้องประชาชนก็แจ้งมาว่าทดลองมันเสียหลายวันแล้วนะไฟมันไม่ออกเลยก็จากการประสานข้อมูลนะครับก็แจ้งว่าเป็นไฟของทางอบจแล้วก็เขาเข้ามาแก้แล้วแต่ล้อบอร์ดพี่ต้อมบอร์ดที่เป็นตัวกดไฟนะครับซึ่งพรุ่งนี้จะได้บอร์ดแล้วเขาก็จะเข้าไปแก้ไขให้นะครับก็แจ้งเป็นข้อมูลให้กับพี่น้องประชาชนจริงๆก็ได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลไปบางส่วนแล้วนะครับผมต่อเนื่องไปข้ามภาคห้าเลยนะภาคห้าบริเวณใต้สะพานป่าแดดยังค่อนข้างเยอะนะครับทั้งฝั่งที่ออกจากช้างคานแล้วก็ฝั่งที่จากเรียบน้ำปิงผ่านโรงเรียนพิบาลเด็กยังค่อนข้างเยอะนะครับตรงนี้ก็อาจจะเป็นวันเวย์เพื่อที่จะเร่งระบายการจราจรให้พี่น้องประชาชนรอสักนิดนึงเท่าที่ดูมาตรงเนี้ยค่อนข้างหนาแน่นพอสมควรนะครับไปดูอีก2จุดครับ108เชียงใหม่ฮอดยังมีเติมเข้ามาในที่พระเนตรออกมาท้ายอยู่แถวกาดมณีนะครับแยกวงแหวนแยกวงแหวนเนี่ยตรงหน้าเชียงใหม่คอนนะครับมีไฟฟ้าเขาทำเรื่องปรับปรุงระบบสายจำหน่ายไฟแรงสูงนะครับก็ทำมาตั้งแต่9โมงนะครับแล้วก็ตอน16นาฬิกาเนี่ยก็เลิกไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งระบายให้อยู่เพราะว่ามันมีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงนะครับก็เสียไป1ช่องช่วงเช้าก็ได้ให้อาสาจราจรอำนวยความสะดวกนะครับหน้าวัฒโนยังไม่หมดนะครับแต่ท้ายแถวยุบไปพอสมควรละในถนนอารักษ์คูเมืองด้านในค่อนข้างเยอะนะครับหน้าโรงพยาบาลมหาราชมีชะลอตัวเคลื่อนได้บ้างต้นพยอมเป็นยังไงบ้างต้นพยอมไม่มีเติมสะสมนะครับส่วนที่มีเวลาเล่าให้พี่ต้อมฟังอีกนิดนึงก็คือว่าวันพรุ่งนี้ผมจะไปประชุมร่วมกับทางอบจนะครับเป็นการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันเรื่องของการใช้ระบบบริการรถสาธารณะหรือ EV bus เนี่ยจะมาเพิ่มเติมในเรื่องของการให้บริการรับส่งนักเรียนซึ่งพรุ่งนี้โรงเรียนที่จะไปนะครับก็จะมาดูในถนนแก้วนวรัตน์ก่อนก็คือโรงเรียนปรินซ์รอยัลวิทยาลัยและก็โรงเรียนดาราเพราะว่า2โรงเรียนนี้นักเรียนก็ประมาณ 13,000 คนนะครับก็จะไปทํา MOU ร่วมกันเพราะว่าก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อบจ.เขาตั้งใจจะทำระบบสาธารณะแต่ก็พ่วงเรื่องของการแก้ไขปัญหาการจราจรในถนนแก้วนวรัตน์ไปด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างดีและเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนจริงๆผมก็อยู่ในกระบวนการนี้มาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับแต่พรุ่งนี้จะไปทำ MOU ร่วมกันในช่วงบ่ายก็จะมีทั้งผอ.ของทั้งสองโรงเรียนมีท่านนายกอบจ.นะครับมีใครอีกล่ะมีพี่ที่เกี่ยวกับเรื่องของผู้อำนวยการสำนักประสานงานเศรษฐกิจพิเศษนะครับแล้วก็มีผมอีกคนหนึ่งที่จะไปร่วมลง MOU แล้วก็ให้ความคิดเห็นในเรื่องของการจัดพัฒนาระบบบริการรถรับส่งนักเรียนเพื่อแก้ปัญหาจราจรในถนนแก้วนวรัตน์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นครับแต่ในจุดอื่นๆในถนนอื่นๆผมได้ข้อมูลว่าทางอบจ.เชียงใหม่ท่านนายกก็เห็นความสำคัญเดี๋ยวจะจัดเป็นโหนดพี่ต้อมเป็นจุดต่างๆที่เอาเด็กมาส่งตรงนี้รับต่อรถ EV บัสเข้ามาส่งได้ถึงโรงเรียนมีระบบการบริการที่มาตรฐานและปลอดภัยอย่างเงี้ยก็จะทำให้ลดปริมาณรถที่ใช้ในเส้นทางก็คือปัญหาการจราจรของเมืองเนี่ยคือเราใช้รถส่วนตัวกันเป็นส่วนใหญ่เพราะระบบขนส่งเราอาจจะยังไม่ดีแต่วันใดที่ระบบขนส่งเราดีแล้วครับพี่ต้อมทุกอย่างมันจะทำให้การจราจรมันลดมากนะแต่มันจะคลี่คลายได้ค่อนข้างเร็วอันนี้ก็เป็นโครงการดีๆที่นำมาเล่าให้ฟังครับพี่ต้อมครับ
0: ค่ะซึ่งวันพรุ่งนี้ใช่ไหมคะที่ทางกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ก็จะไปทำ MOU กับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
1: ใช่พี่ต้อมแล้วก็มีโรงเรียนปิ้นกับดาราด้วยเป็นความร่วมมือในทุกภาคส่วนครับพี่ต้อมครับ
0: ค่ะท่านรองศักดาคะเห็นทางสำนักบำรุงทางกรมทางหลวงชนบทนะคะค
1: ่
0: ะมีข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมไหมคะ
1: เดี๋ยวเล่าให้ฟังเลยครับเมื่อกี้ก็ไปตอบในไลน์แล้วครับว่าเดี๋ยวจะเข้ารายการวิทยุกับพี่ต้อมแล้วก็เดี๋ยวจะเล่าข้อมูลให้ฟังก็คือวันตั้งแต่วันนี้แล้วนะจนถึงวันที่30มิถุนาครับจะมีการดำเนินการติดตั้ง rolling barrier นะครับก็คือ looking ที่มันอยู่ ในแนวข้างถนนในแนวที่ใช้เส้นทางนะครับบริเวณถนนสมโพธิเชียงใหม่700ปีก็คือน่าจะเป็นส่วนของวงแหวนรอบ2นะครับวงแหวนรอบ2ซึ่งเดี๋ยวผมจะนำข้อมูลตัวเนี้ยไปประชาสัมพันธ์ลงในเพจของตำรวจจราจรเชียงใหม่ด้วยอันนี้ก็เป็นข่าวของแขวงทางหลวงชนบทจริงๆที่บอกไปนะครับในเมืองเราเนี่ยมีแขวงทางหลวงเชียงใหม่มีชนบทมีอบจมีเทศบาลนะครับที่ประสานการทำงานในแต่ละจุดในแต่ละพื้นที่เพื่อให้ทางเดินทางได้สะดวกปลอดภัยเพื่อให้สัญญาณไฟพร้อมในทุกจุดให้กับพี่น้องประชาชนผมจราจรเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานเรามีหน้าที่ประสานให้เกิดความเรียบร้อยแล้วก็ทำงานร่วมกับพี่ๆทุกหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนครับพี่ต้อมครับ
0: ค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะพันตำรวจโทศักดาโชติพัฒนโพคินนะคะขอบคุณมากๆค่ะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณครับสวัสดีพี่ต้อมสวัสดีคุณฟังครับ
0: ค่ะคุณฟังค่ะก็หมดเวลาของรายการในวันนี้นะคะอยากให้ทุกท่านนะคะเดินทางด้วยความปลอดภัยหากว่าท่านมีข้อมูลนะคะที่อยากจะติดต่อทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรนะคะก็โทรศัพท์ไปเพิ่มเติมได้ค่ะที่053-235-595นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณและสวัสดีนะคะพรุ่งนี้พบกันใหม่ค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยกอรมน.ขอความร่วมมือประชาชนตรวจสอบที่มาและงดแชร์หรือส่งต่อภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ที่ถูกดัดแปลงด้วย AI อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรขอความร่วมมือประชาชนตรวจสอบที่มาและงดแชร์หรือส่งต่อภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ที่ถูกดัดแปลงด้วย AI พร้อมเตือนมีความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์
5: พลตรีธรรมนูญไม้สนโฆษกอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.กล่าวถึงกรณีการเผยแพร่ภาพที่ถูกสร้างและดัดแปลงด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขณะเสด็จพระราชดำเนินในพระราชพิธีเกี่ยวกับการเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชราราชธิดาซึ่งผ่านการสร้างและปรับแต่งด้วย AI ในลักษณะที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงส่งผลให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนและความสับสนในสังคมซึ่งการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์หรือเผยแพร่ส่งต่อข้อมูลอันเป็นเท็จหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือไม่ตรงตามความเป็นจริงจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนหรืออาจกระทบต่อความมั่นคงของประเทศอาจเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์จึงขอความร่วมมือประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับและส่งต่อข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ควรตรวจสอบแหล่งที่มาก่อนทุกครั้งเพื่อป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลเท็จปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจะเสนอการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้ก่อนส่งสภาผู้แทนราษฎรบรรจุระเบียบวาระการประชุมปลายเดือนมิถุนายนมั่นใจเสร็จทันวันที่1ตุลาคมนี
6: ้นายพระราชบัญญัติปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้จะมีการเสนอผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,780,000 ล้านบาทซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้จะจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งในวันที่23มิถุนายนก่อนส่งต่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาวาระแรกช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้ส่วนวาระที่2และ3จะอยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน2569โดยมั่นใจว่ากระบวนการทั้งหมดจะเสร็จสิ้นและประกาศใช้ทันวันที่1ตุลาคมนี้อย่างแน่นอนสำหรับกรณีที่ฝ่ายค้าน เตรียมตรวจสอบงบประมาณปี2570รวมถึงพระราชบัญญัติโอนงบประมาณปี2569รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่าเป็นเรื่องดีที่จะได้ช่วยกันตรวจสอบการใช้จ่ายของภาครัฐและเชื่อมั่นว่าจะไม่กระทบจอกกรอบเวลาการจัดทำงบประมาณผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์มุ่งลดค่าครองชีพประชาชนควบคู่การช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยด้วยโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทย
7: นายปรัชญาไพโรจน์กุลมณีผู้อำนวยการกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยว่านางสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กำหนดให้เป็นหนึ่งในมาตรการเร่งด่วนของกระทรวงพาณิชย์ในการบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อราคาพลังงานค่าขนส่งต้นทุนการดำเนินธุรกิจและค่าครองชีพของประชาชนรวมทั้งยังเป็นการดูแลเศรษฐกิจฐานรากและเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยที่ได้คัดสรรสินค้าชุมชนกว่า 2,000 รายทั่วประเทศจำหน่ายบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซสัญชาติไทยได้แก่ Nextgen Commerce และ Thailand Postmart ทำให้ประชาชนเลือกซื้อสินค้าได้อย่างสะดวกปุริมปัตโสภาภาครายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00
8: น.ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบกรณิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล

0: ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หึทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ทุกครั้งที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทอย่าลืมพกบัตรประชาชนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิไม่ว่าจะไปรักษารับบริการป้องกันโรคหรือบริการอื่นๆสำหรับเด็กเล็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชนใช้ใบเกิดแสดงคู่กับบัตรประชาชนของผู้ปกครองง่ายสะดวกรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1330
5: ดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
6: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
5: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
6: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
5: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
6: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
5: เจ้า
7: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: อาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
9: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
10: ์แกลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
11: หยุดเลยนะแกรู้ป่ะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
10: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
11: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบแล้วเสียสุขภาพหมด
12: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
13: ความรักความเข้าใจความห่วงใย

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการ Family Time ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆสารรักสารพลังสร้างเครือข่ายกับคนทุกช่วงวัยค่ะรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์นะคะบอกเล่าข่าวสารรวมถึงบทเพลงเพราะๆกันด้วยทักทายกันนะคะในวันที่หลายท่านเลยก็อาจจะมีงานยุ่งนะคะบางท่านก็ยังเคลียร์งานไม่เสร็จหรือบางท่านก็ยังคงต้องมีการคิดงานนะคะขอให้เป็นกำลังใจแล้วก็วางแผนการทำงานให้สำเร็จรุ่งร่วงรวมถึงดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะช่วงแรกนี้มีข่าวสารในเรื่องของการเปิดกิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสฟู้ดเดลิเวอรี่กระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนแล้วก็สนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศให้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะเป็นโครงการขับเคลื่อนที่จะสามารถให้เรื่องของการดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาลดค่าครองชีพแล้วก็เพิ่มเหมือนของสวัสดิการอะไรต่างๆนะคะสามารถจับจ่ายใช้สอยรวมทั้งยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่หรือ AI ผ่านการส่งเสริมรีสกิลแล้วก็อัพสกิลนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจเพิ่มขึ้นสร้างโอกาสในการเพิ่มยอดขายตลอดจนขยายกิจการได้ในอนาคตด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมีข้อมูลเบื้องต้นนะคะพบว่าผู้ประกอบการหลายรายเลยที่มียอดขายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยถึง5เท่าซึ่งก็เป็นสัญญาณเชิงบวกต่อการเติบโตของธุรกิจนะคะเชื่อว่าจะสามารถปรับฐานรายได้ผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นซึ่งก็มีการจัดนิทรรศการรวมไปถึงมี AI ที่เรียกว่านกกระจิบของธนาคารกรุงไทยบริษัทGrab Taxi นะคะบริษัท Line Man บริษัท Purple Venture จำกัดแล้วก็บริษัท Shopee จำกัดนะคะซึ่งจะร่วมสนับสนุนโครงการที่ให้ประชาชนได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์แล้วก็มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐได้อย่างทั่วถึงวันนี้ก็คึกคักนะคะที่มีในเรื่องของการสั่งอาหารผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะแล้วก็จะมีเรื่องของการบอกกล่าวว่าช่วงนี้อาจจะมีมิจฉาชีพที่แอบแฝงเข้ามานะคะเป็นมิจฉาชีพที่แบบว่าบอกว่าเดี๋ยวจะจัดการให้เอาเงินมาอย่างเดียวเดี๋ยวจะทำธุรกรรมทางการเงินจ่ายเงินให้นะคะหรือจะเอาของไปให้ใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยแลกเป็นเงินสดซึ่งผิดกฎหมายนะคะเพราะฉะนั้นอยากที่จะฝากไว้ในเรื่องของการใช้สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ของทางภาครัฐนะคะหรือจะเป็นสิทธิ์พิประโยชน์ต่างๆก็ขอให้ใช้อย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ระวังเรื่องของมิจฉาชีพหลอกลวงให้ดาวน์โหลดข้อมูลแชร์ข้อมูลส่งต่อหรือหลอกให้โอนเงินกันด้วยค่ะ

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถรอบด้านรวมถึงด้านกีฬาที่ทรงสนพระทัยและทรงฝึกซ้อมด้วยพระวิริยะอุตสาหะตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์ทั้งการวิ่งที่พระปรีชาสามารถดังกล่าวเป็นที่ประจักษ์ชัดในครั้งที่ทรงร่วมแข่งขันในประเทศเต็มมาราธอน 42.195 กิโลเมตรในการแข่งขันสสสจอมบึงมาราธอน2017ที่จังหวัดราชบุรีรวมถึงกิจกรรมงานวิ่งอีกมากมายนอกจากการวิ่งแข่งขันแล้วครั้งหนึ่งศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเคยกล่าวถึงพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาว่าส่งช่วยเหลือประชาชนโดยมีพันธกิจหลักคือช่วยบรรเทาทุกข์จากน้ำท่วมเสด็จไปบรรจุถุงยางชีพพระราชทานเพื่อนำไปมอบให้แก่ราษฎรโดยไม่เป็นข่าวนับครั้งไม่ถ้วนช่วงฟื้นฟูเสด็จไปพระราชทานขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทรงพระดำเนินไปตามบ้านต่างๆและบางครั้งทรงวิ่งจากหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่งเพื่อไปพระราชทานความช่วยเหลือประสบกรณิกรด้านการขี่ม้าทรงมีพระอัจฉริยภาพอย่างยิ่งทั้งทรงร่วมการแข่งขันขี่ม้าในรายการต่างๆนับเป็นความปลาบปลื้มใจของประสบกรณิกรที่ได้ชื่นชมพระปรีชาสามารถด้านการขี่ม้าเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงกระโดดขึ้นหลังม้าอย่างคล่องแคล่วอีกภาพความปลาบปลื้มใจของประสบกรณิกรยังรวมถึงภาพที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการ Princess Cup Thailand ในหลายคราพระปรีชาสามารถด้านกีฬาจักรยานทรงจักรยานนำคณะนักปั่นจักรยานผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครจากสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ไปยังสวนลุมพินีสิ้นสุดที่โรงเรียนนายเรือจังหวัดสมุทรปราการทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้คณะนักปั่นผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครในการปั่นจักรยานวันแรกหลังทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานปั่นไปไม่ทิ้งกัน No One Left Behind ปีที่2และอีกหลากหลายกิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่การเสด็จทรงนำปั่นจักรยานราชพักษ์ Bike and Concert แทนคุณแผ่นดินการนำขบวนปั่นจักรยานปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad มีใช่เพียงพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลด้านกีฬาที่ยอดเยี่ยมของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเท่านั้นแต่ความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อประสบกรณิกรชาวไทยคือพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและพระเมตตาในการนำสปิริตแห่งกีฬามาเยียวยาสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริง
1: สร้างความรักความเข้าใจความห่วงใย

กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะในชั่วโมงของรายการ Family Time ค่ะช่วงที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของการเปิดโครงการแล้วก็การใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งก็มีทั้งแพลตฟอร์มหลักในการที่จะสั่งอาหารสั่งเครื่องดื่มนะคะผ่าน Shopee Food, Line Man, Grab Food แล้วก็ Robinhood ด้วยเปิดให้ร้านอาหารทั่วประเทศลงทะเบียนเชื่อมระบบ

ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่วันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาปัจจุบันเนี่ยมีร้านอาหารที่ลงทะเบียนเข้าร่วมบริการฟู้ดเดลิเวอรี่แล้วก็เชื่อมระบบสำเร็จแล้วกว่า 88,198 ร้านค้านะคะสะท้อนถึงความพร้อมของผู้ประกอบการทั่วประเทศในการที่จะเข้าร่วมมาตรการของรัฐบาลเพื่อที่จะขยายช่องทางการขายเพิ่มรายได้แล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนสามารถเข้าใช้สิทธิ์ได้มากขึ้นด้วยนะคะก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง30กันยายน2569ช่วงเวลา6โมงเช้าจนถึง3ทุ่มของทุกวันค่ะซึ่งก็จะช่วยเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงสิทธิ์ลดภาระค่าใช้จ่ายและก็ช่วยกระจายเม็ดเงินสู่ร้านอาหารผู้ประกอบการรายย่อยเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ทั่วประเทศกันด้วยมาดูความคืบหน้าของการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569รายเดิมลงทะเบียนแล้วกว่า11ล้านรายนะคะแนะว่ากว่าอีก1ล้านรายเนี่ยลงทะเบียนให้แล้วเสร็จก่อนเวลา5ทุ่มภายในวันที่21มิถุนายนนี้ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีการเข้าไปสำรวจแล้วก็ดูข้อมูลต่างๆนะคะสำหรับความคืบหน้าในการเปิดรับลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็จะมีการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนให้เรียบร้อยก่อนที่จะยืนยันการลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วขึ้นสถานะข้อมูลตามบัตรประชาชนไม่ถูกต้องคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมีมติให้ผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ที่มีการกรอกข้อมูลเลขบัตรประชาชนหรือว่าบัตรประจำตัวประชาชนให้ถูกต้องแต่ว่ามีการกรอกข้อมูลอื่นๆผิดพลาดเล็กน้อยนะคะถือว่าการลงทะเบียนสมบูรณ์แล้วไม่ต้องดำเนินการแก้ไขข้อมูลหรือลงทะเบียนใหม่สำหรับผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ที่มีข้อผิดพลาดในสาระสำคัญก็จะเร่งดำเนินการตรวจสอบแล้วก็แก้ไขข้อมูลให้นะคะการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์กระทรวงการคลังจะประกาศในวันที่17กรกฎาคม2569ผ่านเว็บไซต์ของโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะแล้วก็ทางแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหรือหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารและสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมข้อมูลข่าวสารต่างๆผ่านเว็บไซต์ของโครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือว่าช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการนะคะอย่างที่บอกไว้ว่าต้องดูข้อมูลต่างๆผ่านทางภาครัฐนะคะที่เชื่อถือได้กรมประชาสัมพันธ์หรือข่าวจริงประเทศไทย NBT Connect หรือสวทเชียงใหม่ PRD ค่ะต้องมีการเช็คข้อมูลให้ชัวร์ก่อนส่งต่อไปด้วยค่ะ

กลับเข้าสู่ช่วงท้ายรายการก็อยากจะฝากในเรื่องของการระวังมิจฉาชีพแล้วก็ช่วงนี้มีบอลโลกด้วยนะคะเตือนแฟนบอลไทยเชียร์บอลโลก2026แบบปลอดภัยไม่โดนหลอกเอาเงินนะคะช่วงนี้เนี่ยมิจฉาชีพเกาะกระแสบอลโลกหนักมากฝากเตือนให้ระวัง3มุกเลยมุกหลักๆแบบแนบเนียนเลยนะคะหลอกชวนเล่นพนันออนไลน์ขายตั๋วเข้าชมแพ็กเกจเที่ยวปลอมหรือว่าส่งลิงก์ดูบอลเถื่อนมาให้แฝงมันแวร์ขโมยข้อมูลการเงินของเรานะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองท่องจำ4ไม่ก็คือไม่กดลิงก์ที่ส่งมาทาง SMS หรือว่าคอมเมนต์แปลกๆเข้ามาหาเราไม่เชื่อโปรโมชั่นหรือว่าดีลที่ดูดีเกินจริงไม่รีบนะคะก็คือไม่รีบที่จะเข้าไปโอนตังหรือว่าโอนเงินไม่รีบที่จะไปจ่ายเงินก่อนมิจฉาชีพชอบใช้ความฉุกเฉินมาเร่งเรานะคะเขาจะมีกลยุทธ์มากมายเลยแล้วก็ไม่โอนเงินถ้ายังไม่ได้ตรวจสอบความน่าเชื่อถือเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็มีแก๊งมิจฉาชีพระบาดหนักนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดำเนินการเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดำเนินการเกี่ยวกับไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็อาศัยในช่วงบอลโลกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลงเชื่อง่ายๆแล้วก็ฝากเข้าไปดูข้อมูลต่างๆนะคะทางเพจของทางสวทชเชียงใหม่หรือว่าทางเพจของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะสงสัยว่าถูกหลอกแจ้งทันทีเลยที่สายด่วน AOC 1441ค่ะวันนี้นำรายการจากลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ PA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดี PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่า กดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่กดไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ว่าช่องทางไหนชัวร์และปลอดภัยให้ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store และ Play Store ตรวจสอบก่อนดาวน์โหลดผู้พัฒนาต้องเป็น Provincial Electricity Authority หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129 PEA Contact Center
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หืมทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
6: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
5: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
6: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
5: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
6: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
5: เจ้า
7: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้าน้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการอู้จากับคุณผู้ฟังกันนะเจ้าในช่วงเวลานี้อยู่กับคุณผู้ฟังกันไปตั้งแต่เวลานี้จนถึง1 ทุ่มนะเจ้าแต่ว่าวันนี้คุณผู้ฟังเจ้ารอบเวียงเจียงใหม่จะอยู่กับคุณผู้ฟังถึงประมาณ18:40 โดยประมาณเนอะเจ้าเนื่องจากว่าในช่วง18:45เนอะเจ้าก็จะมีการรับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังณเจ้าซึ่งการถ่ายทอดเสียงนี้จะมีกันในตั้งแต่ตะวันนี้วันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้3วันณเจ้าในช่วงเวลา 18:45 โดยประมาณเจ้าก็คือหลังจากที่น้องเก่งอู้ถึงเรื่องราวข่าวสารกันแล้วณเจ้าน้องเก่งก็จะส่งท้ายกันด้วยงานเพลงม่วนๆณเจ้าเฮือกคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันเนาะเพื่อที่จะเป็นการรอสัญญาณการถ่ายทอดเสียงกันไปเนอะเจ้าช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้าคุณผู้ฟังน้องเก่งเกาะติดตามการรายงานอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือคือคุณผู้ฟังได้รับฟังกันก่อนเนอะเจ้าภาคเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งเจ้าเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอฮือประชาชนนั้นเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะเจ้าซึ่งค่ำวันนี้6 โมงแรงวันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันพุธนะเจ้าภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจียงใหม่เจียงไฮแล้วก็น่านนะเจ้าซึ่งในขณะนี้คุณผู้ฟังเจ้าเปิ้นก็มีการตรวจพบกลุ่มฝนในบางพื้นที่นะเจ้าของภาคเหนือของเฮานะเจ้าซึ่งในช่วง6 โมงแรงวันนี้ตรวจพบกลุ่มฝนหลายจังหวัดอยู่นะเจ้าสำหรับภาคเหนือบอกว่าจะเป็นแม่ฮ่องสอนเจียงใหม่เจียงไฮพะเยาลำปางแพร่น่านแล้วก็ตากนะเจ้าซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนตอนนี้ตรวจพบกลุ่มฝนที่อำเภอเมืองกับอำเภอปางมะผ้าเจียงใหม่เจ้าก็พบกลุ่มฝนกันอยู่ที่4 อำเภอก็คือเจียงดาวแม่แตง3 อำเภอนะเจ้าเจียงดาวแม่แตงแล้วก็ดอยสะเก็ดนะเจ้าส่วนเจียงไฮนั้นก็ตรวจพบกลุ่มฝนหลายพื้นที่เจ้าบอกว่าจะเป็นตั้งเวียงป่าเป้าแม่จันแม่สายดอยหลวงเวียงเชียงรุ้งพญาเมงรายแล้วก็เทิงนะเจ้าตี้พะเยาเกาะปะตี้อำเภอภูซางเชียงคำแล้วก็อำเภอปงนะเจ้าที่ลำปางตอนนี้มีฝนตกที่อำเภอเมืองแล้วก็ห้างฉัดที่จังหวัดแพร่อยู่ที่อำเภอ2นะเจ้าที่จังหวัดน่านอยู่ที่อำเภอ2แควท่าวังผาอำเภอเมืองนะเจ้าเนาะส่วนที่จังหวัดตากก็มีฝนตกที่อำเภอแม่ระมาดนะเจ้านี่ก็รายงานให้คุณผู้ฟังได้รับทราบนะเจ้าว่าตอนนี้มีฝนตกกันตั้งใดเผื่อว่าคุณผู้ฟังจะเดินทางไปในหลายๆพื้นที่ที่มีฝนตกนะเจ้าก็จะได้เป็นข้อมูลประกอบกับการเดินทางสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังรายการนะเจ้ารอบเวียงเจียงใหม่ในวันนี้ก็จะเป็นช่วงของอบจ.เจียงใหม่พบประชาชนเจ้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเจียงใหม่โดยท่านนายกพิชัยเลิศพงษ์อดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเจียงใหม่ที่ได้จัดสรรเวลานี้เพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ก็มีด้วยกันหลายๆเรื่องนะเจ้าคุณผู้ฟังบอกว่าจะเป็นการเดินหน้าทุกภารกิจเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ประโยชน์ของประชาชนนะเจ้ากองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบจ.เชียงใหม่ก็ลุยภารกิจต่อเนื่องเจ้าตึงเรื่องของการอบรม
ความรู้ด้านอัคคีภัยนะเจ้าสนับสนุนกิจกรรมสำคัญของชุมชนแล้วก็นำเทคโนโลยีโดรนมาเผยแพร่ความรู้แล้วก็สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนนะเจ้าซึ่งในช่วงระหว่างวันที่12ถึง14มิถุนายนนายพิชัยเลิศพงษ์อดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าเปิ้นก็ได้มอบหมายให้กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบจ.เชียงใหม่ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจด้านความปลอดภัยแล้วก็สนับสนุนกิจกรรมสำคัญในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่องในวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาเจ้าเปิ้ลได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อความรู้เกี่ยวกับการป้องกันแล้วก็ระงับอัคคีภัยเบื้องต้นกับกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ที่อาคารที่พักอาศัยตำรวจจราจรนะเจ้าหรือว่าแฟดตำรวจที่ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่เพื่อที่จะเสริมสร้างความรู้แล้วก็ทักษะในการรับมือเหตุฉุกเฉินอย่างถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยส่วนวันที่13นะเจ้า13มิถุนายนที่ผ่านมาก็ได้มีการลงพื้นที่สนับสนุนภารกิจงานส่งน้ำพระธาตุนะเจ้าที่พระธาตุดอยกู่อำเภอแม่วางเนาะโดยติดตั้งบอลลูนไลท์นะเจ้าจำนวน4ลูกเพื่อที่จะเพิ่มแสงสว่างในพื้นที่อำนวยความสะดวกแล้วก็สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนแล้วก็ผู้ร่วมกิจกรรมนะเจ้าพร้อมกับส่งเสริมการสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นกันต่อยนะเจ้าส่วนในช่วงวันที่13ถึง14มิถุนายนนั้นนะเจ้ามีการทีมอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนเนี่ยนะเจ้าเพิ่นก็ร่วมกันจัดบูธนิทรรศการในงานเทศกาลเพื่อลมหายใจครั้งที่4นะเจ้าที่ลานสวนสาธารณะรถไฟเชียงใหม่เพื่อที่จะเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโดรนในภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการเฝ้าระวังไฟป่าการสำรวจพื้นที่ประสบภัยการค้นหาผู้สูญหายแล้วก็การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งอบจ.เชียงใหม่ก็ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยควบคู่ไปกับการสร้างความปลอดภัยส่งเสริมองค์ความรู้แล้วก็สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในทุกมิตินะเจ้านี่ก็เป็นภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้านอกจากนั้นเจ้าคุณผู้ฟังนายพิชัยเลิศพงษ์อดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าวันนี้เปิ้นได้มอบหมายให้จ่าเอกพันจ่าเอกวิทยาลีลศาสตร์รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคเหนือครั้งที่21สวรรคโลกวิชาการนะเจ้าCreative City Creative Learning นะเจ้าจุดประกายการเรียนรู้สู่วิถีเมืองสร้างสรรค์พร้อมกับเพื่อกำลังใจครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ที่เข้าร่วมการแข่งขันระหว่างวันที่15ถึง18มิถุนายน2569ในการนี้เจ้าสำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้นำคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดทั้ง4โรงเรียนนะเจ้าก็คือโรงเรียนบ้านศาลานะเจ้าโรงเรียนต้นแก้วพดุงวิทยาลัยโรงเรียนแม่อายวิทยาคมแล้วก็โรงเรียนแม่งอนขี้เหล็กนะเจ้าเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อที่จะแสดงศักยภาพทางวิชาการนะเจ้าแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาทักษะในการในหลายๆด้านร่วมกับสถานศึกษาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วภาคเหนือนะเจ้าเพื่อที่จะเป็นการส่งเสริมเนาะเพื่อนักเรียนโรงเรียนในสังกัดอบจ.เชียงใหม่ได้แสดงศักยภาพทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาทักษะแล้วก็ประสบการณ์พร้อมกับสร้างชื่อเสียงแล้วก็ความภูมิใจให้กับสถานศึกษาและจังหวัดเชียงใหม่กันตวยนะเจ้าโดยมีนางสาวดาริกาเตชวังผู้อำนวยการสำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมพร้อมกับคณะผู้บริหารนะเจ้าผู้บริหารโรงเรียนใน
สังกัดอบจ.เชียงใหม่เข้าร่วมงานในครั้งนี้นะเจ้าซึ่งการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคเหนือครั้งที่21สวรรคโลกวิชาการ Creative City Creative Learning จัดขึ้นณหอประชุมอาคาร123ปีโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยเนาะละออนและเอกละออนเจ้าเชียงใหม่เฮาก็ไปร่วมการแข่งขันในครั้งนี้กันนักนะเจ้าเพราะนั้นเฮาก็มีโอกาสในการที่จะร่วมส่งกำลังใจให้กับน้องๆและเอกละออนกันนะเจ้าเฮอในการแข่งขันครั้งนี้ผ่านพ้นไปด้วยดีแล้วก็ได้รับรางวัลกันมานะเจ้าเป็นความประทับใจนะเจ้าที่ผ่านมาเจ้าคุณผู้ฟังที่ผ่านมาในเมื่อวันที่14เนาะ14ก็คือต่อวานี้นะเจ้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้จัดศึกฟุตบอลเชียงใหม่คัพ2026นะเจ้าในรุ่นของประชาชนประจำวันที่14มิถุนายนก็ยังคงดุเดือดแล้วก็เข้มข้นขึ้นทุกขณะนะเจ้าแต่ละทีมก็งัดฟอร์มเก่งออกมาสู้กันอย่างเต็มที่โดยมีประตูเกิดขึ้นตลอดทั้งวันถึง30ประตูนะเจ้าสร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนบอลที่ติดตามการแข่งขันตัวนะเจ้าซึ่งพออู้ถึงเรื่องการแข่งขันฟุตบอลนะเจ้าคุณผู้ฟังเรื่องการแข่งขันฟุตบอลตอนนี้ก็หยุดอู้บ่ได้เนาะในเรื่องของฟุตบอลโลกนะเจ้าที่หลายท่านหลายคนปรารถนารอคอยแล้วก็ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะเจ้าแต่ว่าก็ต้องบอกกันไว้นะเจ้าว่าในเรื่องของการเล่นพนันฟุตบอลโลกเนี่ยคุณผู้ฟังการเล่นพนันฟุตบอลน่ะมีความผิดนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้ามีตึงปรับมีตึงจำคุกมีทั้งจำคุกแล้วก็ทั้งปรับนะเจ้าซึ่งผู้เล่นพนันเนี่ยผู้ที่เล่นพนันโทษจำคุกสูงสุด1ปีแล้วก็ปรับสูงสุด 1,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะเจ้าแต่ผู้จัดเจ้ามือหรือว่าคนที่ชักชวนเนี่ยมีโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง5ปีนะเจ้าปรับตั้งแต่ 20,000 จนถึง 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะเจ้าเนาะอันนี้ก็บอกกล่าวกันไว้ในเรื่องของเซียนพนันทั้งหลายนะเจ้าตี้กำลังจับตารอคอยในการที่จะเข้าสู่การพนันของฟุตบอลโลกนะเจ้าเนาะเปิ้นก็นำมาเฮาก็ต้องนำมาบอกกล่าวกันไว้นะเจ้าเพราะว่าบัญญัติคือไผ่ได้รับโทษนะเจ้าหรือจะต้องมาเจอกับโทษฐานอะไรต่างๆจากการเล่นการพนันเนาะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเจ้าคุณผู้ฟังนายพิชัยเลิศพงศ์อดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ก็มอบหมายให้นายสมชาติวัฒนากล้ารองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดใจถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่ปางเติมหมู่ที่1ตำบลบ้านกาดนะเจ้าเขตอบต.บ้านกาดเนาะเชื่อมบ้านใหม่สวรรค์หมู่ที่7ตำบลดอนเปาเขตอบต.ดอนเปาอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เจ้าที่ลานพระธาตุดอยกู่บ้านใหม่ปางเติมนะเจ้าตำบลบ้านกาดแล้วก็อำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งถนนสายดังกล่าวนั้นนะเจ้าก็ได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพิ่มความสะดวกและก็ความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนนะเจ้าแก้ไขปัญหาถนนเดิมที่เป็นลูกรังนะเจ้าเป็นดินลูกรังเนาะซึ่งก็มักจะเกิดโคลนในช่วงฤดูฝนแล้วก็ฝุ่นละอองในช่วงฤดูแล้งนะเจ้านอกจากนี้ก็ยังช่วยเชื่อมโยงการสัญจรระหว่างชุมชนสนับสนุนการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรลดต้นทุนการเดินทางแล้วก็ส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่ให้มีความคล่องตัวหนักขึ้นเนาะซึ่งความสำเร็จของโครงการเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนแล้วก็ประชาชนในพื้นที่เจ้า
าร่วมกันผลักดันแล้วก็สนับสนุนการดำเนินงานจนแล้วเสร็จอบจ.เชียงใหม่ก็ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมอย่างต่อเนื่องเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนแล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมด้วยเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการทำงานในด้านต่างๆขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่หรือว่าอบจ.เชียงใหม่ของเฮาเนาะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าน้องเก่งจ๋าเปิดเพลงม่วนๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันต่อเนาะแฮมซักหนึ่งงานเพลงนะเจ้าแล้วก็เดียวเห่ามาส่งท้ายรายการรอบเพียงเจียงใหม่ไปเตยกันเนาะคุณผู้ฟังเจ้าจะได้มีความสุขอย่างน้อยก็มีความสุขกับการที่ได้พักผ่อนฟังเพลงยามแลงนะเจ้าหาฟังสิ่งดีๆที่น่าสนใจจากต่างรายการไปพร้อมๆกันในช่วงเวลานี้เจ้ามีงานเพลงที่จะเพื่อคุณผู้ฟังได้ฟังการแฮมซักหนึ่งงานเพลงในช่วงนี้เจ้า

งานเพลงม้วนๆที่น้องเก่งเลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังนะเจ้ากับช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเชียงใหม่แรงวันนี้นะเจ้าก็หวังว่าจะถูกอกถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการนะเจ้าเอาเป็นว่าน้องเก่งลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะเจ้าแล้วก็เดียวในช่วง 18:45 นเนาะเฮาก็จะได้รับฟังการถ่ายทอดเสียงนะเจ้าที่เฮาจะต้องรับสัญญาณถ่ายทอดเสียงจากกรุงเทพมหานครนะเจ้าในช่วง 18:45 นะเจ้าเนาะวันนี้ยังที่ได้ประชาสัมพันธ์กันไว้นะเจ้าว่าวันนี้เก่งต้องลารายการกันไวขึ้นน้อยนึงนะเจ้าเพื่อที่เราจะได้ทำการรับการรับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีส่งบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาระหว่างวันที่14-16 มิถุนายนก็จะได้ฟังการถ่ายทอดเสียงนี้ในช่วง 18:45 นะเจ้าเอาเป็นว่าน้องเก่งลาคุณผู้ฟังไปก่อนเนาะส่งท้ายกันกับงานเพลงม่วนๆรอสัญญาณการถ่ายทอดเสียงนะเจ้าแล้วปากกันใหม่นะเจ้าสวัสดีเจ้า

ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA เข้าสู่ช่วงของสิ่งดีๆจาก PEA เจ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนการลักลอบใช้ไฟฟ้าขุดเหรียญบิตคอยดัดแปลงแก้ไขอุปกรณ์และมิเตอร์ไฟฟ้าอันตรายถึงชีวิตกระทบต่อความมั่นคงต่างระบบไฟฟ้าของประเทศหากพบดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญาพบเห็นการลักลอบขโมยใช้ไฟฟ้าสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือโทร1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมง

0: นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังมารับฟังการถ่ายทอดเสียงในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังขอนำท่านผู้ฟังไปรับฟังได้ณบัดนี้
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับนำท่านผู้ฟังมารับฟังการถ่ายทอดเสียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับซึ่งตามหมายกำหนดการนั้นหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์จากมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนั้นเมื่อรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนเข้ามาบริเวณพระบรมมหาราชวังจะไปเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญสภาแล้วเสด็จขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาครับจากนั้นก็จะเสด็จพระราชดำเนินเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วก็จะทรงไปจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาแล้วทรงกราบครับและหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกณพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงข่มครับหลังจากนั้นเมื่อทรงข่มเสร็จแล้วเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมทั้งสองด้านแล้วคือด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระพิธีธรรมก็จะสวดพระอภิธรรมจนครบ4จบครับเมื่อพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมครบ4จบแล้วเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระราชาคณะ1รูปที่จะถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรม8รูปก็จะขึ้นนั่งยังอาจสงไว้พร้อมแล้วเจ้าพนักงานก็จะทำการลาดพระภูษาโยงในลำดับต่อไปหลังจากที่เจ้าพนักงานได้ลาดพระภูษาโยงเสร็จเรียบร้อยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรหลังจากที่ทรงทอดผ้าไตรแล้วก็จะประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะสดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะทรงหลั่งทักษิโณทกซึ่งการทรงหลั่งทักษิโณทกก็คือการทรงกรวดน้ำนั่นเองครับซึ่งเมื่อทรงหลั่งทักษิโณทกแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากพระที่นั่งครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการแล้วทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ครับเพื่อที่จะไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครับโดยณที่นั้นที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหลังจากที่ได้ถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมควรแก่เวลาแล้ว ก็จะเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปครับ
0: ท่านผู้ฟังคะธรรมเนียมการไว้ทุกข์พระบรมศพและพระศพเจ้านายนั้นเมื่อมีการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักสิ่งที่ตามมานอกเหนือจากการเตรียมพิธีต่างๆซึ่งเกี่ยวเนื่องกับผู้วายชนคือการเตรียมตัวของผู้ที่อยู่เบื้องหลังเพื่อแสดงออกถึงการไว้อาลัยหรือที่เรียกว่าการไว้ทุกข์ซึ่งสามารถกระทำได้ตั้งแต่วันแรกของงานพิธีด้วยวิธีต่างๆตามแต่สมัยนิยมในอดีตเมื่อมีงานพระบรมศพหรือพระศพเจ้านายจะมีการไว้ทุกข์โดยหลักอยู่2วิธีคือสีของเครื่องแต่งกายและการโกนผมเรื่องของการใช้สีมีธรรมเนียมระบุถึงสีที่แสดงสถานะระหว่างผู้ตายและผู้ที่ยังอยู่คือสีดำสีขาวและสีม่วงแก่หรือสีน้ำเงินแก่สีดำใช้สำหรับผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีอายุแก่กว่าผู้ตายสีขาวสำหรับผู้เยาว์หรืออ่อนกว่าผู้ตายและสีม่วงแก่หรือสีน้ำเงินสำหรับผู้ที่มิได้เป็นญาติเกี่ยวดองกับผู้ตายแต่ประการใดการใช้สีให้ถูกต้องกับสถานภาพระหว่างผู้ล่วงลับกับผู้ที่ยังอยู่มีความเคร่งครัดโดยเฉพาะในบรรดาเจ้านายชั้นสูงที่มีเรื่องของฐานันดรศักดิ์เข้ามาเกี่ยวข้องธรรมเนียมปฏิบัติยิ่งมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกมากมายเช่นการแต่งขาวก็ยังสามารถแบ่งประเภทจากสีของผ้านุ่งว่าเป็นผ้าขาวล้วนหรือผ้าลายพื้นขาวได้อีกและยังต้องเหมาะสมแก่กาลเทศะด้วยการไว้ทุกข์ตามโบราณราชประเพณีอีกอย่างหนึ่งก็คือการโกนผมเพื่อแสดงความเคารพอาลัยในอดีตผู้ที่จะโกนผมก็จะต้องอยู่ในสังกัดมูลนายที่เสียชีวิตยกเว้นแต่เพียงการสวรรคตของพระมหากษัตริย์เท่านั้นที่ทุกคนต้องโกนผมนอกจากนี้แล้วเมื่อมีพระบรมราชองค์การเป็นพิเศษจึงมีการโกนผมทั้งแผ่นดินเช่นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีพระบรมราชองค์การให้ราษฎรทุกคนนั้นโกนผมไว้ทุกข์ในงานพระบรมศพกรมพระราชวังบวรมหาสุรสีหนาถแต่ว่ามีข้อยกเว้นสำหรับคนที่ไว้ผมมวยผมจุกและองค์พระมหากษัตริย์ต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราชนภาลัยทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้ธรรมเนียมเดิมในงานพระบรมศพกรมพระราชวังบวรสถานมงคลโดยให้โกนผมเฉพาะพระเจ้าลูกเธอหลานเธอทูลละอองธุลีพระบาทไปจนถึงข้ารับใช้ทั้งชายและหญิงในสังกัดกรมพระราชวังบวรส่วนราษฎรทั่วไปนั้นให้งดเว้นจนถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมออกประกาศ2ฉบับให้ราษฎรทั่วไปไม่ต้องโกนผมเรียนงานพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทำให้ทราบว่าการโกนผมไว้ทุกนั้นเป็นธรรมเนียมของราษฎรทั่วไปที่บิดามารดาและสามีเสียชีวิตด้วยค่ะซึ่งการโกนผมไว้ทุกข์ได้ถูกยกเลิกในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องจากพระราชดำริของพระชนกนาถไม่ทรงมีพระราชประสงค์สร้างความเดือดร้อนแก่ราษฎรธรรมเนียมไว้ทุกข์ในงานพระบรมศพพระศพเจ้านายทั้งสองสิ่งดังกล่าวนั้นล้วนปฏิบัติมาอย่างสม่ำเสมอในอดีตเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญเช่นนี้แต่ว่าธรรมเนียมบางอย่างก็ได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปให้เข้ากับสภาพการที่เปลี่ยนไปในปัจจุบันค่ะ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมหมื่นสุทธนารีนาถพระองค์ทรงมีพระราชจริยวัตรอันงดงามค่ะซึ่งเปี่ยมด้วยพระวิริยะอุตสาหะในการศึกษาความรู้และการปฏิบัติ ระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนสำหรับในด้านกฎหมายและอัยการนั้นนะครับพระองค์ท่านเป็นเจ้าหญิงนักการทูตผู้เชื่อมโลกด้วยหัวใจและหลักนิติธรรมค่ะในโลกที่เต็มไปด้วยเส้นแบ่งทางภูมิศาสตร์วัฒนธรรมและผลประโยชน์ระหว่างประเทศการสร้างสะพานแห่งความเข้าใจต้องอาศัยทั้งปัญญาและหัวใจสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั่นคือภาพสะท้อนของนักการทูตที่มิได้ใช้เพียงถ้อยคำเจรจาแต่ใช้ความมุ่งมั่นและความเอื้ออาทรเป็นเครื่องมือเชื่อมโลกให้ใกล้กันมากขึ้นค่ะจากวันที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาพระองค์มิได้หยุดเพียงเป็นนักกฎหมายแต่เลือกเส้นทางที่ท้าทายยิ่งกว่าซึ่งก็คือเส้นทางของการทูตเพื่อผลักดันประเด็นที่มีผลต่อทั้งโลกและประเทศชาติการเสด็จไปทรงปฏิบัติพระภารกิจในฐานะเลขานุการเอกประจำคณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำสหประชาชาติณนครนิวยอร์กระหว่างปี2548ถึง2549นั่นคือจุดเริ่มต้นที่พระองค์ได้ทรงใช้ความรู้ความสามารถความเฉียบคมและพระทัยที่เปิดกว้างร่วมขับเคลื่อนนโยบายและข้อตกลงระหว่างประเทศและรวมไปถึงบทบาทสำคัญในคณะกรรมการสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่60การผลักดันปฏิญญากรุงเทพให้ได้รับการรับรองโดยสมัชชาสหประชาชาติในปี2548ซึ่งแสดงถึงพระอัจฉริยภาพด้านการทูตการเจรจาการทูตพหุภาคีให้ประจักษ์ต่อสายตานานาชาติค่ะสำหรับเรื่องราวของเจ้าหญิงนักการทูตนั้นนะคะไม่ใช่เพียงบันทึกหน้าหนึ่งของการทูตไทยแต่หากเป็นสิ่งที่ผู้คนน้อมรำลึกถึงพระเมตตาอันเปี่ยมล้นและการที่พระองค์ทรงทุ่มเทพระวิริยะอุตสาหะเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงและโอกาสให้กับผู้คนในสังคมโดยแท้ค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับการสวดพระอภิธรรมนั้นจะขอบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมนะครับโดยพระพิธีธรรมคือตำแหน่งของพระสงฆ์ที่มาสวดบทพระอภิธรรมในทํานองเฉพาะแล้วก็ได้รับพระราชทานนิตยภัตรจากพระมหากษัตริย์พระพิธีธรรมนั้นเกิดขึ้นในสมัยใดอันนี้ไม่มีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนนะครับหากวัดที่มีพระพิธีธรรมมาแต่เดิมก็จะมีทั้งสิ้น9วัดครับในปัจจุบันแต่ว่าในปัจจุบันนี้มี10วัดด้วยกันนะครับแต่ว่าแต่เดิมนั้นมี9วัดอันได้แก่วัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์วัดราชสิทธารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดราชบุรณะวัดสะเกษวัดโมลีโลกยารามวัดหงรัตนารามวัดอรุณราชวรารามนี่คือ9วัดแต่เดิมที่มีพระพิธีธรรมนะครับในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้เพิ่มพระพิธีธรรมวัดสุทัศน์เทพวรารามขึ้นมาใหม่เป็น10วัดและก็เลิกพระพิธีธรรมวัดโมลีโลกยารามเปลี่ยนมาเป็นวัดบวรนิเวศวิหารนะครับในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระพิธีธรรม10สำรับ10วัดด้วยกันนะครับแล้วในปัจจุบันนี้ก็เปลี่ยนจากวัดราชบูรณะวัดหงรัตนารามและวัดอรุณราชวรารามมาเป็นวัดอนงคารามวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดประยุรวงศาวาสครับส่วนกำหนดการในการสวดพระอภิธรรมนั้นก็แตกต่างไปตามพระอิสริยยศดังในงานพระบรมศพพระมหากษัตริย์ก็จะมีการอาราธนาสองสำรับด้วยกันสำรับละ4รูปนะครับถ้าเป็นพระบรมศพของพระมหากษัตริย์นะครับก็ผลัดเปลี่ยนกันไป4รูปนี้ผลัดเปลี่ยนกันสวดพระอภิธรรมตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนมีกำหนด100วันด้วยกันนะครับซึ่งทำนองการสวดพระอภิธรรมก็จะมีทำนองเฉพาะเรียกโดยรวมว่าทำนองหลวงครับ แล้วการสวดทำนองหลวงก็มี4ทำนองย่อยด้วยกันได้แก่ทำนองกะทำนองกะก็จะแบ่งเป็นกะเปิดโดยเน้นการออกเสียงคำสวดอย่างชัดเจนกะปิดก็จะเน้นการสวดเอื้อนเสียงยาวครับทำนองอีกทำนองหนึ่งคือทำนองที่สองทำนองเลื่อนทำนองนี้สวดเอื้อนเสียงทำนองติดต่อกันไม่ให้ขาดตอนนะครับทำนองอีกทำนองที่สามคือทำนองลากสุงทำนองนี้สวดออกเสียงหนักทุกตัวอักษรโดยเอื้อนเสียงจากหนักแล้วแผ่วลงไปหาเบาครับและทำนองที่สี่คือทำนองสารพันยะอันนี้ทำนองนี้จะเป็นการเน้นคำสวดชัดเจนและเอื้อนทำนองเสียงสูงต่ำครับนี่คือทำนองการสวดทั้ง4ทำนองของพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมที่เรียกโดยรวมว่าทำนองหลวงนั่นเองครับ
3: ท่านคะโครงการในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสการคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็กรวมถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยผ่านโครงการหลักที่สำคัญต่างๆมากมายนะคะอย่างเช่นมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างครบวงจรตั้งแต่การเตือนภัยการสนับสนุนถุงยางชีพไปจนถึงการฟื้นฟูอาชีพหลังน้ำลดภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนส่วนโครงการกำลังใจในพระดำรินั้นริเริ่มขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้กระทำผิดและผู้ต้องขังโดยเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงการดูแลแม่และเด็กในเรือนจำการฝึกอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้พ้นโทษสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืนนอกจากนี้ก็ยังมีสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นศูนย์กลางส่งเสริมการพัฒนากระบวนการยุติธรรมและผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นมาตรฐานสากลในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงส่วนมูลนิธินภาดำเนินงานเพื่อพัฒนาและสร้างอาชีพให้กับกลุ่มผู้ที่ก้าวพลาดและผู้ด้อยโอกาสโดยมีการฝึกทักษะแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อจัดจำหน่ายสร้างรายได้และคืนคนดีสู่สังคมค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งแก้ปัญหาสุนัขจรจัดอย่างยั่งยืนโดยมีการปรับปรุงศูนย์พักพิงสัตว์จัดจำหน่ายการทำหมันการฉีดวัคซีนรวมถึงรณรงค์ให้ประชาชนนั้นได้เลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบด้วยค่ะนี่คือโครงการในพระดำริของพระองค์ที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับประชาชนมากมายในปัจจุบันนะคะ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะการพระราชพิธีเกี่ยวกับพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงในราชสำนักไทยสะท้อนให้เห็นถึงทั้งพระเกียรติยศและขนบธรรมเนียมอันสืบทอดมาแต่โบราณอย่างลึกซึ้งหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่ปรากฏในพระราชพิธีนั่นก็คือพระโกศค่ะซึ่งถือเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศอันสูงส่งและเป็นสัญลักษณ์แห่งการถวายพระเกียรติยศสูงสุดแด่พระบรมวงศานุวงศ์ผู้สิ้นพระชนหรือพระมหากษัตริย์ผู้เสด็จสวรรคตนะคะพระโกศเป็นภาชนะทรงสูงยอดแหลมมีลักษณะเป็นเครื่องสูงใช้สำหรับทรงพระบรมศพหรือพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์โดยจัดสร้างอย่างประณีตตามลำดับพระอิสริยยศโครงสร้างของพระโกศโดยทั่วไปประกอบด้วย2ส่วนด้วยกันค่ะนั่นก็คือพระรองนะคะหรือชั้นนอกทำจากโครงไม้หุ้มทองคำและพระโกศค่ะหรือชั้นในทำจากโลหะเช่นเงินทองแดงหรือเหล็กพระโกศมีหลายประเภทนะคะแบ่งตามชั้นพระอิสริยยศของพระผู้วายชนอาทิพระโกศทองใหญ่ซึ่งใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงสุดพระโกศทองรองทรงและพระโกศทองเล็กซึ่งใช้สำหรับ พระบรมวงศานุวงศ์ตามลำดับชั้นโดยพระโกศแต่ละประเภทก็จะมีรูปแบบวัสดุและรายละเอียดทางศิลปกรรมที่แตกต่างกันค่ะอันสะท้อนถึงพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสูงสุดตามโบราณราชประเพณีพร้อมพระราชทานพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่9สำหรับทรงพระศพและพระราชทานฉัตรขาว7ชั้นกางกั้นพระโกศสำหรับพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่9นั้นสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องจากพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่1และพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่5มีสภาพชำรุดจากการใช้งานมานานเป็นเวลานานนะคะพระองค์ท่านจึงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างองค์ใหม่ขึ้นเมื่อพุทธศักราช2543และได้นำออกมาใช้เป็นครั้งแรกในการพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระนางเจ้าขออภัยค่ะสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์การพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในครั้งนี้จึงนับเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความวิจิตรงดงามแห่งราชประเพณีไทยตลอดจนความอาลัยสุดประมาณที่ประสบกนิกรชาวไทยมีต่อพระองค์ค่ะ
3: ท่านผู้ฟังคะการตั้งแต่งเครื่องอิสริยยศหน้าพระโกศทองใหญ่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นประกอบไปด้วยดอกไม้เอวดอกไม้ไหวเฟื่องอุบะและดอกไม้ทิศดอกไม้เอวนั้นชอบประดับในใบเทศขนาดเล็กปักประดับรอบเอวพระโกศเพื่อความวิจิตรงดงามดอกไม้ไหวหรือดอกไม้เพชรทำหน้าที่ประดับส่วนฝาพระโกศและชั้นเกี้ยวต่างๆโดยชิ้นงานจะสามารถแกว่งไหวได้เมื่อต้องลมส่วนเฟื่องอุบะนั้นเป็นเครื่องประดับที่สร้างเป็นดอกไม้เรียงร้อยกันปล่อยให้ห้อยหย่อนลงเป็นสายในแนวนอนและมีสเวตชัตร7ชั้นกางกั้นเป็นผ้าขาวที่กางกั้นเหนือพระโกศทองใหญ่นะคะส่วนเครื่องสูงและเครื่องอิสริยยศนั้นก็ประกอบไปด้วยพระอภิรมชุมสายเครื่องสูงประกอบอิสริยยศโดยเป็นฉัตรที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างวิจิตรด้วยการปักเส้นทองหักเป็นลวดลายลงบนผ้ามีต้นไม้เงินต้นไม้ทองรวมถึงเครื่องราชอิสริยภรณ์วางประดับเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศมีพุ่มดอกไม้และเครื่องทองน้อยสำหรับตั้งถวายสักการะพระศพการประดิษฐานพระศพภายใต้พระโกศทองใหญ่นั้นอยู่ณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายใต้พระบรมมหาราชวังโดยมีการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมอย่างสมพระเกียรติค่ะ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับฉัตรนั้นนะคะก็เป็นเครื่องหมายแห่งเกียรติยศอันสูงสุดในราชสำนักไทยฉัตรไม่ใช่เพียงเครื่องสูงประดับตกแต่งแต่คือเครื่องราชสัญลักษณ์อันทรงคุณค่าในพระราชพิธีและงานสำคัญของพระราชวงศ์ไทยซึ่งเป็นสัญลักษณ์แสดงฐานันดรศักดิ์และเกียรติยศของผู้ที่ได้รับพระราชทานโดยเฉพาะพระมหากษัตริย์สมเด็จพระบรมวงศานุวงศ์และผู้ทรงคุณูปการต่อแผ่นดินค่ะสำหรับฉัตรสีขาวนั้นแบ่งออกเป็น4ชนิดตามจำนวนชั้นนะคะกล่าวคือชั้นแรกค่ะพระนพพดลมหาเสวตฉัตรหรือฉัตรสีขาว9ชั้นซึ่งถือเป็นฉัตรสูงสุดซึ่งเรียกว่าพระมหาเสวตฉัตรนะคะซึ่งใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเฉพาะพระมหากษัตริย์ผู้ผ่านการราชาภิเษกแล้วโดยจะประดิษฐานเหนือพระเสวตฉัตรหรือปักในพระที่นั่งและพระแท่นในโบราณสถานสำคัญเช่นพระที่นั่งพัทรบิดพระแท่นบรรทมเป็นต้นนะคะและสำหรับชั้นถัดมานั่นก็คือฉัตรสีขาว7ชั้นซึ่ง ชื่อเรียกฉัตรสีขาว7ชั้นนั้นนั่นก็คือพระสัปตปดลเสวตฉัตรซึ่งประดิษฐานสำหรับพระมหากษัตริย์ที่ยังไม่ได้ผ่านพิธีบรมราชาภิเษกเช่นสมเด็จพระอัครมเหสีสมเด็จพระบรมราชินีหรือพระบรมราชาธิราชที่ยังไม่ได้รับพระราชทานพระนพพระดลมเสวตฉัตรค่ะสำหรับฉัตรชั้นที่3นั่นคือฉัตรสีขาว5ชั้นหรือพระเบญจปดลเสวตฉัตรใช้สำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ที่ดำรงพระอิสริยศักดิ์เป็นเจ้าฟ้าชั้นพระอัครราชกุมารีพระอัครราชชายาและสมาชิกราชวงศ์ที่ได้รับพระราชทานฐานันดรเป็นสมเด็จพระมหาสมณเจ้ารวมถึงชั้นที่4นั่นก็คือเสวตฉัตร3ชั้นใช้สำหรับพระอัครชายาในสมเด็จพระสังฆราชหรือสมณศักดิ์สูงในมหาสังฆปรินายกเป็นฉัตรประจำเกียรติของฝ่ายสงฆ์ในระดับสูงค่ะคำว่าฉัตรนั้นหมายถึงเครื่องสูงชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเป็นซี่ร่มซ้อนกันขึ้นเป็นชั้นชั้นแต่ละระดับจะสะท้อนถึงฐานะอันทรงเกียรติของผู้ได้รับพระราชทานฉัตรนั้นๆอย่างเป็นลำดับตามโบราณราชประเพณีและแน่นอนนะคะสำหรับในพิธีพระศพสมเด็จ
1: ครับในพิธีการพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ในครั้งนี้มีการเฉลิมพระยศเป็นฉัตร7ชั้นนะครับกางกั้นเหนือพระศพแล้วก็เหนือพระโกศด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้ขบวนรถยนต์พระที่นั่งได้เคลื่อนเข้ามาในบริเวณพระบรมมหาราชวังแล้วครับ

0: Hop.
1: เรียบปุ๊บไปหันปุ๊บยกออก

ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้ขบวนรถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้เคลื่อนเข้ามาบริเวณประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินลงจากรถยนต์พระที่นั่งเพื่อที่จะส่งพระดำเนินขึ้นไปทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาในลำดับต่อไปนะครับซึ่งพระที่นั่งทั้งสององค์นี้ทั้งพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นจะเชื่อมต่อกันนะครับซึ่งจะมีทางเชื่อมต่อก็คือบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยานั่นเองครับท่านผู้ฟังครับนอกจากนี้แล้วในการสวดพระพิธรรมพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพหรือว่าจะเป็นพระบรมศพก็ตามแต่นะครับก็จะมีวงปี่พาทย์ต่างๆที่จะต้องบรรเลงซึ่งถือว่าวงปี่พาทย์นั้นมีบทบาทสำคัญในการประโคมประกอบพิธีศพอย่างมีแบบแผนของไทยมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลเลยทีเดียวครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีได้เข้ามาภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาแล้วทรงกราบครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันออกตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงคมพระพิธีธรรมก็จะสวดพระพิธรรมในลำดับ

0: านผู้ฟังครับในขณะนี้พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมได้ทำการสวดพระอภิธรรมครบทั้ง4จบแล้วนะครับเจ้าพนักงานก็จะได้นิมนต์พระราชาคณะ1รูปที่จะถวายอดิเรกและนิมนต์พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม8รูปขึ้นนั่งยังอาจส่งไว้พร้อมในลำดับต่อไปแล้วก็จะมีการลาดพระภูษาโยงด้วยครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับรายชื่อพระพิธีธรรมเตียงสวดที่1ประกอบด้วยพระมหาพิสิทธิพงศ์ปวิสิทโธพระมหาวิรุฒอภินาโทพระมหาวโรธธรรมวโรและพระครูสังฆการวิจิตรจากวัดประวรนิเวศวิหารซึ่งเมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็นทํานองสวดสรพัญญะค่ะ
2: ส่วนเตียงสวดที่สองพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษประกอบไปด้วยพระครูนันทกิตติคุณพระมหากฤษณะกิตติปัญโยพระมหาภาคภูมิภูริปยโยพระมหาฤทธิชัยญาณิธิโกซึ่งทำนองที่สวดนั้นเป็นทำนองเลื่อนกับทำนองสารพัญญะค่ะ
0: และในขณะนี้ครับเจ้าพนักงานกำลังลาดพระภูษาโยงนะครับอีกสักครู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะได้ส่งพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรเสร็จแล้วจะประทับพระราชอาสน์หลังจากนั้นพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะสดับปกรณ์เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากพระที่นั่งครับนี่คือกำหนดการต่างๆนี่คือหมายกำหนดการที่จะเกิดขึ้นในช่วงของการที่จะทรงหลั่งทักษิโณทกและทรงทอดผ้าไตรในลำดับต่อไปด้วยนะครับซึ่งการที่ปูลาดภูษาโยงและรองโยงนั้นเป็นการเชื่อมต่อเรียกว่าเป็นการเชื่อมต่อให้เกิดขึ้นในการที่จะให้ผู้วายชนนั้นได้รับบุญที่ได้ทำไว้นะครับซึ่งการใช้ภูษาโยงก็มีทั้งพิธีราษฎร์และพิธีหลวงด้วยกันนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทอดผ้าไตรแด่พระสงฆ์ที่ได้สวดพระพิธรรมทั้ง8รูปนะครับและสำหรับพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ที่จะทำการในส่วนของการถวายอดิเรกอีกสักครู่หนึ่งหลังจากสดับปกรณ์แล้วก็ถวายอนุโมทนาและถวายอดิเรกในวันนี้นั้นคือพระเทพวชิราภินันท์วัดบวรนิเวศวิหารนะครับจะเป็นผู้ที่ถวายอดิเรกในลำดับต่อไปครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทอดผ้าไตรเสร็จเรียบร้อยแล้วส่งพระดำเนินกลับมานั่งที่พระราชอาสน์ประสงค์ทั้งนั้นจะได้สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและทรงหลังทักษิณทกในลำดับต่อ

0: พระภูษาโยงนั้นเป็นสายที่โยงมาจากพระโกศล
1: ยะวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปัตติตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโท

เรกวัตสสตังชีวโตอติเรกวัตสสตังชีวโตอติเรกวัตสสตังชีวโตทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนธมหาราชาสัปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิลาโภชโยนิจจังปรเมนธมหาราชวรสะปรมราชินียาสหภวตุสัพพทาขอถวายพระพร

0: ท่านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่พระสงฆ์ที่ถวายอดิเรกคือพระเทพวชิราภินันท์วัดบวรนิเวศวิหารนะครับเป็นพระสงฆ์ที่ถวายอดิเรกครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นลงจากอาสงนะครับอีกสักครู่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อไปทรงกราบและหลังจากนั้นจะทรงรับการถวายความเคารพจากผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทนะครับเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์นะครับคือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตตมางกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีก็จะออกจากก็จะไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในลำดับต่อไปด้วยนะครับเพื่อเสด็จออกไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในลำดับต่อไปด้วยครับ
1: ท่านผู้ฟังคะสำหรับพัดที่ใช้ในการสวดพระพิธีธรรมนั้นหากตีความจากการเรียงสีของพัดคือสีเหลืองแดงน้ำเงินและเขียวจะสื่อความหมายถึงธาตุทั้ง4คือดินน้ำลมไฟการเรียงธาตุทั้ง4ของพัดพระพิธีธรรมสื่อความหมายถึงการสูญสลายไปของธาตุทั้ง4ซึ่งแสดงถึงความไม่เที่ยงแท้ของชีวิตมนุษย์นั่นเองพัดสีเหลืองจะสื่อถึงธาตุลมเมื่อคนเราสิ้นชีวิตลงไปแล้วธาตุลมก็จะหมดสิ้นไปก่อนที่ร่างกายศพของเรานั้นจะหนักเพราะว่าไม่มีลมคอยพยุงอยู่ดังจะเห็นได้ว่าเมื่อเราตายแม้จะเป็นคนตัวเล็กๆแต่ร่างกายก็จะหนักขึ้นจนแบกกันคนเดียวแทบจะไม่ไหวนะคะพัดสีแดงจะสื่อถึงธาตุไฟเมื่อธาตุลมหมดไปธาตุไฟจึงค่อยๆหมดตามร่างกายของเราจึงเย็นลงและค่อยๆแข็งขึ้นในที่สุดพัดสีน้ำเงินสื่อถึงธาตุน้ำหลังจากที่ธาตุลมธาตุไฟค่อยๆสลายตามไปจากร่างกายก็ถึงเวลาที่ธาตุน้ำนั้นจะค่อยๆระเหยออกจากร่างกายทำให้ร่างกายค่อยๆอืดค่อยๆบวมและก็เน่าไปในที่สุดพัดสีเขียวสื่อถึงธาตุดินเมื่อธาตุทั้ง3ข้างต้นออกจากร่างกายไปแล้วร่างกายก็จะเหี่ยวลงเหลือเพียงธาตุดินที่คงอยู่ซึ่งสีทั้ง4ของพัดในการสวดพระอภิธรรมพระศพจึงมีความหมายเป็นปริศนาธรรมอยู่แสดงถึงธาตุทั้ง4ในกายคนนั่นเองค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระดำเนินเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านแถวของผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทซึ่งได้ถวายความเคารพเพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทต่อไปเพื่อไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับปริศนาธรรมแห่งพระราชพิธีสงน้ำพระบรมศพอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือทำไมถึงต้องหักพระสางหรือหวีนะคะซึ่งพระสางหรือหวีนั้นก็จะเป็นเครื่องใช้ส่วนพระองค์ที่ใช้สำหรับดูแลพระเกศาดังนั้นการถวายพระสางจึงมีความหมายถึงการถวายเครื่องใช้ส่วนพระองค์เพื่อประกอบพระราชพิธีให้ครบถ้วนตามแบบแผนโบราณราชประเพณีโดยหนึ่งในขั้นตอนการหวีผมหักพระสางตามโบราณราชประเพณีในพระราชพิธีศพของราชวงศ์ไทยนั้นนะคะมีดังนี้ ใช้พระสางไม้ที่เจ้าพนักงานเตรียมไว้มีวิธีการสางหรือหวีซึ่งจะเริ่มจากการสางพระเกศาขึ้นครั้งหนึ่งลงครั้งหนึ่งแล้วสางกลับขึ้นอีกครั้งหนึ่งซึ่งมีความหมายเชิงสัญลักษณ์เช่นการหวีขึ้นสื่อถึงการยกขึ้นแห่งเกียรติยศหรือการถวายเกียรติส่วนการหวีลงหมายถึงการสิ้นพระชนหรือการคืนสู่ความสงบจากนั้นจึงหักพระสางวางไว้ที่พานซึ่งหมายถึงเสร็จสิ้นการใช้เครื่องใช้ส่วนพระองค์ในโลกนี้หมายความว่าพระองค์ได้เสด็จสวรรคตแล้วและเครื่องนั้นจะไม่ถูกนำมาใช้อีกต่อไปเป็นการแสดงถึงการสิ้นสุดแห่งวาระแห่งพระชนชีพอย่างสมพระเกียรติค่ะท่านผู้ฟังคะและนอกจากนั้นนะคะสำหรับเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศเจ้านายฝ่ายในชั้นเจ้าฟ้าเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคนั้นคือสิ่งของเครื่องใช้ส่วนพระองค์ที่พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศโดยทั่วไปทำด้วยทองคำลงยาอย่างประณีตซึ่งพัฒนามาจากเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันในสมัยโบราณเช่นเครื่องเสวยและเครื่องเชี่ยนหมากเครื่องราชูปโภคชั้นเจ้าฟ้าที่สำคัญได้แก่พานพระศรีทองคำลงยาเครื่องพร้อมหีบพระศรีทองคำลงยาพร้อมพานทองคำลงยาขันพระสุทารถทองคำพร้อมพานทองคำกาน้ำเสวยและถาดรองทองคำขันสงพระพักทองคำลงยาและพานรองและบ้วนพระโอษฐ์ทองคำลงยาค่ะซึ่งความแตกต่างของเครื่องราชูปโภคและเครื่องอิสริยยศระหว่างชั้นเจ้าฟ้าและพระองค์เจ้าก็จะถูกจำแนกอย่างชัดเจนตามฐานดรศักดิ์ผ่านวัสดุลวดลายและจำนวนสิ่งของในสำรับเพื่อแสดงถึงลำดับอาวุโสในราชสำนักค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสร็จสิ้นในส่วนของการถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วนะครับกำลังจะเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภานะครับเพื่อที่จะประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตนะครับเมื่อทุกพระองค์ประทับรถยนต์พระที่นั่งรถยนต์ที่นั่งเรียบร้อยแล้วดนตรีก็จะดังขึ้นเพื่อส่งเสด็จนะครับขบวนรถยนต์พระที่นั่งในลำดับต่อไปด้วยนะครับในขณะนี้ทหารรักษาพระองค์ได้สั่งเตรียมพร้อมแล้วเพื่อที่จะรับในการส่งเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะครับไม่ว่าจะเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยานีครับ
1: ฟังคะองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมกจะปรับเวลาเดินรถชัตเทิลบัสฟรีในวันพรุ่งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยนะคะโดยให้บริการ6เส้นทางหลักเชื่อมต่อจุดสำคัญเข้าสู่สนามหลวงจากสถานีท่าพระสถานีสนามชัยอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สถานีขนส่งสายใต้ใหม่และประตูเทวาภิรมย์โดยให้บริการเที่ยวแรกตั้งแต่เวลา 7:00 นขณะที่รถเที่ยวสุดท้ายจะออกจากสนามหลวงเวลา 18:00 นหรือจนกว่าประชาชนจะเดินทางออกจากพื้นที่ครบทั้งหมดค่ะ ส่วนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เตรียมพร้อมรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายนะคะได้แก่สายสีน้ำเงินสีม่วงสีเหลืองและสีชมพูพร้อมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแล้วก็เพิ่มขบวนรถเสริมโดยจัดรถบริการรับส่งฟรีระหว่างสถานีรถไฟฟ้า MRTไปยังสนามหลวง2จุดคือสถานีท่าพระทางออกที่1และสถานีสนามชัยทางออกที่1รวมทั้งเปิดอาคารจอดรถแล้วจอดกว่า10แห่งเพื่อรองรับเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถจอดรถแล้วก็เดินทางต่อด้วยระบบรางเข้าสู่พื้นที่สนามหลวงได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะขณะที่บริษัทขนส่งจำกัดหรือว่าบขส.ก็ได้เตรียมรถโดยสารและรถร่วมบริการรองรับประชาชนที่จะเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครเฉลี่ยวันละ 5,000 ถึง 6,000 เที่ยววิ่งรองรับผู้โดยสารได้ราว 80,000 ถึง 90,000 คนต่อวันและจะเพิ่มเที่ยวรถหากว่ามีผู้โดยสารหนาแน่นรวมทั้งเปิดพื้นที่จอดรถฟรีที่สถานีขนส่งหมอชิด2บรมราชชนนีและเอกมัยตลอดช่วงการจัดงานค่ะส่วนด้านบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือAOT นะคะก็ได้เตรียมความพร้อมสนามบินทั้ง6แห่งคือสุวรรณภูมิดอนเมืองเชียงใหม่แม่ฟ้าหลวงเชียงรายภูเก็ตและหาดใหญ่รองรับประชาชนเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครโดยสนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมืองก็มีรถโดยสารสาธารณะ Airport Rail Link และรถไฟฟ้าสายสีแดงในการรองรับการเดินทางเพื่อเชื่อมต่อไปยังพื้นที่จัดงานได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับนอกจากในการพิธีพระศพในการพระราชพิธีพระศพในครั้งนี้นอกจากมีการสวดพระอภิธรรมจากพระอภิธรรมแล้วนี่นะครับก็จะมีในส่วนของการประโคมย่ำยามที่จะต้องปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอทุกวันนะครับซึ่งการประโคมย่ำยามนั้นถือว่าเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศอย่างหนึ่งแล้วก็ยังถือเป็นเครื่องบอกเวลาแก่เจ้าพนักงานในการปฏิบัติงานนะครับซึ่งการประโคมย่ำยามนี้คาดเดากันว่าอาจจะรับมาจากการย่ำยามในวัฒนธรรมอินเดียโบราณครับโดยกระทำทุก3ชั่วโมงเริ่มจาก6นาฬิกาจนถึง21นาฬิกาครับทั้งนี้ทั้งนั้นรูปแบบการประโคมย่ำยามก็มีหลักเกณฑ์แน่นอนมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วครับโดยใช้วงเครื่องสูงซึ่งประกอบไปด้วยปี่ฉไนกลองชนะสังและแตรงอนแล้วต่อมาได้มีการเพิ่มวงปี่พาทย์นางหงร่วมประโคมตั้งแต่ครั้งงานพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นคราวแรกครับตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งกำลังจะเคลื่อนออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อที่จะเคลื่อนพระราชดำเนินกลับไปยังพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปครับ
3: ไว้มองลงทางซ้ายลง

0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ครับได้เสด็จพระราชดำเนินลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทประทับรถยนต์พระที่นั่งเรียบร้อยแล้วครับรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครับ
1: เรียบยกอบยกยกอบยก

0: ท่านผู้ฟังคะสำหรับการถ่ายทอดเสียงในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะสำหรับในวันพรุ่งนี้ค่ะก็จะมีการถ่ายทอดเสียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในเวลา 18:45 น.สำหรับการถ่ายทอดเสียงในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสถานีที่รับสัญญาณนะคะและทีมงานถ่ายทอดเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอยุติการถ่ายทอดเสียงไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรขอความร่วมมือประชาชนงดแชร์หรือส่งต่อภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ที่ถูกดัดแปลงด้วย AI การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติสวีเดนเล่นเกมรุกชนะตุนิเซีย5-1ขึ้นจากฝูงกลุ่ม F ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่15 มิถุนายน พุทธศักราช 2569วันนี้เวลา 19:06 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2 ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงกราบจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเมื่อครบ4 จบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรถวายพระราชาคณะ1 รูปที่ถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม8 รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติเสร็จแล้วทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา6:45 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปทรงบาทพระสงฆ์เนื่องในโอกาสวันกำเนิดครบ9 ปีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย112 ปีวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยณสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 8:54 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้นางนนพันธ์ล่ำซำประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนและกรรมการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และร้อยเอกหญิงชยาดาหนีพานรองกรรมการผู้จัดการบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ต่อจากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2569ของคณะกรรมการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์จบข่าวในพระราชสำนัก
1: สำนักจุฬาราชมนตรีประกาศแนวทางปฏิบัติและการไว้ทุกข์สำหรับพี่น้องมุสลิมเพื่อแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีได้ลงนามประกาศแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแสดงความอาลัยและการแต่งกายไว้ทุกข์สำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลามต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยข้าราชการทั้งชายและหญิงให้แต่งเครื่องแบบปกติขาวหรือเครื่องแบบตามที่ราชการกำหนดเว้นแต่จะได้มีการยกเว้นหรืออนุโลมเป็นอย่างอื่นประชาชนทั่วไปให้แต่งกายด้วยเครื่องแต่งกายโทนสีสุภาพไม่ฉูดฉาดการเข้าถวายอาลัยพระศพให้ผู้เข้าถวายอาลัยยืนตรงสงบนิ่งหากจะก้มศีรษะคำนับก็สามารถกระทำได้ในกรอบลักษณะที่ไม่ถึงระดับรุกวะหรือการก้มศีรษะที่ลำตัวขนานกับพื้นหรือในกรณีนั่งให้นั่งพับเพียบตัวตรงสงบนิ่งเจริญรอยตามพระจริยวัตรอันงดงามในการเป็นแบบอย่างแห่งการอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนตลอดจนการสร้างสรรค์สังคมที่เปี่ยมด้วยความยุติธรรมความเสมอภาคและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ประชาชนที่เข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประเทศชาติและประสบกนิกรชาวไทย
2: ตลอดทั้งวันที่สำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เปิดการถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังเป็นวันที่2มีประชาชนทยอยเดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปจำนวนมากทั้งจากในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดโดยต่างตั้งใจมาแสดงความอาลัยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณนายนครเรศนิลวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพระพิทยาอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกกล่าวว่าได้นำคณะครูและนักเรียนกว่า40คนมาร่วมลงนามแสดงความอาลัยทรงเป็นต้นแบบของการสืบสานแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานหนักเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
3: พระองค์พาทรงเป็นแบบอย่างในส่วนที่เราจะน้อมนำไปสู่หลักชัยพระบรมราโชบายทางด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่10ซึ่งบอกว่าการมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองจะทำให้เราได้เป็นพลเมืองดีมีงานทำตามพระบรมราโชบาย
2: ขณะที่นางอารยาสีเทพเดินทางมาจากย่านบางบัวทองกล่าวว่ายังคงจดจำภาพการเสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจโครงการกำลังใจในพระดำริที่ช่วยเหลือผู้ต้องขังและผู้คุมประพฤติให้มีโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่ผ่านการให้โอกาสและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
4: ท่านมาทำโครงการต่างๆและช่วยเหลือเด็กผู้หญิงก็รู้สึกดีค่ะแล้วก็เสียดายที่ท่านจากไปไวจริงท่านควรจะได้อยู่ที่จะช่วยพัฒนาประเทศในเรื่องต่างๆได้เยอะเสียดายมาก
2: สำหรับประชาชนที่เดินทางมาจะมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกทั้งการแจกอาหารน้ำดื่มพระราชทานแก่ผู้เข้าร่วมถวายสักการะอีกทั้งยังมีจุดบริการบริเวณอุโมงค์หน้าพระลานให้ยืมเครื่องแต่งกายจุดบริการทางการแพทย์การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้พิการการให้บริการรถชัตเทิลบัสรอบพื้นที่ท้องสนามหลวงและรถจักรยานยนต์จิตอาสาที่มาร่วมอำนวยความสะดวกรับส่งไปยังรถไฟใต้ดินโดยสามารถเดินทางเข้าสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามแสดงความอาลัยได้จนถึงวันพรุ่งนี้ระหว่างเวลา 8:30 น. ถึง 16:00 น. มาริชโยรายงาน
1: ู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานจิตอาสา904มุ่งขยายงานบริการสาธารณประโยชน์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
5: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนจิตอาสา904จังหวัดนราธิวาสมีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสผู้แทนค่ายจุฬาภรณ์จิตอาสา904และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำให้จิตอาสา904ทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นเสียสละและเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของจังหวัดอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสร้างประโยชน์สุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้ที่ประชุมได้รับทราบการรายงานตัวของผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาค4รุ่นที่6ประจำปี2569จำนวน23คนซึ่งจะเข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนและขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่พร้อมกันนี้ได้ร่วมพิจารณาแผนการดำเนินงานจิตอาสาของแต่ละอำเภอเพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงรวมถึงการกำหนดโครงสร้างและสถานที่ตั้งศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดนราธิวาสเพื่อให้การประสานงานเป็นไปอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรขอความร่วมมือประชาชนตรวจสอบที่มาและงดแชร์หรือส่งต่อภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ที่ถูกดัดแปลงด้วย AI ฝ่าฝืนมีความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์
6: พลตรีธรรมนูญไม้สนโฆษกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.กล่าวถึงกรณีการเผยแพร่ภาพที่ถูกสร้างและดัดแปลงด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขณะเสด็จพระราชดำเนินในพระราชพิธีเกี่ยวกับการเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งผ่านการสร้างและปรับแต่งด้วย AI ในลักษณะที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงส่งผลให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนและความสับสนในสังคมซึ่งการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์หรือเผยแพร่ส่งต่อข้อมูลอันเป็นเท็จหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือไม่ตรงตามความเป็นจริงจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนหรืออาจกระทบต่อความมั่นคงของประเทศอาจเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซึ่งขอความร่วมมือประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับและส่งต่อข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์คนตรวจสอบแหล่งที่มาก่อนทุกครั้งเพื่อป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลเท็จเป็นยวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเชิญชวนเลือกซื้อสินค้าชุมชนโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยผ่านแพลตฟอร์ม Next Gen Commerce และ Thailand Postmart ที่เปิดจำหน่ายจนถึงวันที่23มิถุนายนนี้นายปรัชญาไพโรจน์กุลมณีผู้อำนวยการกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการไทยใช้วัตถุดิบภายในประเทศทั้งของกินของใช้คุณภาพของฝากและสินค้าชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ผ่านโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยที่จำหน่ายบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซไทยทั้ง Next Gen Commerce และ Thailand Postmart โดยจะได้รับส่วนลด100บาทเมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่200บาทขึ้นไปพร้อมทั้งคูปองค่าจัดส่งฟรีโดยโครงการดังกล่าวจะจัดจำหน่ายสินค้าไปจนถึงวันที่23มิถุนายนนี้ทั้งนี้เพื่อช่วยลดค่าครองชีพแก่ประชาชนสนับสนุนการบริโภคสินค้าไทยและยังได้ช่วยให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SMEs เดินหน้าต่อได้เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากการประปาส่วนภูมิภาคร่วมกับพันธมิตร12หน่วยงานลงนามบันทึกความเข้าใจสนับสนุนการนำงานวิจัยและนวัตกรรมพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลง
7: นายนิพิธทองสะอาดรองผู้ว่าการทรัพยากรบุคคลและบริหารองค์กร การประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.เปิดเผยภายหลังพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU โครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาผลงานและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้บริการน้ำประปาระหว่างหน่วยงานของภาครัฐภาคเอกชนและสถาบันการศึกษารวม12หน่วยงานว่าความร่วมมือนี้มีเป้าหมายสำคัญเพื่อเปิดกว้างในการรับองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากภาคส่วนต่างๆมาร่วมพัฒนาการดำเนินงานของกปภ.ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอกทั้งผู้ประกอบการ SME และสตาร์ทอัพที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้ามามีส่วนร่วมในการวิจัยพัฒนาและต่อยอดนวัตกรรมเพื่อสร้างประโยชน์ต่อระบบบริหารจัดการน้ำประปาอย่างครบวงจรตั้งแต่กระบวนการผลิตน้ำประปาไปจนถึงการส่งมอบบริการถึงผู้ใช้
8: จริงๆแล้วเนี่ยในความร่วมมือต่างๆเนี่ยเราทำเป็นระยะในแต่ละทำแตกย่อยแต่ละหน่วยงานแต่ในวันนี้เนี่ยต้องเรียกว่าเป็นความร่วมมือที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือทั้งใหญ่นะครับและเป็นภาพรวมในความร่วมมืออย่างจริงๆจังๆนะครับแล้วก็จะเห็นการบูรณาการการต่อยอดในเชิงวิชาการการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมนะครับก็นับว่าเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกของการประปาส่วนภูมิภาคที่จะดำเนินการในลักษณะนี้ครับ
7: เราพูดว่าการกปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่าจากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันกปภ.จำเป็นต้องปรับตัวทั้งในด้านระบบงานกระบวนการบริหารจัดการและการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อให้สามารถก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งการขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรมเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของกปภ.ในการมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีความทันสมัยมีประสิทธิภาพและเติบโตอย่างยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ดลภา สุภรัตน์ สมบัติรายงาน
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: 20นาฬิกา27นาทีต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม F นัดแรกทีมชาติสวีเดนแสดงคุณภาพเกมรุกที่ดุดันไล่ถล่มทีมชาติตูนิเซียขาดลอย5-1คว้า3แต้มทะยานขึ้นรั้งจากฝูงกลุ่ม F เหนือญี่ปุ่นและเนเธอร์แลนด์โปรแกรมนัดต่อไปในกลุ่ม F เนเธอร์แลนด์พบสวีเดนในวันที่21มิถุนายนเวลา 0:00 น.ตามเวลาประเทศไทยและญี่ปุ่นพบตูนิเซียในวันเดียวกันเวลา 11:00 น.สำหรับการแข่งขันในคืนนี้จนถึงช่วงเช้าวันพรุ่งนี้มีแข่งขันอีก4คู่กลุ่ม H สเปนพบเคปเวิร์ดเวลา23นาฬิกาและซาอุดีอาระเบียพบอุรุกวัยเวลา5นาฬิกาด้านกลุ่ม G เบลเยียมพบอียิปต์เวลา2นาฬิกาและอิหร่านพบนิวซีแลนด์เวลา7นาฬิกาสำนักข่าว BBC รายงานว่าเรอัลมาดริดยอดทีมจากศึกลาลิก้าสเปนบรรลุข้อตกลงคว้าตัวมาร์คคูคูเรย่ากองหลังทีมชาติสเปนของเชลซีมาร่วมทีมแล้วในราคาค่าตัว 47.5 ล้านปอนด์บวกกับแอดออนตามผลงานที่อาจขึ้นไปสูงสุดที่ 4.3 ล้านปอนด์สำหรับคูคูเรย่าย้ายจากไบรตันไปร่วมทีมเชลซีเมื่อปี2022ปัจจุบันยังเหลือสัญญาค้าแข้งในถิ่นแซมปอร์ตบิดอีก3ปีมีรายงานว่าเขาอยากกลับไปค้าแข้งในสเปนหลังจากเติบโตมจากอะคาเดมีของบาร์เซโลนาโดยนอกจากเรอัลมาดริดแล้วยังมีข่าวลือเชื่อมโยงกับบาร์ซ่าและแอตเลติโกมาดริดอีกด้วยการแข่งขันรถสูตร1หรือ F1 รายการบาร์เซโลนากาตาลุญญากลางปีที่มอนเตเมโลประเทศสเปนลูอิสแฮมิลตันนักขับชาวอังกฤษคว้าชัยชนะครั้งแรกให้กับเฟอร์รารี่ได้สำเร็จด้วยเวลา1ชั่วโมง32นาที 28.105 วินาทีนับเป็นแชมป์ครั้งแรกของแฮมิลตันตั้งแต่รายการเบลเยียมกลางปีเมื่อปี2024ซึ่งตอนนั้นยังขับให้กับเมอร์เซเดส ขณะที่เคมีอันโตเนลลี่

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences.And thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทน

าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกนิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หึทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคน

0: พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
3: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
4: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
3: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
5: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์ไม่พลาดทุกข่าวสารกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประเด็นสำคัญและนโยบายรัฐบาลกับรายการคุยข่าวรอบวันติดตามได้ที่นี่สวทเชียงใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์20:30 น.ถึง21:00 น.
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะเราเจอกันแบบนี้เป็นประจำในทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ค่ำๆมืดๆเลยค่ะ20:30 น.ถึง21:00 น.ทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ของกรมประชาสัมพันธ์นอกจากเราจะเจอกันในช่วงเวลาแบบนี้แล้วมืดๆค่ำๆค่ะเรายังไปเจอกันอีกครั้งผ่านทางวิทยุภาคประชาชนในเครือข่ายสวทช.เชียงใหม่ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนและอำเภอแม่เสรียงของจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะในช่วงเวลา 7:30 น.เป็นต้นไปถึง 8:00 น.ในวันอังคารถึงวันศุกร์หลากหลายช่องทางที่เราสามารถเจอกันได้รวมถึงหลากหลายข่าวสารยังคงนำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการคุยข่าวรอบวันรับหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้โดยดิฉันพี่มนกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะมาพร้อมกับข่าวสารหลากหลายประเด็นเราจะไปเริ่มต้นกันที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1เสริมสร้างทักษะนักสื่อสารความหมายล้านนารุ่นที่2ทางด้านของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาสถาบันอุดมศึกษาต้นแบบประจำภาคเหนือยกระดับการเรียนรู้สู่พื้นที่จริงขับเคลื่อนศูนย์นวัตกรภูมิภาคคุณตาวัย75ปีปลูกทุเรียนหลากหลายสายพันธุ์ทดแทนลำไยที่จังหวัดเชียงใหม่สร้างรายได้เป็นเกาะเป็นกำเลยค่ะไปปิดท้ายกันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยขอความร่วมมือธนาคารพาณิชย์สถาบันการเงินเร่งให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบค่ะจากสงครามตะวันออกกลางช่วงนี้เราจะไปพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามรับฟังรายของข่าวในรายการคุยข่าวรอบวันไปพร้อมๆกันค่ะ
1: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
7: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
1: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์คุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะกลับเข้ามากันในช่วงนี้เราจะมาติดตามรายของข่าวในรายการไปพร้อมๆกันเราจะไปเริ่มต้นกันด้วยเรื่องราวของจังหวัดเชียงใหม่เดินหน้าพัฒนานักสื่อความหมายประเพณีล้านนายกระดับทุนวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวคุณภาพสร้างรายได้อย่างยั่งยืนเราจะไปตามเรื่องนี้กับคุณคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะ
8: ที่โรงแรมเดอะแกรนด์ชัยพฤกษ์นิมมานเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลณราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนานักสื่อสารความหมายประเพณีล้านนาภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาประจำปีงบประมาณ

0: พ.ศ. 2569เพื่อร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการสื่อสารความหมายประเพณีและอัตลักษณ์ท้องถิ่นของล้านนาโดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและผู้เข้าร่วมโครงการจากกลุ่มพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางและจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้เป็นผู้นำการสื่อสารความหมายทางวัฒนธรรมและประเพณีล้านนาอย่างมืออาชีพเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะการเล่าเรื่องให้แก่บุคลากรด้านการท่องเที่ยวมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์ผ่านกระบวนการเรียนรู้3ส่วนได้แก่การเสริมองค์ความรู้การลงพื้นที่ศึกษาดูงานและการประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาพื้นที่จริงสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้เข้ามาเยี่ยมเยือนพื้นที่ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งมากยิ่งขึ้นทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นจำนวน2รุ่นได้แก่รุ่นที่1ระหว่างวันที่8ถึง10มิถุนายน2569และรุ่นที่2ระหว่างวันที่15ถึง17มิถุนายน2569โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการดำเนินการในรุ่นที่2ผลักดันให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1สู่การเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือหรือ Creative ล้านนาซึ่งนักสื่อสารความหมายถือเป็นกำลังสำคัญในการถ่ายทอดอัตลักษณ์คุณค่าและประเพณีล้านนาให้แก่นักท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้องสร้างสรรค์และช่วยสร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชนท้องถิ่นในระยะยาว
1: ไปต่อกันที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาสถาบันอุดมศึกษาต้นแบบประจำภาคเหนือยกระดับการเรียนรู้สู่พื้นที่จริงชูม่อนล้านโมเดลชุมชนต้นแบบภาคเหนือขับเคลื่อนศูนย์สร้างนวัตกรภูมิภาคมุ่งยกระดับเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากค่ะที่โรงแรมคุ้มภูคำอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายดนุพรปุณกันผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานเปิดงานแล้วก็มอบแนวทางการบูรณาการความร่วมมือเพื่อพัฒนาแล้วก็ยกระดับครูกรมส่งเสริมการเรียนรู้สู่ครูนวัตกรค่ะซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นในช่วงของวันที่15ถึง17มิถุนายน2569แล้วก็เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่มุ่งนำองค์ความรู้ด้านการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่21ค่ะพร้อมยกระดับระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตแล้วก็เสริมสร้างศักยภาพของครูให้สามารถออกแบบและสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์บริบทของพื้นที่ได้อย่างแท้จริงสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดตั้งศูนย์สร้างนวัตกรภูมิภาคจำนวน5แห่งด้วยกันค่ะครอบคลุมทั่วประเทศเลย5ภูมิภาคค่ะภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายไม่น้อยกว่า25จังหวัดมีสถาบันอุดมศึกษาในแต่ละพื้นที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางบริหารจัดการแล้วก็เชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคการศึกษาแล้วก็ภาคีเครือข่ายค่ะซึ่งในพื้นที่ภาคเหนือของเรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาก็จะทำหน้าที่เป็นกลไกสำคัญในการบูรณาการความร่วมมือร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกรมส่งเสริมการเรียนรู้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติแล้วก็ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ค่ะได้มีการชูพื้นที่ม่อนล้านโมเดลอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่เป็นชุมชนนวัตกรรมอย่างยั่งยืนเพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างสมรรถนะครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวสู่การเป็นครูนวัตกรที่สามารถนำวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมไปต่อยอดแก้ไขปัญหาและสร้างโอกาสใหม่ให้กับชุมชนรวมถึงการพัฒนาศักยภาพผู้เข้าร่วมโครงการจะดำเนินการผ่านกระบวนการบ่มเพาะ4ระดับด้วยกันค่ะตั้งเป้าที่จะพัฒนาครูแล้วก็บุคลากรในระดับ General Program รวมกว่า 2,500 คนทั่วประเทศพร้อมผลักดันให้เกิดข้อเสนอโครงการนวัตกรรมเชิงพื้นที่จำนวน80โครงการค่ะคัดเลือกสนับสนุนงบประมาณเนี่ย25โครงการด้วยกันแล้วก็ต่อยอด5โครงการต้นแบบเพื่อขยายผลสู่การประกวดเมืองต้นแบบในอนาคตอีกด้วยค่ะไปต่อกันที่เกษตรกรวัย75ปีค่ะคุณผู้ฟังชาวอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ ค้นสวนลำไยปลูกทุเรียนหลากหลายสายพันธุ์ทดแทนสร้างรายได้ 700,000 บาทในปี2568และปีนี้คาดว่าจะสร้างรายได้มากกว่าปีที่ผ่านมาเราจะไปตามรายละเอียดกับคุณคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะ
0: นายเสน่ห์แสงคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมสวนทุเรียนของนายณรงค์สุวรรณอายุ75ปีเกษตรกรชาวบ้านเด่นหมู่ที่2ตำบลบ้านแมอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนางรัตนาพรกัญญาราษฎร์นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแมและนายวารินพงตาเกษตรอำเภอสันป่าตองร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วยโดยเกษตรกรรายดังกล่าวให้ข้อมูลว่าเมื่อ9ปีที่ผ่านมาได้ทำสวนลำไยแต่ประสบปัญหาเรื่องของราคาจึงหันมาทดลองปลูกทุเรียนพันธุ์หมอนทองบนเนื้อที่4ไร่ประมาณ120ต้นเนื่องจากเห็นว่าทุเรียนมีราคาสูงและเป็นที่ต้องการของตลาดปรากฏว่าได้รับความสนใจจากผู้บริโภคทั้งในพื้นที่และต่างพื้นที่นายณรงค์จึงโค่นต้นลำไยและขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มเติมอีก10ไร่ปลูกทุเรียนรวมกว่า600ต้นเน้นสายพันธุ์ยอดนิยมได้แก่หมอนทอง350ต้นมูซังคิง200ต้นและสายพันธุ์อื่นๆอาทิก้านยาวหนามดำชะนีไข่รวม50ต้นความสำเร็จเริ่มเห็นผลชัดในปี2568ที่ผ่านมาสวนสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ถึง 4.5 ถึง 5 ตันขนาดผลใหญ่มีน้ำหนัก 2 ถึง 7 กิโลกรัมสร้างรายได้รวมกว่า 700,000 บาทโดยจำหน่ายในราคาขายปลีกและส่งในกิโลกรัมละ 140 ถึง 150 บาทมีลูกค้าทั้งในชุมชนต่างจังหวัดและยอดสั่งซื้อออนไลน์หลั่งไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสายสำหรับฤดูกาลปี2569นี้คาดว่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 5 ตันโดยทุเรียนคุณภาพดีจากสวนจะเริ่มทยอยแก่จัดพร้อมเก็บเกี่ยวตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม2569ทั้งนี้ผู้ที่สนใจอยากเปิดประสบการณ์ทดลองตัดทุเรียนจากต้นหรือสั่งจองทุเรียนและต้องการศึกษาดูงานการปลูกทุเรียนในพื้นที่อำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่สามารถติดต่อได้ที่สวนทุเรียนตารงยายพรบ้านเด่นหมู่ที่2ตำบลบ้านแมอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่โทร082-526-6819
1: ปิดท้ายการที่เรื่องของธนาคารแห่งประเทศไทยเร่งให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ในโครงการคุณสู้เราช่วยแล้วก็พักทรัพย์พักหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสงครามตะวันออกกลางนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยบอกว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางค่ะส่งผลให้ราคาพลังงานในตลาดโลกผันผวนผู้ประกอบการโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับผลกระทบจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นกำลังซื้อของประชาชนได้รับแรงกดดันจากค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นแล้วก็รายได้ที่โน้มลดลงซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพคล่องและความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้รวมถึงลูกหนี้ในโครงการคุณสู้เราช่วยที่อยู่ในช่วงรอยต่อของการปรับเพิ่มค่างวดแบบขั้นบันไดตามเงื่อนไขของโครงการแล้วก็ลูกหนี้ในโครงการพักทรัพย์พักหนี้ที่ใกล้ครบกำหนดระยะเวลาการซื้อทรัพย์สินคืนซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ขอความร่วมมือธนาคารพาณิชย์บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินของธนาคารพาณิชย์สถาบันการเงินเฉพาะกิจและผู้ประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยในการเร่งให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบเพื่อช่วยบรรเทาภาระการชำระหนี้และช่วยให้ลูกหนี้สามารถผ่านพ้นสถานการณ์ดังกล่าวไปได้ค่ะโดยโครงการคุณสู้เราช่วยให้ธนาคารพาณิชย์บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชย์สถาบันการเงินเฉพาะกิจและผู้ประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาคงค่างวดให้กับลูกหนี้ในมาตรการจ่ายตรงคงทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบจนไม่สามารถชำระค่างวดที่จะเพิ่มขึ้นตามเงื่อนไขของโครงการจากร้อยละ50ของค่างวดเดิมในปีที่1เป็นร้อยละ70ในปีที่2รวมทั้งพิจารณาให้ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบและค้างชำระค่างวดอยู่ในโครงการต่อไปได้นานขึ้นเพื่อให้ลูกหนี้ยังได้รับประโยชน์จากโครงการทั้งการตัดชำระหนี้เงินต้นทั้งจำนวนและการได้รับยกเว้นดอกเบี้ยหากลูกหนี้ชำระหนี้ได้ครบตามเงื่อนไขค่ะในส่วนของโครงการพักทรัพย์พักหนี้ให้ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจพิจารณาใช้ประโยชน์จากมาตรการเพื่อสนับสนุนการให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ ที่ได้รับผลกระทบและต้องการเงินทุนเพื่อนำมาซื้อทรัพย์สินคืนในโครงการพักทรัพย์พักหนี้ที่ให้ผู้ประกอบธุรกิจโอนทรัพย์สินมาชำระหนี้โดยสามารถซื้อคืนได้ในเวลาที่กำหนดเช่นโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำของธนาคารออมสินโครงการ SME Credit Boost ซึ่งมีการปรับเงื่อนไขให้ครอบคลุมผู้ที่ได้รับผลกระทบและการให้สินเชื่อภายใต้กรอบหลักการมีทรัพย์เพิ่มเติมสภาพคล่องเป็นต้นค่ะเพื่อให้ลูกหนี้รักษาทรัพย์สินไว้ได้โดยธนาคารแห่งประเทศไทยก็อยู่ระหว่างการพิจารณาขยายระยะเวลาครบกำหนดการซื้อทรัพย์สินคืนในโครงการดังกล่าวสำหรับลูกหนี้ที่ยังคงมีสภาพคล่องก็ขอให้ดำเนินการชำระหนี้หรือซื้อคืนทรัพย์สินตามเงื่อนไขปกตินะคะเพื่อให้สามารถปิดจบหนี้หรือกลับมาเป็นเจ้าของทรัพย์สินได้เร็วขึ้นค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันในรายการคุยข่าวรอบวันสำหรับวันนี้ค่ะช่วงหน้าเราจะไปตามกันในช่วงของรอบรัวทั่วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่าคุณคมสันจะพาเราไปพูดคุยกับพี่ๆอปมช.ในพื้นที่ไหนอำเภออะไรติดตามไปพร้อมๆกันค่ะ
2: รอบรัวทั่วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่า
0: เข้าสู่ช่วงรอบรั้วทั่วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่าวันนี้จะพาท่านผู้ฟังไปที่ตามข้อมูลข่าวสารต่างอำเภอหางดงตอนนี้อายพีระเดชศรีบุญเรืองอปมช.จากอำเภอหางดงอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับครับผมพีระเดชศรีบุญเรืองอปมช.1ครับก็มีประเด็นหลายประเด็นที่จะได้นำสู่พี่น้องต่างอำเภอหางดงนี้ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดคือตำบลหนองตองเกิดวัตภัยเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาทางจังหวัดทางอำเภอลงไปช่วยกันที่เสียหายหนักที่สุดก็คือจะเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนาอันนี้นี่ปิวไปหมดเลยเป็นช่องลมอ่ะครับวันนั้นอ่ะบ้านพี่สาวผมนี่อยู่หมู่3ตำบลหนองตองลมพัดแรงมากเลยบ้านเรือนราษฎรนี่รวมๆประมาณ 3-40 หลังที่พังไปนะครับผมหน่วยงานและองค์กรศูนย์ป้องกันลงไปช่วยกันช่วยพี่น้องตำบลหนองตองที่ผ่านมาก็เหตุการณ์ก็ผ่านไปได้ดีนะครับผมขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับที่ไปช่วยกันทุกท่านเลยรวมทั้งในส่วนของอบจ.ด้วยอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยทางโรงเฮาเนี่ยฝนตกบ่อยมากเจ้าแรงเย็นห้องยุงลายเยอะมากเลยการดูแลในเรื่องของยุงลายแมลงวันแล้วก็แมงวีแล้วก็โรคที่เกี่ยวกับในด้านของสุขลักษณะเพราะว่าทางเทศบาลเองจะได้ออกในด้านของพ.ร.บ.การจัดเก็บขยะและการกำจัดขยะวันนี้มีการประชุมกันนะครับคณะกรรมการจัดเก็บดูแลติดตามบูรณาการเก็บขยะของเทศบาลสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงกับกระทรวงมหาดไทยวันนี้ก็ฝากไว้กับทุกท่านไปนี่ผมเป็นห่วงที่สุดนะครับในส่วนของนี้นะครับผมแล้วก่อนในส่วนของวิภพดีส่งน้ำพระธาตุก็เดือน10ละตวานี้สิ้นสุดแล้วครับตวานี้หางดงมี3วัดนะครับ4วัดด้วยกันครับส่งน้ำพระธาตุก็จะมีตำบลหนองแก้ววัดเจริญราษฎร์แล้วก็มีตำบลหนองตองตำบลหานแก้วนี่วัดอินเทพเวทีเทพพิพนมีวิหารละนาหลังแรกนะครับผมแล้วก็วัดศรีล้อมของท่านพระบาทเทวินอันนี้ก็จบไปด้วยดีนะครับประเพณีส่งน้ำพระธาตุก็ขอบคุณนะครับที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีสอดคล้องกับแนวนโยบายเชียงใหม่มรดกทางด้านของวัฒนธรรมมรดกโลกด้วยทางวัฒนธรรมจังหวัดทางสภาวัฒนธรรมอำเภอสภาวัฒนธรรมจังหวัดก็มอบเงินทรัพย์สินมาในประเพณีส่งน้ำพระธาตุร่วมกับเทศบาลครับอันนี้ก็ขอขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับได้มีส่วนร่วมในการรักษาฮีดฮอยประเพณีที่ดีงามครับพอมาถึงข่าวนี้ประทับรู้สึกเสียใจนะครับผมก็ทางคณะสงฆ์อำเภอหางดงข้าราชการพนักงานอำเภอส่วนราชการทุกภาคส่วนนะครับผมได้กำหนดการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทางอำเภอหางดงนะครับได้มีมติของคณะสงฆ์รวมทั้งหน่วยงานราชการปกครองครับตั้งแต่วันที่15 16นี้วันนี้กับวันพรุ่งนี้นะครับผมจัดที่วัดศรีสุพรรณนะครับผมจัดที่วัดศรีสุพรรณก็เริ่มตั้งแต่เวลา 19:00 นเป็นต้นไปในพิธีสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระกุศลนะครับอันนี้ขอเรียนเชิญนะครับพี่น้องประชาชนตลอดถึงภิกษุส สามเณรข้าราชการผู้แทนหน่วยงานต่างๆกำนันผู้ใหญ่บ้านอุบาสกอุบาสิกาพระสงฆ์นิกรพร้อมกันที่พระวิหารวัดศรีสุพรรณเวลา 19:00 นนะครับวันนี้วันที่15มิถุนายนและวันพรุ่งนี้แถมวันหนึ่งนะครับที่วัดศรีสุพรรณวัดของท่านรองเจ้าคณะอำเภอหางดงท่านพระครูปัญญาวัชรวุฒิรองเจ้าคณะอำเภอหางดงวัดศรีสุพรรณอันนี้ขออนุญาตเรียนเชิญทุกภาคส่วนนะครับผมครับแล้วก่อนในวันที่18ครับ18นี้คณะสงฆ์ร่วมกับหน่วยงานและองค์กรก็จะมาจัดพิธีเดียวกันนะครับที่ตำบลหันแก้ววัดศรีสว่างนะครับผมวัดศรีสว่างวันที่18มิถุนายนก็เราก็จะไปที่วัดหนองตองพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้ทำพิธีตั้งแต่วันที่12มาแล้วนะครับผมพิธีที่วัดหนองตองวัดของท่านพระครูอาทรนิสุทธิคุณท่านเจ้าคณะอำเภอหางดงวัดหนองตองนะครับผมนี่ก็ขอเรียนเชิญนะครับทุกภาคส่วนร่วมกันนะครับผมครับในส่วนของบิ๊กคินนิ่งเดย์มาถึงบิ๊กคินนิ่งเดย์ครับการประชุมร่วมกันนะครับสำหรับอสมเฮานะครับผมวันที่17นี่เป็นบิ๊กคินนิ่งเดย์ใหญ่ทั้งอำเภอทุกพื้นที่จะลงพื้นที่ทำกันบิ๊กคินนิ่งเดย์ของหมู่บ้านตำบลอำเภอร่วมกันในวันที่17มิถุนายนนี้เป็นการทำความสะอาดถนนนนต่างคว่ำทำลายแหล่งแพร่พันธุ์ลูกน้ำยุงลายมีการสุ่มข้ามตำบลสุ่มข้ามอำเภอไอ้ตำบลหมู่บ้านกับวันที่17จริงๆแล้วเราทำทุกวันนะครับทำทุกวันศุกร์นะครับเพราะว่าฤดูนี้ยังจริงๆน่าจะเข้าพรรษาวันที่24กรกฎาคมหน้าพุ่นก่อนนะครับผมแต่ว่าภาวะของปัจจุบันยังมีรายงานฝนเข้ามาว่า14 15นี่ระวังจะมีฝนฟ้าคะนองก็เลยทำให้มีน้ำขังตามหัวตามประตูห้องตามแอ่งน้ำกระโล่งกระลาห้องเลยนะครับผมเลยมียุงลายเกิดขึ้นนักก็เลยว่ามีการบิ๊กคินนิ่งเดย์วันนั้นก็ควายหมู่บ้านแต่วันที่17นี่เป็นใหญ่หน่อยช่วยกันถึงอำเภอนะครับผมทุกหมู่บ้านเอามารณรงค์ทำลายแหล่งแพร่พันธุ์ลูกน้ำยุงลายเมื่อมียุงลายเมื่อมียุงก้นป่องเมื่อมีโรคคุณคุณหญ้าโรคไข้เลือดออกสมองฝ่อต่างๆนานาอันนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากรปสตเทศบาลงานสาธารณสุขกองงานสาธารณสุขสสอนะครับสาธารณสุขอำเภอตลอดถึงพนักงานเจ้าหน้าที่โรงเรียนฉีดพ่นทำลายเพื่อเป็นการดูแลคนเฒ่าคนแก่เล็กละอ่อนพี่น้องโดยเฉพาะสถานที่สาธารณะที่มีหญ้ารกมีการตัดหญ้านะครับผมที่บริเวณที่เป็นป่ารกผ่องที่ประชาชนทิ้งไว้รกร้างมีการออกสื่อเตือนให้ตัดแต่งปรับปรุงกิ่งไม้หญ้าบริเวณที่เป็นที่ของชุมชนของประชาชนแต่ไม่ได้กับการดูแลนี่เทศบาลก็ออกสื่อเตือนแล้วก็ไปตัดหลายที่เริ่มที่มันจะสะอาดขึ้นมาครับผมอันนี้ก็เป็นบทบาทหน้าที่ที่จะต้องดูแลด้วยกันครับพีระเดชศรีบุญเรืองอปมช.1หางดงรายงานครับผม
0: ครับผมวันนี้ขอบคุณข้อมูลจากทางอายพีระเดชศรีบุญเรืองอปมช.จากอำเภอหางดงจัดนะครับ
3: ครับสวัสดีครับผม
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: นี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารจากทางอำเภอหางดงสำหรับวันพูกจะพาท่านผู้ฟังไปอู่จากครับพี่ๆอปมช.ท่านไหนอำเภออะหยังรอติดตามไปพร้อมๆกันครับ
1: ทั้งวันนี้คือรายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันในทุกๆช่องทางค่ะขอบคุณทีมงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่ส่งข้อมูลให้เรานำมาเผยแพร่ในรายการคุยข่าวรอบวันได้ดีเสมอมาค่ะอากาศเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้รักษาสุขภาพร่างกายกันด้วยนะคะด้วยความห่วงใยจากทีมงานสวทเชียงใหม่ค่ะในเวลานำรายการจากลากันไปแล้วเราทั้งหมดจะกลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเดินหน้าตรวจสอบโครงการTHAI Passport เตรียมเจรจาคู่สัญญาอินเดียพรุ่งนี้อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเดินหน้าตรวจสอบโครงการ THAI Passport เตรียมเจรจาคู่สัญญาอินเดียพรุ่งนี้มุ่งรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนพร้อมยืนยันความโปร่งใสในทุกขั้นตอน
6: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการ Thai AI Passport โดยมอบหมายให้ฝ่ายข้าราชการประจำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบรายละเอียดและชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสาธารณชนทั้งนี้ในส่วนของสัญญากับคู่สัญญาทางอินเดียจะมีการหารือในการประชุมนัดแรกวันพรุ่งนี้ซึ่งแนวทางการเจรจามุ่งเน้นปรับเงื่อนไขให้รัฐจ่ายเงินตามปริมาณการใช้งานจริงเพื่อความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนสำหรับกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์ยืนยันว่ากระบวนการทุกอย่างดำเนินไปตามระเบียบข้อบังคับอย่างถูกต้องและโปร่งใสไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลใดตามที่มีการตั้งข้อสังเกตและไม่รู้สึกกังวลหากฝ่ายค้านจะยื่นเรื่องต่อองค์กรอิสระให้ตรวจสอบศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กรมการขนส่งทางบกประกาศปรับเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกายสำหรับการต่ออายุใบอนุญาตขับรถใหม่เพื่อลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนตามคำแนะนำของแพทยสภานายธิติพัฒน์ไทยจงรักผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมยานยนต์ในฐานะโฆษกกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าน่ามีการปรับปรุงแนวปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเพื่อลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนตามเจตนารมณ์ของกฎกระทรวงโดยอ้างอิงจากข้อแนะนำของแพทยสภาโดยการทดสอบการมองเห็นสีจะทดสอบเฉพาะผู้ที่ขอรับใบอนุญาตขับรถครั้งแรกเท่านั้นสำหรับการต่ออายุใบอนุญาตขับรถไม่ต้องทดสอบการมองเห็น นสีส่วนการทดสอบปฏิกิริยาทางเท้าสำหรับผู้มาต่ออายุใบอนุญาตขับรถที่มีอายุไม่เกิน55ปีบริบูรณ์และใบอนุญาตขับรถขาดอายุไม่เกิน1ปีจะได้รับสิทธิ์ยกเว้นไม่ต้องทดสอบปฏิกิริยาทางเท้าโดยทดสอบเฉพาะสายตาทางกว้างและทางลึกเท่านั้นส่วนผู้ที่มีอายุเกิน55ปีขึ้นไปรวมถึงผู้ที่ใบอนุญาตขับรถขาดอายุเกิน1ปียังคงต้องเข้ารับการทดสอบปฏิกิริยาทางเท้าควบคู่กับการทดสอบสายตาทางกว้างและทางลึกตามปกติสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปรับฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่โดยหนี้คงค้างลดลง 7,000 ล้านบาทสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือสกนช.ประกาศปรับปรุงฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้เป็นปัจจุบันเพื่อให้สะท้อนสถานการณ์จริงหลังพบข้อมูลเจ้าหนี้เงินชดเชยคงค้างมีความคลาดเคลื่อนจากประมาณการเดิมโดยล่าสุดพบว่าหนี้คงค้างลดลงกว่า 7,000 ล้านบาททั้งนี้จากการตรวจสอบข้อมูลปริมาณหนี้เงินชดเชยคงค้างจากผู้ค้าน้ำมันณวันที่30เมษายนที่ผ่านมาพบว่ามีตัวเลขที่ต่ำกว่าประมาณการเดิมถึง 7,200 ล้านบาทแบ่งเป็นหนี้ในส่วนของน้ำมันเชื้อเพลิงที่ลดลง 6,731 ล้านบาทและหนี้ก๊าซ LPG ที่ลดลง271ล้านบาทส่งผลให้ฐานะกองทุนณวันที่24พฤษภาคม2569ติดลบอยู่ที่ 57,523 ล้านบาทสำหรับประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันล่าสุดณวันที่14มิถุนายน2569ติดลบรวม 58,498 ล้านบาทโดยคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.ได้กำชับให้สกนช.ทำการทบทวนและสอบทานตัวเลขประมาณการฐานะกองทุนเป็นประจำทุกสิ้นเดือนเพื่อความถูกต้องและโปร่งใสในการบริหารจัดการกองทุนผู้ค้าน้ำมันประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง1บาท20สตางค์ต่อลิตรเว้นพรีเมียมแก๊สโซฮอล์95คงเดิมส่วนกลุ่มดีเซลลดลง1บาทต่อลิตรมีผลตั้งแต่เวลา5นาฬิกาของวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: เข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคุเตื
0: ้อฮะโหอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปคอยดูแลเรื่องกับเข้ากับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องคอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: จกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
4: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพะยะค่ะ
3: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
4: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพะยะค่ะ
3: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
5: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053 276 068และ092 246 8888

0: เจียงใหม
1: ่และเรื่องที่เอียวสุรชัยอยากจะเล่า
0: เล่าเรื่องเมืองเจียงใหม่เจ้า
1: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 90

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงนะครับวันนี้เราเจอกันในวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ครับวันจันทร์ที่15เดือนมิถุนายน2569ครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับได้พักผ่อนกันเต็มที่หรือเปล่าในช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเริ่มต้นมาวันนี้ก็ลุยงานกันต่อนะครับเอียวสุรชัยส่งกำลังใจให้ทุกที่เลยนะที่ได้ติดตามกันนะครับยามค่ำคืนแบบนี้จันทร์ถึงศุกร์สามทุ่มถึงสี่ทุ่มที่สวทเชียงใหม่นะครับบางคนบางท่านอาจจะติดตามทางสื่อออนไลน์นะครับเอียวสุรชัยเนี่ยติดตามทางสมาร์ทโฟนนะครับก็มีแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็มีเว็บแอปพลิเคชันให้ได้ติดตามกันสะดวกสบายนะครับหลายคนหลายท่านก็อาจจะขับขี่รถกันอยู่ใช้รถใช้ถนนยามค่ำคืนเพิ่มความระมัดระวังกันสักนิดนึงนะครับบางวันก็มีฝนตกลงมาด้วยนะครับแล้วก็ได้ฟังวิทยุเอียวสุรชัยมีเพลงเพราะๆมีเรื่องต่างๆที่น่าสนใจมาพูดมาคุยมาเล่าให้ได้ฟังกันนะครับพยากรณ์อากาศของภาคเหนือบ้านเรานะครับวันนี้ภาคเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนก็ขอให้พี่น้องประชาชนในหลายๆพื้นที่เตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มด้วยนะครับฟ้าฝนดูเหมือนว่าจะน้อยกว่าหลายๆวันที่ผ่านมาครับจะอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็จะมีพื้นที่ที่อาจจะมีฝนตกหนักที่เขาเตือนกันเป็นพิเศษเนี่ยก็คือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายแล้วก็จังหวัดน่านนะครับท่านผู้ฟังครับใกล้สว่างเมื่อเช้านี้นะครับสักประมาณตีสามนิดๆเนี่ยใครรู้สึกถึงแผ่นดินไหวบ้างครับเนี่ยเขาเกิดแผ่นดินไหวที่เมียนมาหรือว่าพม่าครับขนาด 4.7ที่แม่ฮ่องสอนที่เชียงใหม่ในหลายๆพื้นที่รู้สึกถึงแรงสั่นไหวแรงสั่นสะเทือนนะครับทางด้านกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวรายงานว่าเมื่อเวลา 3:07 หรือว่าตี3เนี่ยนะครับได้เกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมาขนาด 4.7 ลึก5กิโลเมตรนะครับเบื้องต้นก็ได้รับรายงานว่ารู้สึกสั่นไหวที่บริเวณอำเภอปายอำเภอปางมะผ้าอำเภอเมืองของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับแล้วก็ที่อำเภอกัลยาณิวัฒนาอำเภอแม่ริมแล้วก็อำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับก็ลามมาจนถึงที่นี่เนี่ยพี่น้องประชาชนก็มีการแจ้งข้อมูลรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนหลายพื้นที่นะครับเขาบอกว่าที่อำเภอกัลยาณิวัฒนาเป็นหอพักเป็นอพาร์ตเมนต์เป็นแฟลต2ชั้นเนี่ยนะครับสั่นประมาณ5วินาทีนะครับเตียงสั่นประมาณ5วินาทีนะส่วนที่ตำบลเวียงเหนืออำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนบ้านเดียวมากกว่า1ชั้นนะครับหรือว่า2ชั้นเนี่ยบ้านรู้สึกสั่นนะครับในส่วนของอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับก็บอกว่าคอนโดสัก 6-7 ชั้นเนี่ยนะมันรู้สึกกระจกเนี่ยนะครับมันสั่นสะเทือนแล้วก็เตียงเนี่ยนะครับโซฟาสั่นสะเทือนนะเป็นผลกระทบจากแผ่นดินไหวนะครับแต่เท่าที่สำรวจความเสียหายเนี่ยนะก็ไม่เจอนะครับว่าที่ไหนมีความเสียหายบ้างนะครับแต่ว่าจุดศูนย์กลางเนี่ยอยู่ทางประเทศเมียนมาหรือว่าพม่าครับซึ่งจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ห่างจากประเทศไทยของเราไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนประมาณ61กิโลเมตรนะครับก็เป็นลักษณะของแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นนะครับทางเมียนมาหรือว่าพม่าเนี่ยแผ่นดินไหวเกิดขึ้นบ่อยครั้งนะครับซึ่งจริงๆแล้วเราก็ยังไม่สามารถที่จะคาดการล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำว่าจะมีแผ่นดินไหวมันไม่เหมือนพายุนะมันไม่เหมือนฝนเนี่ยนะครับมันสามารถวิเคราะห์คำนวณอะไรต่างๆได้นะครับเรื่องของแผ่นดินไหวมันอาจจะเกิดขึ้นเมื่อไรก็ไม่รู้นะครับแต่บ้านเราเนี่ยรอยเลื่อนหลักๆจริงๆเนี่ยก็ไม่ค่อยมีนะครับก็อาจจะได้รับผลกระทบถ้าเกิดว่ามีแผ่นดินไหวหลายที่หลายแห่งหรือมันรุนแรงเนี่ยนะครับมันก็อาจจะส่งผลกระทบมาจนถึงบ้านเราได้นะครับ
เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่เอียวสุรชัยมาเล่าสู่กันฟังในยามค่ำคืนนะแล้วก็มีเพลงก็เพราะสลับให้ได้ฟังกันด้วยนะครับช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงของการแสดงความอาลัยพระองค์พานะครับหรือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีเราก็ให้ฟังเพลงเพราะๆสบายๆกันนะครับส่วนเรื่องเล่าต่างๆ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่นะครับฟังเพลงเพราะๆกลิ่นอายของความเป็นคนเมืองคนเหนือบ้านเรานะครับมาถึงเรื่องที่เอี่ยวสุรชัยอยากจะพูดอยากจะเล่านะครับวันนี้ประสบกรณิกรชาวเชียงใหม่ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณวัดพระสิงห์วรมหาวิหารนะครับโดยนายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นประธานในการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านนะครับก็มีพระเทพสิงหวราจารย์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและเจ้าหน้าที่และประชาชนเข้าร่วมพิธีเพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ภายหลังจากที่สำนักพระราชวังได้ออกประกาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่11มิถุนายน2569ที่ผ่านมานะครับจังหวัดเชียงใหม่จึงได้มีกำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายพระกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเป็นประจำทุกวันครับเป็นระยะเวลา15วันคือตั้งแต่วันที่14จนถึง27มิถุนายน2569นะครับก็จะมีการหมุนเวียนจัดพิธีตามวัดสำคัญต่างๆเพื่อเปิดโอกาสให้ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันแสดงความอาลัยนะครับท่านสะดวกที่ไหนก็สามารถที่จะไปเข้าร่วมพิธีได้ที่จุดนั้นๆ นะครับท่านผู้ฟังครับช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้ว่ารัฐพลครับได้เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสา904แก่บุคลากรปภ.เชียงใหม่นะครับซึ่งที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ผู้ว่ารัฐพลนราดีศรเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานไม่ว่าจะเป็นหมวกผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน904ก็มอบให้กับบุคลากรในสังกัดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่เพื่อใช้ในการปฏิบัติภารกิจจิตอาสาและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในพื้นที่นะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานแล้วก็เป็นสัญลักษณ์แห่งการร่วมทำความดีด้วยหัวใจสนองพระราชปณิธานโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจอย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับวันนี้วันที่15มิถุนายนถือว่าเป็นวันไข้เลือดออกอาเซียนนะครับที่เราจะรวมพลังระดับภูมิภาคทั้งอาเซียนเลยจะได้ลดอัตราการตายให้เป็นศูนย์นะครับโรคไข้เลือดออกยิ่งเป็นหน้าฝนแบบนี้นะยุงก็ระบาดหนักเลยนะครับจริงๆแล้วมีวัคซีนป้องกันนะถ้าเกิดว่าใครติดไข้เลือดออกถ้าได้รับวัคซีนก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยอาการก็จะไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ฉีดวัคซีนเนี่ยนะครับบางทีถึงแก่ชีวิตก็มีนะนะครับเคยมีน้องๆเด็กๆรอบนอกเนี่ยนะครับเป็นไข้เลือดออกแล้วก็รักษาไม่ทันกว่าจะอาการหนักๆแล้วมารักษาเนี่ยนะครับเอี่ยวสุรชัยก็เคยไปบริจาคเลือดให้แต่ว่าคงไม่ได้ใช้นะครับน้องเสียไปซะก่อนนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูแลป้องกันตัวเองนะครับฝนตกมีน้ำขังอยู่ในหลายพื้นที่แค่ฝาขวดน้ำเนี่ยนะมันก็ไปวางไข่ออกมาเป็นตัวบินมากัดเราได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราต้องรณรงค์ร่วมกันนะครับระมัดระวังเรื่องของยุงลายยุงชนิดต่างๆด้วยมันไม่ใช่มีแค่โรคไข้เลือดออกอย่างเดียวเนาะที่ยุงเป็นพาหะเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นต้องกำจัดความเสี่ยงนะครับมีกะโหลกกะลาอะไรต่างๆเนี่ยนะต้องคว่ำนะครับไม่ให้น้ำขังยุงจะได้ไม่ต้องมาวางไข่นะครับแล้วก็นอนในมุ้งป้องกันดีๆนะครับเพื่อที่จะไม่โดนยุงกัดครับฝากกันไว้ด้วยนะครับเอาละฟังเพลงเพราะๆจากรายการนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้รับฟังด้วยครับ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอี่ยวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25 ฟังเพลงเพราะๆร่วมกันนะครับอากาศก็เย็นสบายเลยนะช่วงนี้มีฝนตกลงมานะครับหลายพื้นที่มีเห็ดออกนะครับมีเห็ดป่าออกมานะครับอย่างไรก็ตามครับต้องระมัดระวังกันด้วยนะใครจะซื้อเห็ดมากินหรือว่าใครจะไปเก็บเห็ดเนี่ยนะครับช่วงหน้าฝนเนี่ยเห็ดมันออกมากนะเป็นเห็ดป่าขึ้นเองตามธรรมชาติหลากหลายชนิดนะครับที่กินได้ก็ดีไปนะแต่มันก็มีเห็ดพิษนะซึ่งมันเหมือนกันคล้ายกันมากจนหลายคนไม่สามารถแยกแยะได้นะครับก็เลยกลายเป็นพิษต่อร่างกายบางคนเป็นอาเจียนนะครับเวียนหัวบางคนก็เสียชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับจะซื้อเห็ดหรือว่าจะไปเก็บเห็ดที่ไหนมาเนี่ยนะต้องแยกให้ดีต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่คุ้มเขาบอกว่าอะไรนะเห็ดญาติเยอะใช่ไหมญาติมารวมตัวกันเยอะเนี่ยนะครับมาในงานศพนี่ยุ่งเลยนะครับส่วนเห็ดชนิดไหนนะครับที่ไม่รู้จักยาเก็บมากินนะครับอันตรายนะครับอาจจะทำให้

กระทรวงสาธารณสุขเรื่องของสุขภาพนะฮะมาเล่าเรื่องนี้ครับรัฐบาลเนี่ยนะตอนนี้เขาย้ำเลยนะครับย้ำว่าสิทธิ์บัตรทองนะครับครอบคลุมไปจนถึงแพทย์แผนไทยด้วยนะครับทั้งการนวดทั้งสมุนไพรนะครับทั้งฟื้นฟูแม่หลังคลอดโดยจะมีการจัดสรรงบประมาณให้เพิ่มขึ้นที่จะมุ่งดูแลพี่น้องประชาชนให้เข้าถึงบริการสุขภาพอย่างครอบคลุมนะครับเรื่องนี้นะครับเปิดเผยมาจากรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลมุ่งดูแลพี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าบัตรทอง30บาทเนี่ยนะให้เข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างครอบคลุมรวมทั้งพัฒนาสิทธิประโยชน์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมาด้วยนะครับแล้วก็มีการจัดสรรงบประมาณรองรับอย่างในปีงบประมาณ2569ก็มีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นจากปี68เป็น 31.9 บาทต่อประชากรนะครับเป็น 63.24 บาทต่อประชากรโดยประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับเรื่องการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขกรณีบริการการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกนะครับซึ่งก็กำหนดสิทธิประโยชน์ไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการที่เหมาะสมแล้วก็มีมาตรฐานนะครับแพทย์แผนไทยเนี่ยมีบริการนวดไทยใช่ไหมครับนวดประคบบริการอบสมุนไพรพอกเข่าฟื้นฟูสมรรถภาพมารดาหลังคลอดการใช้ยาสมุนไพรนะครับนะต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับก็จะมีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้นที่จะให้บริการพี่น้องประชาชนนะครับเล่าสู่กันฟังในช่วงนี้นะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยนะ

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีขอเชิญองค์กรภาครัฐภาคเอกชนเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำปี2570ประกอบด้วยรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีรางวัลคุณากรรางวัลครูยิ่งคุณและรางวัลครูขวัญสิทธิ์สำหรับจังหวัดเชียงใหม่คณะกรรมการคัดเลือกเปิดรับการเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดตั้งแต่บัดนี้จนถึง30มิถุนายน2569ในวันและเวลาราชการณกลุ่มงานครุสภาจังหวัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โทร0531116122ผู้ประสงค์จะส่งแบบเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสามารถดาวน์โหลดเอกสารและติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์www.pmca.or.th เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25 เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงก็เพราะให้ได้ฟังกันด้วยนะครับขอให้มีความสุขยามค่ำคืนแบบนี้นะครับท่านผู้ฟังครับเล่าเรื่องวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับเกี่ยวกับเรื่องของความคืบหน้าที่จะผลักดันให้จังหวัดเชียงใหม่ของเราเข้าสู่การเป็นมรดกโลกนะครับโดยที่สวนเฉลิมพระเกียรติ82พรรษาอบจ.เชียงใหม่นะครับจุดนั้นก็มีการจัดประชุมกันครับมีผู้ว่ารัฐพลมีท่านนายกพิชัยเลิศพงษ์อดิศรนายกอบจ.นะมีท่านรองศิวธรรมิกานนท์ส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็มีท่านบวรเวชรุ่งรุจีนะครับประธานคณะทำงานเร่งรัดและขับเคลื่อนการนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่เป็นมรดกโลกนะครับเป็นที่ปรึกษาสำคัญเลยเนี่ยนะเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนสำคัญเลยนะครับก็มีการประชุมการเตรียมความพร้อมกันนะครับเพราะว่าในเดือนสิงหาคมเนี่ยช่วงวันที่3ถึงวันที่8สิงหาคมก็จะมีตัวแทนของสภาโบราณสถานระหว่างประเทศหรือว่าไอโคมอสเนี่ยนะครับเขาจะมาตรวจประเมินว่าสถานที่ต่างๆเนี่ยนะทั้ง7วัด7จุดแล้วก็กำแพงเมืองประตูเมืองเนี่ยนะครับมีความพร้อมอย่างไรสมควรจะได้เป็นมรดกโลกหรือไม่นะครับเขาก็มีการซักซ้อมทำความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ต่างๆด้วยนะครับถือว่าเป็นการซักซ้อมนะก่อนที่เขาจะมาตรวจจริงๆเนี่ยนะครับวันนั้นเอี่ยวสุรชัยก็เข้าร่วมรับฟังการประชุมด้วยแล้วก็ได้ลงพื้นที่นะครับโดยมีน้องอ้อมรัตนังนะทูตมรดกทางวัฒนธรรมเป็นคนขับรถให้นะครับแล้วก็มีพี่ๆเพื่อนๆสื่อเนี่ยนะก็นั่งไปในรถด้วยนะครับได้เห็นความตั้งใจของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ทั้งท่านนายกอบจ.สภาเวียงเชียงใหม่นะครับหรือว่าพี่เจี๊ยบสุภฤกษ์เนี่ยนะครับก็ถือว่ามีบทบาทที่สำคัญน้องอ้อมก็ใจสู้และคณะทำงานของจังหวัดเชียงใหม่ในภาคประชาชนเนี่ยเข้มแข็งกันมากๆนะครับขอชื่นชมออกทางวิทยุนี้เลยนะครับซึ่งในช่วงของวันที่3ถึง8สิงหาคมนี้เขาจะมาตรวจสอบในพื้นที่จะมาสอบถามซักถามว่านั่นๆนี่ๆเป็นอย่างไรจะบริหารจัดการอะไรอย่างไรเนี่ยนะครับท่านอาจารย์บวรเวชรุ่งรุจีเนี่ยนะครับในฐานะประธานคณะทำงานเร่งรัดการขับเคลื่อนนำเสนอแหล่งมรดกวัฒนธรรมเชียงใหม่เป็นมรดกโลกเนี่ยท่านมีประสบการณ์นะท่านก็ชี้ท่านก็บอกจุดนั้นจุดนี้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เพื่อที่จะเตรียมรับคณะตรวจประเมินใช่ไหมครับเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจะให้เชียงใหม่ของเราเนี่ยได้เป็นมรดกโลกสิ่งดีๆต่างๆจะตามมาทีนี้ก็ขอความร่วมมือกันด้วยนะครับบริเวณกำแพงเมืองบริเวณกำแพงบ้านหรือตู้ไฟนะครับรั้วต่างๆเนี่ยนะต้องให้มันสะอาดสะอ้านด้วยนะครับมันมีคนมือบอลเนี่ยมาพ่นนั่นพ่นนี่เขียนนั่นเขียนนี่นะฮะคิดว่าสวยคิดว่างามแต่มันไม่ใช่ไงมันรกหูรกตามันกลายเป็นขยะสายตาเนี่ยนะครับอยากจะฝากชาวเชียงใหม่ด้วยช่วยกันตรวจสอบนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันมีผลต่อการที่จะผลักดันให้เชียงใหม่เป็นเมืองมรดกโลกนะถ้าเกิดมีคนทำลายมีคนสร้าง
ขยะทางสายตานะครับเราไม่ช่วยกันดูแลมันจะเป็นปัญหาและเราพยายามจากทุกภาคส่วนเสียสตุ้งสตังมาขนาดไหนเพื่อที่จะร่วมด้วยช่วยกันให้เชียงใหม่ได้เป็นเมืองมรดกโลกเนี่ยนะครับฝากกันไว้ด้วยนะครับวันก่อนชมรมสื่อออนไลน์ของจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ร่วมกิจกรรมนะครับทาสีนะทาสีบ้านที่ก็โดนพ่นนะครับเป็นรั้วบ้านเป็นประตูบ้านเราก็ไปขออนุญาตแล้วก็ขอทาสีให้มันสวยงามนะครับหลายที่ก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับนะเพราะฉะนั้นเราช่วยกันเป็นหูเป็นตานะครับเพื่อเมืองเชียงใหม่บ้านเรานะครับอยากจะให้จังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นมรดกโลกเนาะเขาบอกว่าพอเขามาตรวจประเมินแล้วเนี่ยนะก็จะต้องตอบคำถามข้อซักถามเพิ่มเติมอีกสัก2ครั้งในเดือนตุลาคมนี้แล้วก็เดือนมกราคม2570หลังจากนั้นสักประมาณเดือนมิถุนายนปี2570เขาจึงจะประกาศนะครับว่าจังหวัดเชียงใหม่จะได้เป็นมรดกโลกหรือไม่นะครับช่วงนี้ก็ยังคงมีเวลาอีกเดือนเสร็จๆ เรามาช่วยกันเตรียมความพร้อมนะครับหลายที่หลายหน่วยเขาร่วมด้วยช่วยกันในการทาสีให้เกิดเป็นความสวยงามสะอาดหูสะอาดตานะครับเราต้องช่วยกันนะเอาละครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอี่ยวสุรชัยเงินคำคงครับ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอี่ยวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25 เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงก็เพราะให้ได้ฟังกันแบบนี้นะครับขอให้มีความสุขกันนะเอี่ยวสุรชัยนั่งจัดรายการเป็นเพื่อนท่านผู้ฟังที่คลื่นนี้สวท.เชียงใหม่ FM 93.25 MHz นะครับท่านผู้ฟังครับเป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้15มิถุนายนเนี่ยเขาเริ่มใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่วันแรกเลยนะครับหลายๆคนก็อาจจะใช้บริการมาแล้วนะเอี่ยวสุรชัยยังไม่เคยได้ใช้ฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับแค่สแกนจ่ายเหมือนทุกๆครั้งนะครับแต่ก็ถือว่าช่วยลดค่าใช้จ่ายลงไปได้มากเลยทีเดียวนะครับวันนี้ตั้งแต่6โมงเช้านะครับหลายๆคนก็สามารถใช้ฟู้ดเดลิเวอรี่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรนะ Grab ใช่ไหม Line Man Shopee Shopee Food เนี่ยนะและอะไรอีก ไม่ค่อยได้ใช้ก็จะจำไม่ได้นะครับซึ่งพี่น้องประชาชนก็สามารถใช้สิทธิ์ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่ได้นะครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่30กันยายนนะครับตั้งแต่ในช่วง6โมงเช้าจนถึง3ทุ่มของทุกวันนะครับสะดวกสบายเลยนะแต่ก็ต้องเปิด2แอปนะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยนะครับเอี่ยวสุรชัยก็อ่านเนื้อหาในข่าวอยู่เลยนะครับท่านผู้ฟังครับช่วงนี้ฝนอาจจะตกมาในหลายๆพื้นที่นะครับภาคเหนือของเราเขาก็ยังคงเตือนกันอยู่อย่างเมื่อวานนี้เนี่ยนะโอ้ได้เห็นคลิปนะตอน6โมงเย็น6โมงครึ่งเนี่ยนะครับมีน้ำท่วมปากอุโมงขุนตาลนะครับซึ่งบริเวณนั้นเนี่ยนะครับมีฝนตกลงมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็น้ำก็ได้ไหลบ่ามันก็เอาขี้โคลนนะครับเอาตะกอนดินต่างๆไหลลงมาปิดรางรถไฟนะครับเจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยกันเคลียร์แล้วก็รถด่วนขบวนพิเศษต่างๆก็ต้องจอดรอเปิดเส้นทางนะครับไม่ว่าจะจอดที่สถานีรถไฟลำพูนจอดที่สถานีรถไฟเชียงใหม่นะครับแล้วก็มีการล่าช้าของขบวนรถไฟต่างๆด้วยนะครับแต่ตอนนี้ทราบว่าเจ้าหน้าที่เขาดำเนินการเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถใช้การได้ตามปกตินะครับก็อย่างที่บอกนะครับช่วงนี้ก็ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องทุกวันเลยนะครับโดยเฉพาะในช่วงเย็นช่วงค่ำนะครับก็ให้มีการเฝ้าระวังไปเรื่อยๆนะครับจนถึงวันที่20มิถุนายนนะครับบ้านเราก็ยังคงมีฟ้าฝนตกหนักในหลายๆพื้นที่นะครับต้องระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยนะฮะท่านผู้ฟังครับเวลาหมดเวลาเสียแล้วนะครับวันพรุ่งนี้ตอน3ทุ่มเราค่อยกลับมาติดตามกันใหม่กับรายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่นะครับยามค่ำคืนก็นอนหลับพักผ่อนกันให้เยอะๆนะครับเอามือถือไว้ไกลๆก็แล้วกันนะจะได้ไม่เดี๋ยวก็ตื่นเดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวก็เช็คเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยเอาไว้ข้างเตียงเอาไว้ข้างหัวนอนเลยนะครับขยับตื่นนิดนึงเอามือไปหยิบโทรศัพท์หยิบสมาร์ทโฟนมาดูอีกละนะครับมันจะทำให้เราหลับไม่สนิทนะสิครับกลายเป็นว่าได้พักผ่อนน้อยเพราะฉะนั้นเอาไว้ไกลๆนะแล้วก็ตั้งนาฬิกาปลุกไว้ไกลๆเดี๋ยวต้องลุกมาปิดอะไรก็จะทำให้เราได้ตื่นเช้าขึ้นนะครับฝากกันไว้ด้วยก็แล้วกันนะแล้วกลับมาเจอกันตอน3ทุ่มนะครับโชคดีทุกคนทุกท่านเอี่ยวสุรชัยไปก่อนราตรีสวัสดิ์ครับ

0: นอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับกระทรวงคมนาคมยกระดับความปลอดภัยการบินรองรับเที่ยวบินกว่า 920,000 เที่ยวในปีนี้อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: กระทรวงคมนาคมยกระดับความปลอดภัยการบินรองรับเที่ยวบินกว่า 920,000 เที่ยวในปีนี้พร้อมผลักดันไทยสู่หับการบินโลกในปี2572
6: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดหรือบวท.และบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT ว่ากระทรวงคมนาคมเร่งบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการบินทางอากาศหรือ Aviation Hub ภายในปี2572แม้จะมีปัจจัยท้าทายจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางแต่ภาพรวมการเดินทางยังคงเติบโตโดยคาดว่าในปีงบประมาณ2569จะมีปริมาณเที่ยวบินรวมทั้งประเทศ 920,000 เที่ยวบินซึ่งบวท.ได้เตรียมพร้อมโครงสร้างพื้นฐานและนำเทคโนโลยีล้ำสมัยอย่าง Digital Tower มาเพื่อใช้เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยพร้อมขับเคลื่อนทางวิ่งเส้นที่3ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่จะติดตั้งระบบช่วยการเดินอากาศหรือ ILS ให้แล้วเสร็จภายในปี2570เพื่อลดความแออัดทั้งนี้กระทรวงคมนาคมตั้งเป้าหมายขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมืองให้รองรับผู้โดยสารรวมกันได้ไม่ต่ำกว่า120ล้านคนต่อปีควบคู่ไปกับการปลดล็อกอุปสรรคการขนส่งสินค้าทางอากาศเฉพาะกลุ่มเพื่อดันปริมาณการขนส่งสินค้าให้แต่ระดับ2ล้าน3แสนตันในปีนี้ปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: กรุงเทพมหานครเตรียมพร้อมจัดเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.กำชับระมัดระวังเรื่องการจ่ายบัตรเลือกตั้งเพราะบางคนมีสิทธิ์เลือกตั้งเฉพาะผู้ว่าแต่อาจไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งสก.
7: นายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจติดตามการเตรียมงานเลือกตั้งและความมั่นคงทางทะเบียนณสำนักงานเขตพระนครและสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์พบว่าภาพรวมการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยซึ่งรองปลัดกรุงเทพมหานครเน้นย้ำเพิ่มเติมให้เจ้าหน้าที่ระมัดระวังเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งโดยเฉพาะประเด็นการจ่ายบัตรเลือกตั้งให้กับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพราะบางคนมีสิทธิ์เลือกตั้งเฉพาะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่อาจไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.เนื่องจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีชื่อในทะเบียนบ้านในกรุงเทพ ไม่ว่าจะเขตใดก็ตามเกิน1ปีแต่มีการย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในเขตใหม่ไม่ถึง1ปีจะยังมีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตามทะเบียนบ้านปัจจุบันแต่จะไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งสกในเขตใหม่ซึ่งหากประสงค์จะใช้สิทธิ์เลือกตั้งสกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในเขตใหม่ไม่ถึง1ปีจะต้องยื่นคำขอเพิ่มชื่อในบัญชีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งณสำนักงานเขตเดิมที่เคยมีชื่ออยู่ติดต่อกันเกิน1ปีภายในวันที่17มิถุนายนนี้เพื่อกลับไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสกในเขตเดิมนอกจากนี้ยังได้กำชับงานด้านทะเบียนราษฎรขอให้ดำเนินการด้วยความรอบคอบเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ปิดท้ายที่ความเคลื่อนไหวการแข่งขันฟุตบอลโลกหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติสเปนยืนยันลามีนยามาลและนิโก้วิลเลียมพร้อมลงสนามพบทีมชาติเคปเวิร์ดคืนนี
8: ้หลุยเดลาฟูเอนเต้หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติสเปนเปิดเผยความพร้อมก่อนนำทัพกระทิงดุลงสนามในศึกฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม H พบกับทีมชาติเคปเวิร์ดในวันนี้เวลา 23:00 น.โดยยืนยันว่าลามินยามาลและนิโก้วิลเลียม2แนวรุกคนสำคัญมีสภาพร่างกายพร้อมสำหรับการแข่งขันแต่คาดว่าจะยังไม่สามารถลงเล่นได้ครบ90นาทีนอกจากนี้กุนซือทีมชาติสเปนยังระบุว่ายามาลฟื้นตัวได้ดีและมีสภาพร่างกายเป็นไปตามที่ทีมงานคาดหวังหลังจากฝึกซ้อมได้อย่างเต็มที่ตลอดช่วงที่ผ่านมาพร้อมย้ำว่าจะทำตามคำแนะนำของทีมแพทย์ทั้งจากทีมชาติและต้นสังกัดอย่างเคร่งครัดขณะที่นิโก้วิลเลียมมีสถานการณ์ใกล้เคียงกันแต่จะมีการประเมินความพร้อมอีกครั้งและอาจเริ่มต้นเกมจากมานั่งสำรองปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่15 มิถุนายน 2569สุวิทย์โสมนัสควบคุมเสียงนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เป็นเพลงลำดับที่26เมื่อปี2500ขณะนั้นประทับแปรพระราชฐานอยู่ที่วังไกลกังวลหัวหินชื่อภาษาไทยก็คือไกลกังวลโดยนายวิชัยโกกีลกนิษฐ์ข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์นะคะส่วนชื่อภาษาอังกฤษคือเวนเกิดขึ้นเมื่อปี2506ที่ทั้งสองพระองค์เสด็จไปทรงเจริญทางพระราชไมตรีกับฟิลิปปินส์ค่ะได้ทรงดนตรีโต้ตอบกับสมาชิกวุฒิสภาของฟิลิปปินส์ชื่อนายราอูลมังการปุสค่ะและนายราอูลนี่เองได้ขอพระบรมราชานุญาตประพันธ์เพลงนี้ในชื่อภาษาอังกฤษถวายคือเวนนั่นคือปี2506คือวันนี้เพลงพระราชนิพนธ์เวนผู้ขับร้องคือคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติ

ที่จบไปนั้นคือเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่26ค่ะทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2500เนื้อร้องภาษาอังกฤษเวนสมาชิกวุฒิสภาของฟิลิปปินส์ได้ขอพระบรมราชานุญาตประพันธ์ถวายปี2506ท่านผู้ฟังคะน้ำตานองทั่วแผ่นดินไทยอีกครั้งเมื่อมีประกาศจากสำนักพระราชวังว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาสิ้นพระชนม์แล้วเมื่อวันที่11มิถุนายน2569เวลา 19:48 สิริพัชนสา47ปีค่ะรายการเพื่อนฝันขอน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่านด้วยเพลงซึ่งประพันธ์คำร้องโดยอาจารย์สรจักรเกษมสุวรรณทำนองโดยครูเทิดวันธนาและขับร้องบรรเลงโดยชาวคณะสุนทรภรณ์ค่ะ

ท่านผู้ฟังคะนอกจากนี้ทางสำนักพระราชวังก็ยังมีประกาศอีกว่าหลังจากพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันแล้วนะคะพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาทุกวันค่ะตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เวลา9นาฬิกาถึง21นาฬิกานะคะและต่อจากนี้ก็เป็นรายการเพื่อนฝันตามปกติค่ะฟังสองเพลงต่อไปนี้เลยค่ะรักเปราะโดยสุนทราภรณ์ครูเอ๋อประไพเพลงผสมแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะต่อด้วยเกี้ยวไม่เป็นโดยคุณสุปนิพุกสมบุญผลงานของครูเอ๋อประไพเพลงผสมและครูเวชสุนทรจามอน

2เพลงที่จบไปนั้นรักเปราะและเกี้ยวไม่เป็นคำร้องทั้ง2เพลงนี้โดยครูประภัยเพลงผสมค่ะแต่เดิมท่านใช้นามสกุลนฤมิตนะคะดังนั้นในแผ่นเสียงบางเพลงจึงเขียนว่าผู้แต่งคือนฤมิตหลังจากจบชั้นม.6แล้วก็ไปหัดดนตรีไทยกับครูดนตรีในวงปี่พาทย์พร้อมๆกับอาจารย์มนตรีตราโมทศิลปินแห่งชาติซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกันต่อมาได้เข้ารับราชการเป็นมหาดเล็กในวงปี่พาทย์หลวงสมัยรัชกาลที่6นะคะและเปลี่ยนมาเล่นดนตรีสากลโดยเป็นลูกศิษย์ของศาสตราจารย์พระเจนดุยยางและหลวงดนตรีไพเราะค่ะหลังจากนั้นได้เล่นดนตรีในวงดุยยางสากลของพระเจนดุยยางมาโดยตลอดจนกระทั่งกรมมหรสพเปลี่ยนมาเป็นกรมศิลปากรก็ยังรับราชการต่อได้รับราชทินานามว่าหมื่นประภัยเพลงผสมและเมื่อทางราชการไม่ให้ใช้ราชทินานามก็ขอเปลี่ยนนามสกุลมาเป็นประภัยเพลงผสมโดยใช้ชื่อนะคะและรับราชการอยู่ในกรมศิลปากรมาเป็นเวลาถึง36ปีก็ลาออกเมื่อปี2497ค่ะก็ไม่ได้ทำอาชีพอะไรนอกจากแต่งเพลงแล้วก็เล่นดนตรีในบางครั้งค่ะไม่เคยแต่งไปเสนอขายตามห้างแผ่นเสียงต่างๆเลยที่ท่านแต่งร่วมกับครูเอื้อและครูเวทมีหลายเพลงค่ะเพราะสนิทสนมคุ้นเคยเนื่องจากเคยรับราชการอยู่ในกรมมหรสพหรือกรมศิลปากรด้วยกันและต้องแยกเมื่อครูเอื้อและครูเวทโอนไปรับราชการต่อที่กรมโฆษณาการในปี2482ผลงานที่ครูประภัยเพลงผสมแต่งคำร้องและครูเวทสุนทรจำมอนแต่งทำนองก็มีหลายเพลงนะคะอย่างเช่นเพลงธาตุน้ำเงินคุณวินัยขับร้องค่ะครวญสวาทโดยคุณมัทนามรกุลศิลปินแห่งชาติและห้วงน้ำลึกคุณมัทนามรกุลศิลปินแห่งชาติเช่นเดียวกัน3เพลงนี้ครูประภัยเพลงผสมแต่งคำร้องทำนองโดยครูเวทสุนทรจามอน

เราจะฟังอีก3เพลงที่เป็นผลงานคำร้องโดยครูประไพเพลงผสมนะคะเพลงแรกเย็นเย็นเป็นเพลงขับร้องประสานเสียงโดยคุณมันทนามุรากุลและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรี2ศิลปินแห่งชาติเมื่อปี2489ค่ะเป็นเพลงประสานเสียงหญิงคู่แรกของกรมโฆษณาการเลยนะคะเพลงที่2พรานไพรสุนทรภรณ์ขับร้องและล่องนาวาโดยคุณบุษยาค่ะซึ่งแต่เดิมสุนทรภรณ์เป็นผู้ขับร้องไว้นะคะครูเอิบและครูเอื้อร่วมกันแต่ง

อีกเพลงหนึ่งผลงานคำร้องของครูเอิบประภัยเพลงผสมทำนองโดยครูเวศสุนทรจามอนนั่นคือเพลงสนต้องลมต้นฉบับคุณมัทนามรกุลศิลปินแห่งชาติขับร้องไว้นะคะต่อมาเมื่อครูเวศไปเป็นหัวหน้าวงดนตรีไทยท่านก็นำอังกะลุงมาใส่ในเพลงนี้ด้วยค่ะก็เป็นการต่อยอดอีกแบบหนึ่งนะคะคุณรวงทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติขับร้องจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับกรมการจัดหางานคัดเลือกแรงงานไทยไปอิสราเอลรองรับโควต้า 16,000 อัตราอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: กรมการจัดหางานคัดเลือกแรงงานไทยไปอิสราเอลรองรับโควต้า 16,000 อัตราสร้างรายได้เข้าประเทศ
6: นายสมชายมรกตศรีวรรณอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่ากรมการจัดหางานได้ดำเนินการสุ่มจัดเรียงลำดับผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอลภายใต้โครงการความร่วมมือไทยอิสราเอลเพื่อการจัดหางานหรือ TIC ครั้งที่20เพศชายหลังเปิดรับสมัครผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศระหว่างวันที่24ถึง25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยมีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจำนวน 15,062 คนการสุ่มจัดเรียงลำดับผู้สมัครครั้งนี้ดำเนินการโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์สุ่มจัดเรียงลำดับผู้สมัครทั้งหมดในฐานข้อมูลโครงการพร้อมประมวลผลอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้โดยมีผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยร่วมสังเกตการสำหรับปีนี้กรมการจัดหางานได้รับแจ้งความต้องการจ้างแรงงานไทยภาคการเกษตรจากรัฐอิสราเอลจำนวน 16,000 อัตราจึงได้เปิดรับสมัครและคัดเลือกผู้สนใจเข้าร่วมโครงการซึ่งนับตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบันมีแรงงานไทยเดินทางไปทำงานแล้วประมาณ 80,000 คนสร้างรายได้เข้าประเทศไม่น้อยกว่า 99,155 ล้านบาทด้านอัครราชทูตและกงสุลอิสราเอลประจำประเทศไทยยืนยันว่าผู้ประกอบการอิสราเอลมีความต้องการแรงงานไทยเป็นจำนวนมากและพร้อมดูแลสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยอย่างเท่าเทียมเช่นเดียวกับแรงงานอิสราเอลนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมฝนหลวงและการบินเกษตรปรับแผนรับมือภาวะฝนทิ้งช่วงมุ่งเป้าช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรมและเติมน้ำในเขื่อนหลักให้เพียงพอทั้งการอุปโภคบริโภคและการเกษตร
7: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยว่าจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ระบุว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงตั้งแต่วันที่27มิถุนายนนี้เป็นต้นไปจึงได้ปรับแผนการทำงานโดยตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง2แห่งได้แก่หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดตากและหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสระแก้วเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร และพื้นที่ลุ่มรับน้ำบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกรวมทั้งยังเปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่จังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อมุ่งช่วยเหลือพื้นที่นอกเขตชนประทานนอกจากนี้ยังจะตั้งวอร์รูมติดตามและประเมินสถานการณ์ในทุกวันเพื่อเตรียมพร้อมออกปฏิบัติการฝนหลวงโดยมุ่งเป้าหมายในพื้นที่ขาดแคลนน้ำและลดผลกระทบต่อช่วงระยะการเติบโตของพืชพร้อมยังได้ประสานงานกับกองทัพอากาศซึ่งหากสภาพอากาศเป็นไปตามเงื่อนไขก็พร้อมที่จะขึ้นบินปฏิบัติการได้ทันทีชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการยังคงจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามเยียวยานักเรียนในจังหวัดอุทัยธานีที่ประสบเหตุเพลิงไหม้รถบัสทัศนศึกษาน
8: ายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงความคืบหน้าการดูแลเยียวยาและฟื้นฟูสภาพจิตใจนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้รถบัสทัศนศึกษาของโรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆารามอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่1ตุลาคม2567ที่ผ่านมาว่ากระทรวงศึกษาธิการได้ส่งคณะผู้แทนเข้าเยี่ยมและติดตามการดูแลนักเรียนผู้ประสบเหตุอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปวางแผนดูแลช่วยเหลือให้ครอบคลุมทั้งด้านสภาพจิตใจการจัดการเรียนการสอนและการดำรงชีวิตทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานยืนยันเจตนารมณ์ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกคนอย่างเต็มกำลังและจะบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการฟื้นฟูและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกา
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่15มิถุนายน2569สุวิทย์โสมนัสยังควบคุมเสียงอยู่นะคะเพลงแรกคือเพลงไตรรงสะบัดชายผลงานของพรานบูนค่ะขับร้องโดยประทุมถนอมและมณีแพ่งสภา

จบไปแล้วนะคะเพลงไตรรงสะบัดชายผลงานของพรานบุญต่อด้วยไตรรงที่ยอดเสาผลงานของพลตรีรวิจิตรวาทการจากละครเรื่องอนุภาพแห่งความรักปี2499คุณภาหวังในธรรมขับร้องนำ

ที่จบไปนั้นคือไตรรงค์ที่ยอดเสาจากละครเรื่องอนุภาพแห่งความรักปี2499ผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการค่ะช่วงต่อไปจะเป็น3เพลงต่อกันเลยนะคะเป็นเพลงที่เกี่ยวกับฝนเริ่มด้วยสาวกลัวฟ้าคุณรำเภยอนัคขมนตรีขับร้องกลางสายฝนครูล้วนขับร้องกับคุณสะอาดนินอารามและแสงแดดในฤดูฝนคุณตระกูลชื่นประภาบันทึกเสียงทั้งหมดนี้ครูล้วนควันธรรมเป็นผู้แต่งนะคะ

ราได้ฟัง3เพลงผลงานของครูล้วนควันธรรมจบไปแล้วค่ะชุดต่อไปจะเป็นแผ่นครั่ง2แผ่นแผ่นแรกเริ่มได้ใจชายขับร้องโดยจุรีมรกุลหรือมัณฑนามรกุลศิลปินแห่งชาติประพันธ์โดยครูสกลมิตรานนท์ค่ะอีกหน้าหนึ่งคือเพลงอยู่ไกลคุณเติบพันงามขับร้องผลงานของครูชลอไตรตรองสอนแผ่นครั่งแผ่นที่2เสียงของคุณเสน่ห์โกมารชุนสุภาพบุรุษเรือจ้างคุณเสน่ห์เป็นผู้แต่งเองค่ะอีกหน้าหนึ่งของสุภาพบุรุษเรือจ้างก็คืองามชายหาดครูสกลมิตรานนท์แต่งร่วมกับคุณเสน่ห์โกมารชุนผู้ขับร้องคือคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติทั้งหมด4เพลงจาก2แผ่นครั่งเริ่มด้วยใจชาย

ชุดต่อไปจะเป็นแผ่นครั่งสองแผ่นเช่นเดียวกันนะคะแผ่นแรกเริ่มด้วยขวัญอ่อนโดยคุณบุญช่วยอิรัญจสุนทรเพลงนี้คุณบุญช่วยเป็นผู้แต่งเองค่ะอีกหน้าหนึ่งของขวัญอ่อนก็คือจักรจี้ใจเป็นผลงานของคุณพจน์จารุวณิชนะคะโดยใส่เนื้อไทยลงไปในเพลงฝรั่งชื่อ Button and Bows คุณศรีสุดารัชตะวันขับร้องค่ะแผ่นครั่งแผ่นที่สองคือเพลงล่องเรือลอยลมหรืออีกชื่อหนึ่งคือลอยเรือชมจันทร์ผลงาน

ฟังคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติในเพลงกิ่งไทรไหวลมผลงานของครูสลายไกรเลิศและครูสุทินเทสารักษ์ต่อได้ขวัญตาพี่เดคุณฤทธิ์อารีค่ะผลงานของคณะศิวารมณ์และบวงสรวงคุณชาญเย็นแขและคุณสมจิตตัดจินดาบันทึกเสียงผลงานของครูสง่าอารัมพีศิลปินแห่งชาติเพื่อนฝันในคืนนี้สุวิทย์โสมนัสดิฉันจารุลินวุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและบำเพ็ญดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาคตราษฎรตลอดไป

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: ในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีที่เมื่อท่านผู้ฟังมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นแล้วก็มาทำจิตให้มีความสงบมีความวิเวกมีความหลีกเร้นในช่วงของจิตตวิเวกเรามากำหนดสมาธินิมิตกันวันนี้คือตั้งเครื่องหมายเอาไว้นิมิตแปลว่าเครื่องหมายเครื่องหมายของอะไรเครื่องหมายที่จะทำให้จิตของเรามีความสงบนี่แหละเราเรียกว่าสมาธินิมิตโดยในที่นี้เรานึกถึงพระพุทธเจ้าใช้พระพุทธเจ้าเป็นเครื่องหมายคือเป็นนิมิตในการที่จะให้มีกุศลธรรมปรากฏขึ้นอยู่ในจิตใจของเรากุศลธรรมมีอะไรบ้างเอามันหมดทุกอย่างไล่มาตั้งแต่การระลึกถึงพระพุทธเจ้าการระลึกถึงนึกถึงคิดถึงตั้งจิตถึงกำหนดถึงนั่นคือสติเรามาเจริญพุทธานุสติคือการตามระลึกถึงพระพุทธเจ้าการเจริญพุทธานุสติเอาพระพุทธเจ้าเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายเขายังไงล่ะพระบาทนะพระพุทธเจ้าเราก็ไม่เคยเห็นท่านเห็นแต่ที่เป็นพุทธปฏิมาคือพระพุทธรูปบ้างภาพเขียนบ้างก็แล้วแต่ช่างแต่ละแบบแต่ละยุคเขาก็ปั้นออกมาไม่เหมือนกันด้วยเสียงท่านเราก็ไม่เคยได้ยินจะเอาภาพเป็นนิมิตเอาเสียงเป็นนิมิตเอาอะไรดีอ่ะก็ถ้าเป็นแนวที่ท่านให้ไว้ในคำสอนก็เอาการตรัสรู้แม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นพระอรหันต์บทที่เราต้องได้นั่นแหละอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธในคำเหล่านี้นั้นไล่มาแต่อิติปิโสภควาไปจนถึงภควาไปจนถึงพุทโธภควาติทั้งหมดเนี้ยคือก้อนหนึ่งเลยตัวฟังอันเนี้ยมัดรวมเป็นก้อนเดียวบางคนก็จะเอาคำใดคำหนึ่งในช่วงระหว่างคำเหล่านี้ครูบาอาจารย์ในสมัยต่อมาท่านก็กำหนดเอาคำว่าพุทโธนี่ก็แล้วกันเอาคำว่าพุทโธมาตั้งไว้เป็นนิมิตในใจของเราจะเอาคำว่าภควาก็ได้นะเอาคำว่าอรหังก็ได้นะเอาคำว่าสุขโตก็ได้นะเอาคำว่าอิติปิยังได้เลยเอาคำไหนก็ได้ที่เราจะนึกถึงพระพุทธเจ้าได้ในที่นี้แต่ละคนก็แตกต่างกันไปให้เป็นแนวไว้แล้วกันบวังว่าเอาตรงที่พุทโธพุทโธเนี่ยจึงเป็นนิมิตเนี่ยบวังนิมิตแปลว่าเครื่องหมายในขณะที่ท่านผู้ฟังตั้งสติไว้อยู่กับพุทโธเนี่ยนะเรามาทำความเข้าใจคำว่านิมิตให้มันเพิ่มขึ้นจนสักหน่อยเพราะว่าเรื่องนี้ถ้าเรากำหนดนิมิตได้ไม่ถูกคลาดเคลื่อนหรือไม่เข้าใจเหตุผลที่แท้จริงอย่างไรแล้วมันทำให้ปฏิบัติผิดได้ตั้งหวังปฏิบัติผิดพลาดไปแล้วก็เสียหายนะเพราะฉะนั้นเราจะให้มีความระมัดระวังหนึ่งคือสติก็จะต้องประกอบด้วยความรู้ความเข้าใจนั่นคือปัญญาเรามาทำความเข้าใจในคำว่านิมิตกันในวันนี้เพราะว่าคนที่ทำสมาธิทุกคนเจอแน่นอน ถึงแม้ว่าคนที่เขาไม่ได้ทำสมาธินะท่านผู้ฟังเขาไม่เคยฝึกไม่เคยทำเลยเขายังเจอเลยนิมิตนี่ตั้งแต่ขับรถเนี่ยคุณขับรถจากที่นั่นไปที่นี่หรือขึ้นรถโดยสารเห็นไฟเขียวไฟแดงนั่นแหละท่านผู้ฟังไฟเขียวไฟแดงเนี่ยเป็นนิมิตนะเป็นเครื่องหมายอ้าวแดงไปได้อีกคันหนึ่งเหลืองไปได้อีกสามคันอุ้ยไม่ใช่แดงต้องหยุดเหลืองนี่ต้องเบรกแล้วไม่ใช่ให้รีบไปเขียวนี่คือไปได้แดงเหลืองเขียวเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายของอะไรของอะไรกันถ้าสมัยนี้เราตกลงกันว่าเป็นสัญญาณการจราจรให้ไปหรือให้หยุดถ้าเป็นสีเดียวกันนี้เอาไปใช้แบบอื่นมันก็คนละอย่างท่านผู้ฟังถามว่าเรื่องหมายเหล่านี้เราเจอกันทุกวันท่านผู้ฟังป้ายบอกเส้นทางเรื่องหมายบางอย่างเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามันจะต้องมีอะไรที่มากับสิ่งนั้นกับมันนิมิตเนี่ยนะแล้วมันก็เป็นทั้งสองอย่างทั้งดีและไม่ดีมีเรื่องราวเล่าถึงสามเณรคนหนึ่งที่เป็นอุปถัมภ์ของท่านพระจักกุบาลสามเณรคนนี้ถือเอาเสียงคือเป็นเณรโตแล้วเณรอายุ18-20ประมาณนี้เป็นวัยรุ่นแล้วที่มาบวชเนรนี่เพราะว่าต้องการจะรักษาตนเองในระหว่างการเดินทางที่อาจจะเจอพวกผีพวกอมนุษย์ใดๆก็เลยบวชมาเป็นเพศสามเณรเพื่อที่จะรักษาตนไม่ได้บวช ด้วยศรัทธาเท่าไหร่ระหว่างทางที่เธอเดินทางหวังได้ยินเสียงขับร้องของหญิงที่มาหาฟืนอยู่ในป่าเธอได้ยินเสียงขับร้องเนี่ยสำหรับผู้ชายนะเสียงของผู้หญิงเนี่ยแม่มันทะลุทะลวงหูผ่านสมองเข้าไปถึงจิตใจจนเสียงเนี่ยเป็นนิมิตหมู่ฝังของความกำหนัดปะทุขึ้นในจิตใจของสามเณรนั่นเลยนี่คนหนึ่งก็ฟังเสียงหญิงนะเขาเกิดความกำหนัดขึ้นถือเสียงเป็นนิมิตเป็นเรื่องหมายของความกำหนัดในขณะที่ท่านพระจักกุบาลผู้ฟังก็ฟังเสียงเดียวกันเสียงเดียวกันผู้หญิงคนเดียวกันร้องบทเดียวกันก็ได้ฟังอยู่พร้อมๆกันนั่นแหละแต่ว่าท่านนี่มีการสำรวมอินทรีย์ไม่ถือเสียงนั้นให้เป็นนิมิตของความกำหนัดจุดที่ท่านมีการสำรวมอินทรีย์ได้เพราะอะไรโอ้ก็เพราะว่าท่านพิจารณาอสุภะมาเต็มที่แล้วพิจารณาเห็นความที่ว่าเสียงมันก็คือแค่เสียงมันไม่ใช่จะเป็นเสียงชายหรือเสียงหญิงเสียงนี่ไม่ได้ว่าจะเป็นตัวตนบุคคลเราเขาเป็นสักว่าอากาศที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาพิจารณาเนี่ยความเป็นตัวตนความจะสื่อถึงอะไรมันคือกลายเป็นไม่มีตัวตนมันไม่ได้ว่าจะมากระตุ้นหรือใดๆยังไงของท่านได้เห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงด้วยซ้ำให้เกิดสติปัญญาขึ้นด้วยซ้ำและถ้าเราจะพิจารณาให้มันลึกซึ้งต่อไปบางคนก็จะเห็นด้วยความเป็นอสุภะให้ได้เลยเห็นของที่น่าชื่นใจน่าหลงไหลโดยความเป็นของน่าปฏิกูลเสียงนั้นนิมิตนั้นก็กลายเป็นให้เกิดปฏิกูลได้เป็นอสุภะได้ทั้งๆที่ในจิตใจของอีกคนหนึ่งกลับเกิดเป็นความกำหนัดยินดีลุ่มหลงเออมันต่างกันอย่างนี้นะนิมิตเรื่องหมายอันเดียวกันเข้าไปสู่จิตใจของใครแล้วคุณจะตีความอะไรยังไงนี่มันอยู่ที่สติสัมปชัญญะของเราจะกำหนดไว้อย่างไรอย่างไรเพราะฉะนั้นตรงนี้มันอาศัยสติอาศัยการฝึกอาศัยการกำหนดสติเป็นทักษะตัวฟังหมายถึงมันพัฒนาได้มันเป็นสิ่งที่ยิ่งทำยิ่งดียิ่งมีจะทำให้เกิดขึ้นไ ถ้าไม่มีไม่ทำมันก็เสื่อมไปได้จากที่ไม่ดีทำให้ดีได้ฝึกได้ทำได้สติเป็นทักษะเหมือนอย่างที่เราฝึกตอนนี้แหละเรากำลังฝึกสติโดยใช้พระพุทธเจ้าเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายทีนี้บางทีเราเห็นเครื่องหมายใดๆเราอาจจะไม่ได้เข้าใจหรือบอกใดๆยังไงหรือลึกถึงเรื่องอะไรไม่ได้ที่ไม่ได้นี่คือไม่รู้เพราะว่าสติปัญญามันอาจจะยังไม่เต็มหรืออีกสุดตรงข้างหนึ่งแล้วกลายเป็นตีความผิดพลาดไปตีความว่าเขียวคือให้หยุดแดงคือไปได้เอาเข้าใจคนละอย่างกับที่มันควรจะเป็นแล้วนี่ไอ้ความผิดพลาดหรือว่าความไม่เข้าใจไม่รู้ท่านผู้ฟังมันเป็นสุดโต่งคนละกลางที่เราจะกำจัดออกไปได้เลยด้วยทางสายกลางยกตัวอย่างเช่นว่าคุณได้ยินเสียงจิ้งจกนี่จิ้งจกมันแจ๊ะแจ๊ะแจ๊ะแจ๊ะขึ้นไม่รู้อาจจะเวลาสามทุ่มอย่างเงี้ยบางคนก็จะเอาเป็นนิมิตว่าโอ้ได้เวลานอนแล้วเสียงจิ้งจกท่านผู้ฟังเป็นนิมิตบอกว่าฉันต้องนอนแล้วนะแม้แต่ว่าฉันยังยุ่งอยู่เลยยังจำอะไรอ่ะไถโทรศัพท์บ้างยังอ่านหนังสืออยู่บ้างหรือว่ายังทำงานอะไรที่มันยังไม่เสร็จอยู่บ้างเนี่ยเราก็เลยบอกว่าเดี๋ยวขอทำงานนี้เสร็จก่อนหรือจะต้องหยุดตรงจุดใดจุดหนึ่งสักทีอย่างเงี้ยนี่แสดงว่าคุณมีสติในการที่จะเข้าใจระลึกถึงสิ่งที่ควรทำถึงสิ่งที่ควรเว้นอันนี้คือสำคัญนะท่านผู้ฟังนี่คือสำคัญที่สุดเลยด้วยว่าทำไมมันถึงต้องเป็นทางสายกลางเราเรื่องสำคัญมาพูดกันก่อนสุดตรงกลางหนึ่งนะยังมีครั้งหนึ่งท่านผู้ฟังเวลาเราเจอเรื่องอะไรก็แล้วแต่คือไม่รู้ไม่เข้าใจว่านี่มันจะบอกอะไรสุดตรงอีกข้างหนึ่งคือตีความผิดเข้าใจผิดบ้าๆแต่ทางสายกลางเนี่ยหมายถึงว่าที่เราจะระลึกถึงอะไรมันควรทำควรเว้นมันก็คือกุศลธรรมนั่นแหละกุศลธรรมควรทำอกุศลธรรมควรเว้นกลางๆนี่มันกว้างมากอยู่แล้วอย่างเช่นถ้าจิ้งจกทักที่แจ๊ะแจ๊ะขึ้นแล้วเราก็ยังเพลินอยู่กับอะไรก็ที่เราทำไปอย่างนี้เวลานอนเราไม่รู้ว่าเราจะต้องควรจะนอนอ่ะมันทำสิ่งที่ไม่ควรทำละเว้นการพักผ่อนที่ควรทำเดินทำเล่นโซเชียลหรือดูข่าวอะไรที่มันจะกระตุ้นให้เกิดความคิดมากนอนมันก็ได้ไม่เต็มที่หลับไม่เพียงพออีกทำสิ่งที่ควรเว้นสิ่งที่ควรทำก็ไม่เป็นทางสายกลางไงก็เลยไม่รู้ไม่เข้าใจถึงนิมิตอันนั้นแล้วเหตุการณ์ที่มันจะเป็นนิมิตขึ้นเนี่ยนะทุกท่านมันไม่ได้ว่าจะต้องเป็นแบบเทวดามาบอกมาเตือนทำของตกบ้างหรือส่งทูตมาบอกว่าเอ้ยนี่คุณควรทำอันนี้นะคุณไม่ควรทำอันนี้นะมันไม่ได้จำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นเลยทุกฝังมันอยู่ที่ว่าเราจะระลึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ไหมเท่านั้นเองอย่างเวลานี้ทุกฝังนึกถึงพุทโธในเมื่อต้องมีเทวดามาบอกว่าเฮ้ยนึกพุทโธดินึกพุทโธอย่าลืมพุทโธนะมันไม่จำเป็นไงทุกฝังคือเราก็นึกพุทโธของเราได้เองเลยเวลาอะไรมันจะดีๆเกิดขึ้นกับเราทำไมเราจะตั้งสติไว้ด้วยตัวเองไม่ได้หรองั้นเวลาจะทำความดีต้องรอให้คนอื่นมาเตือนมาบอกอย่างนั้นหรอดังนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าจะขัดกันนะเพราะว่าเราต้องพึ่งตนพึ่งทำได้แน่นอนบางทีเรามีกัลยาณมิตรมาคอยบอกคอย

ข้าพเจ้าได้มีโอกาสมาพูดกับท่านผู้ฟังตามสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ข้าพเจ้าถือว่าข้าพเจ้าโชคดีนะที่เราได้มาเจอกันเจอกันโชคดีเพราะอะไรนะเพราะเราได้สนทนาธรรมะกันมันโอกาสน้อยมากๆที่ว่าเราเกิดมาในชาติหนึ่งภพหนึ่งในตลอดช่วงสังสารวัฏที่มันยาวนานไกลแล้วแทนที่จะไปคุยเรื่องสัพเพเหระบาบอนั่นนี่มาคุยกันเรื่องธรรมะโอ้โธมันยากขนาดไหนมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้ว่าจะกะเกณฑ์ได้หรอกว่าเดี๋ยวได้ฉันจะทำวันนั้นเดี๋ยวฉันจะทำวันนี้ไม่เลยมันยากมากเหมือนเต่าตัวหนึ่งตาบอดลงไปในน้ำหายใจโผล่ขึ้นร้อยปีครั้งเดียวและน้ำนี่น้ำท่วมทั่วโลกอะเอาคิดดูโอกาสที่มันจะโผล่หัวขึ้นมาแล้วมีแฮที่มีรูอยู่รูเดียวพอดีพอดีซุกหัวมันก็ไปได้และทั่วทั้งท้องทะเลนั้นมีแพอันเดียวโอกาสมันน้อยมากบ่างที่เราจะมาเจอกันพูดคุยฟังเรื่องธรรมะในตลอดการยืดยาวนานของสังสารวัฏที่มันเกิดขึ้นอยู่นี้เพราะฉะนั้นถือว่าเราโชคดีแล้วท่านผู้ฟังเรามาทำความ

มันเป็นนิมิตหมายอันดีได้ดีตรงไหนดีตรงที่ให้เราเว้นจากที่ที่ควรเว้นก็ได้ที่ที่ไม่ควรไปการกระทำที่ไม่ควรทำบุคคลที่ยังไม่ควรเสพไม่ควรเสวนาถือว่าดีหรือบ่งบอกถึงสิ่งที่ควรทำที่ที่ควรไปบุคคลที่ควรเสพครบเอ้ยอันนี้ดีเสพครบแล้วมีกุศลธรรมเกิดขึ้นระมัดระวังแล้วมีกุศลธรรมเกิดขึ้นนี่ถือว่าโชคดีตัมบังถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนิมิตคือเครื่องหมายแล้วเราระลึกถึงความดีหมายถึงสิ่งควรทำสิ่งควรเว้นได้นั่นคือเครื่องหมายที่ดีนิมิตมันจึงไม่มีอะไรที่มันไม่ดีเลยตัมบังอยู่ที่เรามองมันยังไงเท่านั้นเองอยู่ที่เราตั้งจิตไว้ยังไงเท่านั้นเองอย่างตัวเลขเนี่ยนะก็จะบอกว่าตัวเลขนี้เป็นนิมิตของสิ่งนี้อ่ะถ้าบ้านไหนก็บอกมีเลข13หรือ37โอ้คนจะต้องแตกกันในบ้านก็ว่าดิแล้วทำไงอ่ะหมอก็ถ้าเปลี่ยนเลขบ้านไม่ได้ใช่ไหมงั้นคุณก็ต้องทำความสะอาดบ้านดีๆหาของมาตั้งไว้ตรงนี้ในบ้านเพื่อที่เราจะระลึกถึงกันว่าเราจะพูดดีๆต่อกันเราจะไม่ว่ากันไม่ด่ากันพอเราไม่ว่ากันไม่ด่ากันในบ้านที่มันมีเลข137อย่างเงี้ยนะตบวังมันก็เป็นบ้านที่มีความสุขป่ะใช่เขาก็คิดวิธีแก้ให้เราแล้วไงแต่เขาเก็บเงินด้วยนะเอา 5,000 แต่ซื้อของของฉันด้วยเอา 3,000 บอลแต่มันก็เป็นวิธีแก้ที่ให้เกิดกุศลธรรมป่ะสิ่งที่ไม่ควรทำคุณก็อย่าทำเช่นด่ากันว่ากันก็อย่าทำใช่ไหมสิ่งที่ควรทำรู้จักรักษาความสะอาดรู้จักมีซื้อของมาให้มีไมตรีจิตให้กันก็ควรทำก็ถูกแล้วไงในขณะที่นะท่านฟังต่อให้เป็นบ้านเลขที่นะ88 99เลขดีๆเนี่ยโอ้โหเฮง

มีสิ่งที่เป็นอัปมงคลอยู่ในบ้านไม่รู้จักทำความสะอาดไม่รู้จักรักษาสิ่งของทำอะไรหายไม่ตามหาไม่รู้จักเก็บสิ่งต่างๆได้ให้ดีตรงนั้นมันก็ไม่เป็นมงคลนะต่อให้ตัวเลขมันเป็นเครื่องหมายบ่งบอกอย่างใดอย่างหนึ่งเถอะถ้าเราประมาททำสิ่งไม่ควรทำความหมายมันจะไปมีประโยชน์อะไรแต่ถ้าเครื่องหมายนั้นมันจะทำให้เราระลึกถึงสิ่งที่เราต้องระมัดระวังทำสิ่งที่ดีเฮ้ยนั่นเป็นสิ่งที่ดีงามนะเพราะฉะนั้นทุกฝั่งนี้มีทุกอย่างเราสามารถตั้งกำหนดให้มาเป็นสิ่งที่เป็นเตือนใจเราได้เพราะนั้นมันต้องมีค่ามาตรฐานอยู่ค่าหนึ่งทุกฝั่งที่ว่าอันนี้ไม่ดีจริงๆอ่ะอันนี้คือดีจริงๆอ่ะค่ามาตรฐานนั่นน่ะนะทุกฝั่งนะคือกุศลหรืออกุศลไงถ้ากุศลเกิดนั่นคือมาตรฐานของความดีอกุศลเกิดนั่นคือมาตรฐานของสิ่งที่มันจะไม่ดีอย่าไปตรงนั้นเพราะฉะนั้นอย่างเช่นความกังวลใจความเร่าร้อนใจดีไหมล่ะถ้ามันเป็นอกุศลมันก็ไม่ดีความมั่นใจความเย็นใจความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ศรัทธาดีไหมล่ะถ้ามันเป็นกุศลมันก็ดีเลยความไม่ประมาทด้วยถ้าเราเห็นสิ่งใดแล้วแล้วเราตั้งไว้ในความไม่ประมาทได้อันนั้นดีงามนะเพราะอะไรเป็นกุศลไงแต่ถ้าเราเห็นสิ่งใดแล้วประมาทมัวเมาฉันเองแล้วอันนี้ประมาทนะประมาทกับมั่นใจนี่คนละอย่างนะทุกท่านประมาทนี่คือไม่ดีนะเพราะเป็นอกุศลมั่นใจแต่มีพื้นฐานมาจากศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันนั้นคือดีนะเพราะว่าเป็นกุศลธรรมถ้ามั่นใจในสิ่งที่ไม่ใช่จะเป็นที่พึ่งได้ไม่ใช่ที่พึ่งที่แท้จริงก็เรียกว่ามีที่พึ่งที่ยังไม่ถูกต้องไอ้ความรู้สึกว่าเราเป็นที่พึ่งมีความมั่นใจนั้นก็ไม่ดีนะเพราะมันเป็นอกุศลไม่ได้ประกอบด้วยปัญญาศรัทธาที่ไม่ได้ประกอบด้วยปัญญานั่นคือความงมงายนะความงมงายเป็นโมหะตบวังเป็นอกุศลเป็นความเสื่อมปัญญาเอาความมั่นใจแบบนั้นไม่ดีนะก็งมงายแล้วเพราะนั้นเราต้องอย่างมงายนะเพราะฉะนั้นเราต้องมั่นใจด้วยปัญญานะกุศลธรรมแง่ๆนิมิตอะไรก็ตามถ้าเราเข้าใจดีทุกฝั่งมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นเรานึกพุทโธเป็นนิมิตมันก็จะเห็นแสงด้วยบางคนจะเห็นเป็นภาพนึกถึงพระพุทธเจ้าบางคนก็เป็นรูปสามเหลี่ยมเป็นแสงสว่างวาบวาบวาบวาบขึ้นเป็นแสงเป็นภาพได้หมดวางถ้าเป็นนิมิตแล้วไม่ให้เกิดความเพลินถ้าเป็นนิมิตแล้วให้เรามีสติตั้งมั่นไม่ประมาทถ้าเป็นนิมิตแล้วให้จิตเราเป็นอารมณ์เดียวไม่เผลอไม่เพลินเรื่องหมายเนี่ยมีทุกคนเรื่องนี้สำคัญยังไงท่านผู้ฟังเพราะเวลาที่เรานั่งสมาธิภาวนาเนี่ยบางทีเราจะมีความคิดนึกนั่นนี่อารมณ์ความรู้สึกต่างๆแล้วถ้าเราจับเอาจุดนั้นจุดใดจุดหนึ่งบอกว่านี่เป็นนิมิตนะอะไรอ่ะโอ้ทุกขเวทนานี่แหละโอ้ปวดขาปวดหลังปวดเอวโอ้ฉันคงทำสมาธิไม่ได้หรอกเอาทุกขเวทนาเป็นนิมิตของความหมายว่าฉันจะทำไม่ได้มันได้ประโยชน์ที่ไหนเนี่ยมันจะให้เกิดกุศลธรรมยังไงเนี่ยไม่ได้เลยนี่คือผิดโง่ที่สุดเข้าใจนิมิตผิดแบบแต่ถ้าเราตีความว่าโอ้เราปวดตรงนั้นเราจะตรงนี้นี่เป็นเครื่องหมายของการที่เราถูกความแก่ลูกศรคือความแก่ทิ่มแทงแล้วเรามีความแก่เป็นธรรมดาเนาะความแก่เกิดขึ้นกับเราแล้วเนาะความเจ็บไข้ความแก่ความตายร่างกายเราเป็นเช่นนี้เองให้ทุกขเวทนานั้นเป็นเครื่องหมายบ่งบอกถึงอะไรเห็นความไม่เที่ยง
ปัญญาไหมล่ะนั่นน่ะโอ้นี่คือฉลาดที่สุดเพราะว่าคุณให้เกิดปัญญาไงคุณเอานิมิตคือทุกขเวทนานั่นน่ะให้เห็นทุกข์มีทุกขาปฏิปทานะปัญญาเกิดแน่นอนบ่มินซีเร็วด้วยคุณจะสามารถปล่อยวางได้โดยฉับพลันได้เอานี่เป็นเครื่องหมายแบบนี้ให้เกิดกุศลธรรมขึ้นหรือในเรื่องชีวิตธรรมดาของเราเนี่ยก็บอกว่าคุณทำอะไรไปแล้วก็เจออุปสรรคเจออุปสรรคก็เลยบอกโอ้ยไม่ไหวแล้วละสิ่งนี้เราควรจะสงสัยเราไปต่อไม่ได้เราต้องหยุดเท่านี้เอาอุปสรรคเป็นเครื่องหมายของอะไรเลิกอะไรเลิกทำความดีแล้วเลิกทำความเพียรแล้วเลิกทำอะไรที่มันควรจะต้องทำเอานี่ไม่ถูกนะเพราะคุณเอาอุปสรรคเอาความสบายบ้างเอาความลำบากบ้างมาเป็นเครื่องหมายอย่างสบายเนี่ยก็บอกว่าเออสบายสบายนี่ก็ดีเนี่ยเรามาถูกทางแล้วก็นอนทั้งวันขี้เกียจไม่ออกกำลังกายกินมากเออเนี่ยอะไรอร่อยอร่อยเออเจอสิ่งดีๆงามๆก็แกงคอลเซ็นเตอร์เป็นไงเขาก็พูดกับเราดีๆนะเออคุณพี่ทำอันนี้สิทำอันนั้นสิหลอกขายของไงก็เดินหน้าจะดีนะเนี่ยโอ้โหถูกหลอกเอาเรื่องสุขเรื่องทุกข์มาเป็นเกณฑ์นะทุกฝั่งในการที่จะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรมาเป็นนิมิตอย่างเงี้ยแล้วก็มาตัดสินใจว่าเออควรทำสิ่งนี้ไม่ควรทำสิ่งนั้นมันอาจจะผิดพลาดได้เพราะว่าคุณไม่ได้เอาเกณฑ์เรื่องกุศลอกุศลมาเป็นตัวตั้งแล้วเอาเรื่องสบายหรือไม่สบายลำบากบอกโอ้ไม่ควรทำโอ้สบายบอกโอ้ควรทำเข้าใจผิดนะหมายความว่าเราเข้าใจนิมิตให้มันถูกอย่าเอาเรื่องเวทนามาเป็นเกณฑ์ไปให้เอาเรื่องกุศลหรืออกุศลมาเป็นตัวตั้งถ้าเราเจอความลำบากแล้วเราสามารถพัฒนาทักษะที่จะอยู่กับแก้ปัญหาในหรือทำสิ่งนั้นให้มันลุล่วงไปได้ถือว่านี่เป็นนิมิตที่ดีตรงที่ว่าเรามีกุศลธรรมเกิดขึ้นเรามีทักษะใหม่เกิดขึ้นเรามีความสามารถที่ดีเกิดขึ้นนะอันนี้คือเรียกว่าเป็น blessing เลยท่านผู้ฟังนี่ถือว่าเป็นโชคดีมากๆเลยที่เราเจออุปสรรคนี้เราจึงพัฒนาทักษะนี้เราจึงเป็นคนมีปัญญาเกิดการแก้ปัญหามีความอดทนใดๆขึ้นมาได้โอ้ยอดเยี่ยมเลยนะเจออุปสรรคนี้เพราะเรามีทักษะที่คนอื่นเขาไม่มีนะถ้าเรามองเห็นแง่มุมในนิมิตต่างๆนี่คือสำคัญที่สุดแล้วท่านผู้ฟังอย่าเอาเรื่องความลำบากหรือความสบายเอาเรื่องสุขเวทนาหรือทุกขเวทนามาเป็นเกณฑ์แต่ให้เอากุศลหรืออกุศลจากเครื่องหมายใดๆก็ได้ที่เราเห็นแล้วปรับจิตของเราให้มาอยู่ตรงกลางสายกลางทำสิ่งที่ควรทำเว้นสิ่งที่ควรเว้นตั้งกุศลและทำให้เกิดขึ้นในจิตของเราให้ได้เป็นสิ่งที่เป็นอกุศลนี่คือสุดยอดแล้วดีมากๆแล้วหรือเคสหนึ่งก็อย่างเช่นว่าเกิดอาการแบบวูบๆว่าๆเหมือนตกเหวเหมือนตัวใหญ่ขึ้นเหมือนตัวเล็กลงแล้วเราก็เลยเอานิมิตตรงนั้นน่ะมาเป็นเครื่องหมายบอกเอ๊ะฉันทำไม่ได้หรอหรือฉันประสาทหรือเปล่าหรือฉันหลอนไปไหมแต่ถ้าบอกว่าเราตั้งจิตให้ถูกเออเราจะตั้งสติในสถานการณ์นั้นยังไงเวลาที่มันวูบลงไปเวลาที่มันง่วงนอนไปเวลาที่มันตัวใหญ่ขึ้นหรือมันตัวเล็กลงไอ้เครื่องหมายเหล่านั้นน่ะทุกฝั่งมันมาเป็นสิ่งที่ให้เราแก้ปัญหาแล้วก็เกิดความก้าวหน้าในการตั้งสติสัมปชัญญะของเราเลยนะนี่คือนัยยะแรกของคำนิมิตที่นักภาวนาทั้งหลายจะต้องทำความเข้าใจต่อมาในในยะที่สองท่านผู้ฟังถ้าจะพูดถึงคำว่านิมิตมันต้องมีคู่เปรียบแล้วอะไรที่ไม่ใช่นิมิตคู่เปรียบที่จะเป็นการบ่งบอกความแตกต่างพระพุทธเจ้าท่านอธิบายไว้ในเรื่องของการสำรวมอินทรีย์ท่านผู้ฟังว่ามีการกำหนดแบบที่เป็นนิมิตโดยเปรียบเทียบกับการกำหนดแบบที่เป็นอนุพยัญชนะให้เห็นคู่เปรียบเทียบกัน
ันเปรียบเทียบอย่างเช่นชายหรือหญิงคนนี้ดูโดยรวมนี่สวยหล่องามเท่ดูโดยรวมหรือว่าดูโดยนิมิตคือภาพรวมทั้งหมดเห็นแล้วออกกำหนดได้ว่านี้หล่อสวยงามอีกอย่างหนึ่งกำหนดในลักษณะที่สองที่ตรงข้ามกันก็คืออนุพยัญชนะรายละเอียดต่างๆโอ้หน้าเขาดีนะดูแล้วงามนะยังไงคิ้วเหรอคิ้วก็เป็นแบบนี้ผู้ชายต้องเป็นนี้ผู้หญิงต้องเป็นแบบนี้สีผิวพรรณส่วนที่ควรดำก็ดำส่วนที่ควรขาวก็ขาวส่วนที่ควรโค้งก็โค้งส่วนที่ควรตรงก็ตรงซึ่งตรงโค้งผู้ชายผู้หญิงโดยอนุพยัญชนะไม่เหมือนกันอีกนะอนุพยัญชนะคือรายละเอียดก็เล็บงามผิวงามปากงามจมูกงามหูงามผมงามอันนี้คือโดยอนุพยัญชนะหล่องามสวยแต่พอมาประกอบกันโดยนิมิตอาจจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ได้ถ้าเปรียบเทียบกับอีกคนหนึ่งโดยอนุพยัญชนะอาจจะก็ธรรมดานะแต่พอมาประกอบกันดีงามดีกว่าสวยกว่าเรียวกว่าสูงกว่าก็แตกต่างกันจุดประสงค์นะท่านฟังเรากลับไปที่ประเด็นแรกประเด็นแรกคืออะไรมันดีหมายถึงเป็นกุศลไหมมันไม่ดีหมายถึงเป็นอกุศลไหมเราจะดูโดยนิมิตหรือโดยอนุพยัญชนะกุศลต้องเกิดนะอกุศลต้องระมัดระวังนะถ้าเรามีความระมัดระวังในสิ่งที่เป็นอกุศลอันนั้นคือสิ่งดีงามนะจะโดยนิมิตหรือโดยอนุพยัญชนะเราทำให้เกิดการสำรวมอินทรีย์ได้เพราะนั้นนิมิตกับอนุพยัญชนะนี่คือเป็นนัยยะที่สองที่จะเป็นคู่เปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างตรงข้ามกันของมันหรือว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มันจะเป็นตัวแทนใดๆอันใดหนึ่งขึ้นมาในความที่เราจะเห็นว่าเป็นตัวแทนขึ้นมานี่คือมันเป็นนิมิตอย่างหนึ่งอันหนึ่งที่ว่าข้าพเจ้าเห็นแล้วก็สมัยนี้มันก็เป็นอย่างนี้แหละก็ถือว่าเป็นอย่างนี้แหละอย่างเช่นในพิธีอย่างเงี้ยในสถานการณ์พิธีแบบหนึ่งเขาจะเอาเครื่องหมายของการใส่รองเท้าใส่หมวกเนื่องว่านี่คือการแสดงความเคารพอย่างสูงสุดมันมีแบบนี้นะในพิธีบางแบบท่านผู้ฟังก็ถ้าแต่งเครื่องแบบก็ต้องเต็มยศสิแต่งเครื่องแบบเต็มยศนี่คือให้ความเคารพสูงสุดแต่ว่านะถ้าเข้าไปในที่อีกที่หนึ่งนะต้องถอดหมวกนะอ๋อถอดหมวกโอเคถอดหมวกแสดงความเคารพจะให้ความเคารพสถานที่ลองทำไม่ถอดอ่ะไม่ถอดเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องแบบโอเคก็เขาก็จะตีความกันไปอย่างนี้ใช่ไหมโอเคก็ตามที่เขาจะตีความก็แสดงถึงความเคารพก่อนเคารพไปใช่ไหมกุศลธรรมเขาเกิดก็ไม่มีปัญหานิมิตอะไรก็ได้เครื่องหมายอะไรก็ได้ใช่ไหมมันก็เลยอยู่ที่ว่าเราจะให้ความหมายของสิ่งนั้นๆยังไงซึ่งการให้ความหมายก็โดยนิมิตหรือโดยอนุพยัญชนะแต่ละเหตุการณ์มันก็แตกต่างกันไปประเด็นคือกุศลธรรมให้มันเกิดแล้วกันแล้วถ้าเราทำผิดนะผิดก็แก้เขาสิหรือก็ปรับตกลงกันให้เข้าใจเหมือนกันว่านิมิตเนี้ยจะแทนอะไรเพราะว่าแต่ละที่แต่ละทางมันก็จะปรับเปลี่ยนกันไปให้มันเหมาะสมกับสถานการณ์แน่นอนบวชต้องมีการเปลี่ยนแปลงมีการต้องทำความเข้าใจมันอาจจะเข้าใจผิดเข้าใจผิดนี่คือถูกกับผิดนะไม่ใช่ว่าสัมมาหรือมิจฉาก็จะมีถูกผิดปรับเปลี่ยนเราก็แก้ไขเอานั่นไม่ได้เป็นสาระในการที่ว่าผิดแล้วมันจะผิดเลยหรอกคนเราผิดก็แก้รู้แล้วก็ปรับการที่เรามีความรู้เพิ่มอันนั้นกุศลธรรมเพิ่มการที่เราเอาความไม่รู้ออกไปทำให้มันถูกระเบียบหรือว่าวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีนั่นคือเอาอกุศลออกไปอันนี้ก็เป็นการทำความเพียรเอาความเพียรมีตรงนี้เราผิดพลาดเราแก้อันนี้กุศลธรรม
นิมิตนั้นก็ดีขึ้นมาคุณฟังอนุพยัญชนะคือรายละเอียดต่างๆก็ทำให้ดีขึ้นมาได้เป็นกุศลธรรมขึ้นมาได้นี่คือประการที่สองเรื่องของนิมิตโดยมีคำว่าอนุพยัญชนะมาเป็นคู่เปรียบต่อมาในประการที่สามในคำว่านิมิตที่พระพุทธเจ้าเคยสอนไว้เกี่ยวกับการทำสมาธิท่านจะแจกแจงนิมิตไว้อยู่สามส่วนด้วยกันโดยเปรียบเทียบไว้เหมือนกับนายช่างทองกิจการงานของนายช่างทองที่เขาจะทำทองคำให้ขึ้นเป็นรูปที่เป็นงานเครื่องประดับอัญมณีที่สวยงามออกมาได้ไม่ว่าจะเป็นแหวนต้มหูสร้อยคอมงกุฎใดๆเขาจะต้องรู้จักทำหน้าที่สามอย่างนี้ของเขาคือเขาจะต้องรู้จักใช้ไฟในการที่จะเป่าทองคำนั้นให้มันร้อนพอเหมาะพอสมในการที่จะทำให้มันถึงความบริสุทธิ์เต็มที่ต้องรู้จักพรมน้ำตามการอันควรในเวลาที่พอเหมาะพอสมเพื่อที่จะให้ทองนั้นมันเย็นลงให้ถึงความบริสุทธิ์บ้างให้ถึงความอ่อนพอเหมาะบ้างและอย่างที่สามจะต้องรู้จักการตรวจดูทองคำว่าไอ้นี่มันเหมาะสมหรือยังได้ที่หรือยังบริสุทธิ์หรือยังถ้าทำอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเดียวเช่นเป่าทองอย่างเดียวด้วยความร้อนทองคำก็จะไหม้เกินไปคือสุกจนไหม้แต่ถ้าพรมน้ำอย่างเดียวทองคำมันก็จะไม่ถึงความสุขที่เหมาะสมมากกว่ามันก็จะไม่บริสุทธิ์บ้างมันก็จะไม่ได้ถึงอุณหภูมิที่จะขึ้นรูปได้เหมาะสมบ้างหรือถ้าตรวจดูอย่างเดียวมันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วตรวจอย่างเดียวงานก็ไม่เสร็จสักทีขึ้นรูปก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้แต่มันจะต้องทำสามอย่างพอเหมาะพอสมตามเวลาที่เหมาะสมของเขานี้เป็นอุปมาท่านผู้ฟังที่พระพุทธเจ้ายกขึ้นไว้เปรียบเทียบกับการที่จะทำจิตของเราให้มันอ่อนเหมาะในการที่จะรู้ธรรมะขั้นสูงขั้นลึกซึ้งขึ้นไปคุณจะต้องรู้จากการกำหนดนิมิตสามอย่างนี้ตามการอันควรระยะที่3นั้นจึงพูดถึงเรื่องนิมิต3ประการนี้คือสมาธินิมิตต้องรู้จักการกำหนดตามการอันควรอย่างที่2ปัคคหนิมิตคือนิมิตในการที่จะยกจิตขึ้นตั้งจิตขึ้นทำความเพียรต้องกระทำตามการอันควรและอย่างที่3อุเบกานิมิตคือนิมิตเพื่อให้มีอุเบกขาตามการอันควรแต่ละอย่างละอย่างเป็นยังไงคำว่านิมิตเราเข้าใจแล้วนะท่านผู้ฟังคือเครื่องหมายเครื่องหมายที่เราต้องทำความเข้าใจต่อไปคือให้มันเหมือนปุ่มกดให้มันพอนึกถึงนี้ปุ๊บได้อะไร

ถ้ากดแล้วมันไม่ติดอะจังหวะที่มันต้องให้เปิดใช่ป่ะอ้าวปุ่มเสียถ้ากดปุ๊บใจมันปิดอ้าวแต่มันดันไม่ปิดมันดันช็อตเขาให้นี่อ้าวปุ่มเสียปุ่มไม่ดีนี่คือนิมิตไม่ดีเราจะทำให้นิมิตนั้นเป็นนิมิตอันตั้งไว้แล้วด้วยดีคือทำปุ่มให้มันดีในการอะไรให้เกิดสมาธิสมาธิในที่นี้ท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าหมายเอาความสงบในใจมันต้องมีจังหวะที่ทำให้จิตเรามันสงบเย็นลงไปเพราะว่าถ้าจิตเราไม่สงบมันจะฟุ้งซ่านวุ่นวายสิ่งแวดล้อมในอะไรที่จิตมันจะอยู่เนี่ยสิ่งแวดล้อมในช่องทางใจมันไม่เหมาะสมมันก็อยู่ยากมันก็จะขึ้นลงจิตอยู่ในช่องทางใจจึงต้องการความสงบความสงบนี้หาได้จากสมาธิคือความระงับทำยังไงสมาธินิมิตเช่นในที่นี้คุณนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงท่านปุ๊บจิตวาบเย็นลงเลยทำไมอ่ะองค์ก็ท่านเป็นคนดีเนาะท่านเป็นคนที่สามารถเข้าฌานได้1 2 3 4 4 3 2 1แล้วท่านยังเป็นคนที่มีเมตตามีกรุณาหวังความปรารถนาดีหวังความสุขให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายตัวเราท่านก็แผ่เมตตาให้โอ้รู้สึกถึงบุญกุศลรู้สึกถึงความเมตตาที่ท่านส่งมาปึ้งปึ๊บไอ้ความฟุ้งซ่านอะไรที่จิตเราจะเข้าไปหาหายหมดความเร่าร้อนทางกายความเร่าร้อนทางจิตหายหมดเราเอาพระพุทธเจ้าเป็นนิมิตคือเครื่องหมายในการที่จะให้เกิดสมาธินิมิตคือพระพุทธเจ้านั้นเราเรียกว่าสมาธินิมิตบางคนอาจจะเป็นอย่างอื่นตั้งหวังบางคนอาจจะเอาลมหายใจได้ไม่มีปัญหาบางคนอาจจะเอาคำว่าอรหังไม่มีปัญหาบางคนอาจจะเอาสีนึกถึงสีขาวได้มาเลยเอาอะไรเป็นนิมิตก็ได้หายใจลึกๆก็ได้เป็นนิมิตนิมิตจะเป็นทางกายนิมิตจะเป็นทางใจนิมิตจะเป็นคำพูดเอาปุ่มที่มันจะเวิร์กกันละกันที่พอนึกถึงแล้วทำนิมิตนั้นให้เป็นนิมิตอันตั้งไว้แล้วด้วยดีภูมิเกิดสมาธิทันทีอย่างที่สองคือนิมิต

ไม่ว่าจะเรื่องปัญญาเรื่องสติเรื่องใดๆก็แล้วแต่ที่มันไม่ใช่ความสงบแล้วมันต้องมีคุณต้องทำให้มีขึ้นมาในที่นี้ส่วนใหญ่ก็จะหมายถึงปัญญาการปล่อยวางการที่เห็นตามความเป็นจริงการเห็นความไม่เที่ยงซึ่งส่วนตัวของข้าพเจ้าเองนะข้าพเจ้าจะกำหนดเอาโครงกระดูกนึกถึงโครงกระดูกโครงกระดูกกระดูกมนุษย์นี่แหละนึกขึ้นมาปึ้งนี่เป็นนิมิตของข้าพเจ้าท่านผู้ฟังอาจจะเอารูปที่เป็นอสุภะอย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะเอาผมขนเล็บฟันหนังอาจจะเอาโครงกระดูกอาจจะเอาอะไรก็ได้ที่เราจะนึกถึงแล้วปึ้งปึ๊บเราจะแบบโอ้เห็นความไม่เที่ยงเห็นความแบบเป็นของปฏิกูลเห็นความเป็นของที่เป็นทุกข์เป็นอนัตตานึกถึงตรงนี้มาให้เป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายที่เราจะระมัดระวังรอบคอบไม่ละหลวมไม่ไหลไปตามไม่เพลินเห็นด้วยปัญญานี่ลักษณะของปัจจหนิมิตเครื่องหมายนี้นิมิตนี้ทำให้ตั้งไว้อันเป็นนิมิตที่ตั้งไว้แล้วด้วยดีอีกอันหนึ่งเราจะเห็นโทษก็ได้เห็นโทษของสิ่งนั้นถึงกรณีคนผู้ฟังที่ต้องการจะพัฒนาฌานสมาธิให้ลึกซึ้งลงไปเนี่ยนะจากฌานหนึ่งเป็นฌานสองเนี่ยคุณต้องเห็นโทษในวิตกวิจารณ์ว่าโอ้วิตกวิจารณ์เนี่ยมันไม่ดียังไงในการเห็นตรงนี้นี่คือปัจจหนิมิตเครื่องหมายอะไรนะโทษของสิ่งนั้นโทษของสิ่งที่เราต้องการจะปล่อยวางนั่นแหละหรือเอาความคิดในทางกามก็ได้ความคิดในทางกามโอ้มันไม่ดีไม่ดีทำให้เราเกิดปัญหาเกิดความกำหนัดเกิดอกุศลธรรมต่างๆตามมาไม่ดีไม่ดีเห็นความไม่ดีนั่นแหละเห็นโทษของมันนั่นแหละเป็นนิมิตได้เห็นโทษนะท่านฟังเห็นความไม่ดียังเป็นสิ่งดีได้แล้วไงคิดดูก็นี่แล้วมันคือนิมิตไงนิมิตเพื่อความเพียรให้เกิดการปล่อยวางให้เกิดปัญญาให้เกิดความรู้ขึ้นมาการปรารภความเพียรตรงนี้คือปัจจหนิมิตทำนิมิตนี้ให้ตั้งไว้ด้วยดีเหมือนช่างทองเตาไฟลงไปประกอบตัวเบ้าและฉาบปากเบ้าให้ไฟทั้งหมดที่เราสุมขึ้นเป่าขึ้นเนี่ยมันมารวมลงปากเบ้านี้แล้วอัดลมไปอัดลมก็ไปคือเผาก็ไปเผาก็ไปทองคำก็จะสุกขึ้นมาอย่าทำอย่างเดียวต้องดูด้วยดูด้วยต้องปรับกับสมาธิไอ้ตรงดูตรงนี้แหละคือเป็นอันที่สามเป็นเครื่องหมายที่พระพุทธเจ้าใช้คำว่าอุเบกขานิมิตอุเบกขาคือการวางเฉยอย่าไหลไปตามอย่าชุ่มแช่อยู่กับความสงบอย่าพิจารณาอย่างเดียวแต่ต้องคอยมาตรวจดูเหมือนนายช่างทองตรวจดูทองคำที่กำลังเผาอยู่เป่าอยู่ก็ต้องออกมาดูนิดหนึ่งมันได้สีมันได้ยังแต่มันบริสุทธิ์พอดียังมีส่วนประกอบอะไรที่เราต้องใส่ไปเพิ่มเติมบ้างเอาออกบ้างก็ต้องตรวจดูเราดูคือดูคิวนั่นเองการที่เราจะมาเห็นเครื่องหมายใดๆให้มันชัดเจนถูกต้องได้ท่านผู้ฟังดูเครื่องหมายเครื่องหมายอันหนึ่งที่เราจะดูได้นะคือการที่ดูว่าจิตเรามันฟุ้งซ่านหรือยังจิตเรามันขี้เกียจหรือยังการที่ฟุ้งซ่านแล้วความฟุ้งซ่านนี่คือเครื่องหมายท่านผู้ฟังอันหนึ่งเป็นนิมิตในการที่จะบอกว่าอ๋อเกินแล้วการปรารภความเพียรการที่จะตั้งจิตขึ้นเห็นตามความเป็นจริงพิจารณานั่นนี่เนี่ยมันเกินแล้วเกินไปแล้วเป็นความฟุ้งซ่านแล้วให้ดูเครื่องหมายตรงนี้เอาอะไรดูเอาอุเบกขาดูเพราะถ้าไม่อุเบกขาดูมันเพลินไปตามความฟุ้งซ่านแล้วเราจะไม่รู้ตัวเอาสติดูเอาอุเบกขาดูวางเฉยในความฟุ้งซ่านนั้นเห็นแล้วเป็นไงหยุดมันเกินแล้วหยุดพิจารณาหยุดเห็นโครงกระดูกทำอะไรก็มาทำจิตให้สงบมาทำจิตให้สงบโดยการทำจิตให้เป็น

0: อารมณ์มันเดียวมีปีติสุขมีวิตกวิจารไม่ต้องไปพิจารณาใดๆแต่ให้หาความสงบในภายในตรงนี้คือมาเจริญสมาธินิมิตให้จิตเป็นอารมณ์เดียวให้จิตระงับลงทีนี้ถ้าเราทำไปเจออีกอันหนึ่งเจอเครื่องหมายคือความขี้เกียจขี้คร้านความเฉยความเฉยชาความไม่กระตือรือร้นความแบบแฉะแมะคือเมื่อที่มันตกตะกอนจนกระทั่งแบบว่าข้างล่างนี่มันแน่นเต็มที่เลยแน่นจนทำอะไรแบบไม่ได้อันนี้มันเกินไปลักษณะของความเกียจคร้านแบบนี้แสดงว่าสมาธินิมิตเนี่ยมันมากเกินไปแล้วหมายความว่าเราเอานิมิตอันใดอันหนึ่งใช่ไหมในที่นี้เช่นพุทโธหรือดูลมหายใจจนกระทั่งว่าจิตมันระงับลงเต็มที่ดีแล้วแล้วมันเกินไปจนเป็นนิมิตอีกอันหนึ่งขึ้นมาคือความเกียจคร้านความง่วงซึมความซึมเศร้าความเหงาหงอยความเฉยแฉะเฉยชาอันนี้คือเกินไปแล้วทำยังไงอ่ะก็หยุดสมาธินิมิตนั้นแล้วทำไงก็ให้มาพิจารณาให้คิดให้นึกให้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงเห็นความทุกข์เห็นด้วยปัญญาก็มาเจริญปัจจานนิมิตเครื่องหมายที่จะทำให้เราเกิดแบบจิตใจมันถูกกระตุ้นขึ้นมาให้มีพลังไฟขึ้นมาให้ลุกโพลงโชนขึ้นมาแต่จะให้เห็นภาพชัดเจนพระพุทธเจ้าเอาเรื่องโพชฌงค์เจ็ดตัมฟังมาแบ่งเป็นสองส่วน3อย่าง1เป็นส่วนของความระงับสมาธิความนิ่งความเย็นนั่นคืออุเบกขาสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์และปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ถ้าจัดลงตรงนี้คือส่วนของสมาธินิมิตทำจิตให้สงบอีก3ประการของโพชฌงค์จัดมาในปัจจานิมิตคือให้จิตมันลุกโพลงขึ้นนั่นคือปีติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์และวิริยะสัมโพชฌงค์จัดมาในส่วนตรงนี้ได้เลยเราเห็นเครื่องหมายใดๆแล้วให้จิตมันลุกโพลงขึ้นให้มีปีติขึ้นให้พิจารณาธรรมะข้อนั้นข้อนี้ให้ปรารภความเพียรเห็นความไม่เที่ยงต่างๆอันนี้คือเหมือนไฟที่มันลุกโพลงขึ้นถ้าจะใส่เชื้อลงไปเช่นเป่าลมลงไปใส่ใบไม้แห้งลงไปใส่โคมไม้แห้งลงไปก็ลุกโผล่ขึ้นมาส่วนฝั่งที่เป็นความระงับเป็นปัสสัทธิเป็นอุเบกขาใดๆนั้นก็เอาขี้เถ้าโรยลงไปเอาไม้เปียกโรยลงไปไฟก็ลดลงทั้งสองฝั่งนี้จะบาลานซ์ได้ด้วยสติสัมโพชฌงค์นี่จะเป็นตัวที่จะปรับในที่นี้ปรับกับนิมิตอย่างที่3ก็คืออุเบกานิมิตอุเบกานิมิตในที่นี้หมายถึงสตินันทวังไม่ใช่อุเบกาสัมโพชฌงค์อุเบกาสัมโพชฌงค์ไปอยู่ในฝั่งของสมาธินิมิตนี่เรากำลังพูดถึงเรื่องนิมิตกันอยู่ทั้งฟังคือเครื่องหมายแล้วต้องการตรวจดูอะไรเราต้องการเห็นอะไรเราต้องการทำอะไรให้เกิดขึ้นในจิตของเรานิมิต3อย่างคือสมาธินิมิตทำโดยการอันควรดูเครื่องหมายดีทั้งให้มันเกิดทั้งอะไรที่มันเกิดคือเช่นพุทโธหรือลมหายใจเกินคือเหงาหงอยขี้เกียจเสื่องซึมเฉยเมยนิมิตที่2ปัจจานิมิตคือนิมิตให้จิตมันลุกโผล่ขึ้นตั้งขึ้นเป็นลักษณะของความเพียรในที่นี้เช่นเราจะใช้โครงกระดูกนึกถึงผมคนเล็บฟันหนังเป็นนิมิตให้เข้าได้ดูเครื่องหมายด้วยมันเกินหรือยังนั่นคือแต่ว่าฟุ้งซ่านคิดเรื่องอกุศลจะมาเกินแล้วต้องปรับลดอันที่3นิมิตคืออุเบกขาหมายถึงการมีสติสัมปชัญญะตรวจดูไม่ให้จิตของเรามันเกินไปทางด้านใดด้านหนึ่งถ้าเกินไปแล้วต้องปรับดูคิว ดูเครื่องหมายส่วนที่เกินไปให้ดีส่วนไหนฟุ้งซ่านส่วนไหนเสื่องซึมเกียจคร้านให้จิตมีอุเบกขาในสภาวะเหล่านั้นตรวจดูปรับให้เหมาะสมในที่นี้ก็คือตั้งสติขึ้นเราเจริญนิมิตทั้งสามนี้ตามการอันควรนี่คือนัยยะที่มาในอังคุตรนิกายหมวด3โดยเป็นพุทธพจน์เลย3ข้อนี้ธรรมนิมิตโดยนำเรื่องของสมาธิต่างๆมาประกอบกันด้วยนี่คือนัยยะที่3ส่วนนัยยะที่4ท่านผู้ฟังอันนี้แถมเพิ่มเติมขึ้นมาในช่วงท้ายรายการเป็นคำอธิบายที่มาในคัมภีร์อภิธรรมมัทธสังคหะแล้วก็วิสุทธิมรรคพูดสิ่งเดียวกันคือเรื่องของนิมิต3อย่างได้แก่บริกรรมนิมิตอุคคหะนิมิตและปฏิภาคนิมิตในคัมภีร์เหล่านั้นทำวังพูดถึงเทคนิคการปฏิบัตินั่นเองซึ่งคำว่าบริกรรมนิมิตก็อย่างที่ข้าพเจ้าพูดไปในระยะที่3สมาธินิมิตของคุณใช้อะไรล่ะบางคนใช้ลมหายใจบางคนใช้พุทโธพุทโธก็ตามลมหายใจก็ตามนั้นเรียกว่าเป็นบริกรรมนิมิตคือเครื่องหมายที่จะเป็นปุ่มกดแล้วเราจะเข้าจุดนี้ได้ทันทีทำให้เป็นบริกรรมในการที่จะเริ่มสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วกำหนดให้มันเข้าถึงสิ่งนั้นเป็นอารมณ์ขึ้นมาได้เช่นสำหรับบางคนจะใช้พุทโธเป็นอารมณ์เป็นบริกรรมนิมิตของชั้นหนึ่งชั้นสองจะใช้ลมหายใจเป็นบริกรรมนิมิตของชั้นสามชั้นสี่อย่างนี้เป็นต้นนี่คือลักษณะของนิมิตเพื่อให้เกิดจิตที่มันเป็นบริกรรมให้มันเข้ากันเกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามขึ้นมาประการที่สองที่เรียกว่าอุคหานิมิตคือนิมิตที่เราเห็นจนชินตานึกขึ้นมาได้ยกตัวอย่างเช่นกระดูกอย่างเงี้ยบางคนดูภาพอสุภะเนาะจนมันจำติดตาเลยโอ้โหหัวอย่างนี้เน่าอย่างนี้บางคนเราไปดูโครงกระดูกเขาตั้งโชว์ไว้ตามวัดต่างๆบ้างตามโรงพยาบาลบ้างเห็นจนหลับตาปุ๊บก็เห็นภาพนั้นเลยที่ว่าหลับตาปุ๊บแล้วเห็นนั้นเลยอันนี้ก็เรียกว่าอุกหะนิมิตหรือเรียกว่านิมิตติดตานิมิตที่ใจเรียนมาเป็นนิมิตประเภทที่สองในระยะที่4นี้ส่วนประเภทที่3ท่านเรียกว่าปฏิภาคนิมิตคือนิมิตเทียบเคียงนิมิตเสมือนท่านได้คำอธิบายตรงนี้ไว้นะว่าเวลาที่มีปฏิภาคนิมิตเกิดขึ้นหมายความว่าจิตย่อมเป็นอุปจารสมาธิปฏิภาคนิมิตจะเกิดพร้อมกับอุปจารสมาธิเมื่อเสพปฏิภาคนิมิตสม่ำเสมอด้วยอุปจารสมาธิก็จะเกิดอัปปนาสมาธิต่อไปปฏิภาคนิมิตจึงชื่อว่าเป็นอารมณ์แก่อุปจารภาวนาและอัปปนาภาวนาหมายความว่าไงนี่ก็จะพูดถึงเรื่องสมาธิอุปจารอัปปนาใช่ไหมนี่คือตรงที่เราเข้าไปในขั้นลึกซึ้งแบบนั้นได้เป็นที่จะบ่งบอกอันใดอันหนึ่งในที่นี้ครับอาจารย์ต้องการจะเปรียบเทียบให้เราฟังเข้าใจนะว่าเหมือนกับเขียวหรือแดงในที่นี้หมายถึงอะไรเพราะฉะนั้นลักษณะเมื่อสักครู่กลับมาส่วนที่เป็นบทบทที่พูดถึงว่าไอ้สมาธินิมิตได้เกิดหรือยังหรือปัจจานิมิตได้เกิดหรือยังเกิดแล้วนี่ดูตรงไหนดูตรงที่มันฟุ้งซ่านแล้วฟุ้งซ่านนั่นแหละเป็นปฏิภาคนิมิตของการที่ความเพียรมันเกิดแล้วเหยียดคร้านเป็นปฏิภาคนิมิตบ่งบอกถึงความที่ว่าสมาธิมันเกินแล้วกุศลธรรมจะเกิดได้นะทุกฝังคือมันจงบ่งบอกอะไรบางประการที่ไม่ใช่ตัวของมันเองก็จึงเรียกว่าปฏิภาคไงที่จะหมายถึงการสะท้อนกลับมาที่จะบ่งบอกถึงอะไรอะไรแต่ยกตัวอย่างถึงบุคคลที่อาจจะมีความรู้ความสามารถพิเศษทุกฝังคือเรานั่งสมาธิกันเนี่ยนะแล้วเกิดเป็นนิมิตภาพขวดเหล้าขึ้นมามันจะเป็นการบ่งบอกถึงอะไรอาจจะหมายถึงคนคนนี้ที่เรานั่งสมาธิอยู่ด้วยเนี่ยเขาเคยเป็นคนกินเหล้ามาก่อนชอบกินเหล้ามันเลยเป็นนิมิตขวดเหล้าขึ้นมาแต่ขวดเหล้านั้นล้มระเนระนาดไปจนน้ำไหลออกหมดอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นนิมิตเป็นปฏิภาค ที่จะบ่งบอกถึงความที่ว่าอ๋อคนนี้เขาเลิกเหล้าแล้วเดี๋ยวเมื่อก่อนเขาชอบกินมากเลยนี่เป็นปฏิภาคนิมิตที่จะบ่งบอกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาได้ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านผู้ฟังอันนี้เป็นคำอธิบายที่มาในวิสุทธิมรรคและคัมภีร์อภิธรรมัฏฐสังคหะซึ่งก็จะมีความหมายเดียวกันนั่นแหละในเรื่องมันหมายถึงอะไรเครื่องหมายบ่งบอกอะไรคือนิมิตรายละเอียดต่างๆก็แตกต่างกันไปพระพุทธเจ้ายังเคยตรัสถึงนิมิต4อย่างนั่นคือเรื่องความแก่ความเจ็บความตายและนักบวชวันนี้เป็นเหมือนกับว่าเทวทูตเป็นเครื่องหมายที่จะบ่งบอกว่าต้องออกบวชได้แล้วอย่างคนแก่คนเจ็บคนตายเราเห็นกันทุกวันทุกวันนะแต่บางคนก็ไม่เก็ตแต่วันนี้เหรอฉันต้องออกบวชฉันต้องปฏิบัติธรรมไม่เก็ตคือคุณไม่เข้าใจปฏิภาคนิมิตของเขาอย่างนี้คุณไม่เข้าใจความหมายลึกซึ้งลงไปเพราะฉะนั้นจึงกลับมาในประเด็นที่หนึ่งนั่นแหละประการที่หนึ่งที่ว่าเราต้องเข้าใจความหมายที่เป็นกุศลอย่างไรอย่างไรวันนี้ข้าพเจ้าได้นำเรื่องของนิมิตที่เกี่ยวข้องกับการภาวนาและเบตเตอร์ต่างๆเพิ่มเติมมาให้ท่านผู้ฟังได้ทำความเข้าใจว่านิมิตเกิดขึ้นกับเราได้อยู่ตลอดเวลาอยู่ที่ว่าเราให้ความหมายที่เป็นทางสายกลางเกิดกุศลธรรมให้กับสิ่งนี้ได้หรือไม่นั่นจะเป็นปัญญาเป็นทางออกเป็นทางที่สามเป็นทางที่จะให้เรามีสติพัฒนาสมาธิเพิ่มพูนปัญญาทำให้เราเห็นความจริงของชีวิตพบความสงบก้าวพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะสภาความมั่นคงแห่งชาติเตรียมเสนอรายชื่อผู้เชี่ยวชาญร่วมคณะอันคลอสให้ครม.พิจารณาเห็นชอบในวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรโดยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ
4: ่
3: อ
4: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
7: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงีย

0: ราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: สภาความมั่นคงแห่งชาติเตรียมเสนอรายชื่อผู้เชี่ยวชาญร่วมคณะอันคลอสให้ครม.พิจารณาเห็นชอบในวันนี้พร้อมเห็นชอบการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการควบคุมและต่อต้านอากาศยานไร้คนขับสกัดภัยคุกคามรูปแบบใหม่
2: นายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เปิดเผยว่าที่ประชุมสมช.มีมติเห็นชอบให้กองทัพอากาศเป็นหน่วยงานหลักในการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการควบคุมและต่อต้านอากาศยานไร้คนขับเพื่อรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่โดยมีการออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีมารองรับอย่างเร่งด่วนพร้อมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังและป้องกันโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของประเทศขณะเดียวกันที่ประชุมยังได้ติดตามความคืบหน้าเรื่องเขตแดนทางทะเลตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสโดยสมช.เตรียมเสนอรายชื่อผู้เชี่ยวชาญที่จะเข้าร่วมคณะกรรมการประนอมให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันนี้โดยคาดว่าผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อได้แก่นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วและนายทรงชัยชัยปฏิยุทธสำหรับกระแสข่าวกรณีทางการจีนส่งมอบรถถังให้ประเทศกัมพูชานั้นเลขาธิการสมช.ยืนยันว่าที่ประชุมในวันนี้ไม่ได้มีการยกประเด็นดังกล่าวขึ้นมาหารือแต่อย่างใดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ด้านนายกรัฐมนตรียังไม่ได้รับรายงานกรณีรถถังของกัมพูชาประชิดชายแดนยืนยันไทยมีความพร้อมในการป้องกันอธิปไตย
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติว่าที่ประชุมได้เห็นชอบในหลายวาระทั้งการใช้กลไกตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคอสและการจัดตั้งศูนย์ต่อต้านอากาศยานไร้คนขับหรือแอนติโดนส่วนกรณีกระแสข่าวเกี่ยวกับรถถังของกัมพูชาเข้าประชิดชายแดนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ายังไม่ได้รับรายงานในเรื่องดังกล่าวและย้ำว่าการดำเนินการใดๆที่เกิดขึ้นภายใต้ดินแดนของกัมพูชาถือเป็นกิจการภายในของประเทศเพื่อนบ้านซึ่งประเทศไทยไม่มีสิทธิ์ไปก้าวก่ายแต่ประเทศไทยได้เฝ้าระวังชายแดนอย่างเต็มที่มีความพร้อมในการปกป้องดินแดนไม่ให้ใครมาล่วงล้ำหรือบุกรุกได้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ปิดท้ายที่ผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มH นัดแรกทีมชาติสเปนทำได้เพียงเสมอเคปเวิร์ด0-0
4: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มH นัดแรกทีมชาติสเปนลงสนามพบกับทีมชาติเคปเวิร์ดโดยผลการแข่งขันปรากฏว่าทัพกระทิงดุประเดิมสนามได้อย่างน่าผิดหวังหลังทำได้เพียงเสมอกับเคปเวิร์ดชาติหน้าใหม่ที่ผ่านเข้ามาเล่นในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเป็นครั้งแรกแบบไร้สกอร์0-0ตลอดทั้งเกมสเปนเป็นฝ่ายครองบอลเหนือกว่าถึง174และสร้างโอกาสเขาทำได้ถึง27ครั้งแต่ขาดความเฉียบคมในจังหวะสุดท้ายส่วนการแข่งขันอีกคู่ในกลุ่ม H ระหว่างอุรุกวัยกับซาอุดิอาระเบียกำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้ด้านการแข่งขันในกลุ่ม F นัดแรกทีมชาติเบลเยียมเสมออียิปต์1-1แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนส่วนการแข่งขันอีกคู่ในกลุ่ม F ระหว่างอิหร่านพบนิวซีแลนด์จะแข่งขันเวลา 8:00 น.ปุริมภัสสรการรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
5: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

อุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เช้าวันอังคารที่16มิถุนายน2569นะคะขึ้นวันนี้ตรงกับขึ้น2ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิริยาพรวงอุบลนะคะและคุณสุกัญญาสว่างสันติสกุลสวัสดีค่ะพี่กบค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะแล้วก็คุณผู้ชมด้วยค่ะที่ติดตามทางทั้งหน้าปัดวิทยุนะคะ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ยังมีในส่วนของ AM 819 891กิโลเฮิรตซ์ค่ะพร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศค่ะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะจะมีทั้งหอกระจายข่าวหมู่บ้านแล้วก็วิทยุชุมชนที่รับสัญญาณด้วยนะคะอีกสักครู่คุณปูบุญมาสีมาศก็จะมาตีของร้องข่าวให้ฟังด้วยค่
0: ะ
1: สำหรับวันนี้นะคะเราสองคนมาพร้อมกับทีมงานค่ะคุณสุวิทย์สมนัสควบคุมเสียงให้เราวันนี้ค่ะส่วน Facebook Live วันนี้นะคะเป็นทีมนิวมีเดียค่ะขอบคุณน้องๆทุกท่านเลยนะคะ
0: ค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะแล้วก็ตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะช่องทางออนไลน์ที่ Facebook Live เพจข่าวยามเช้าตอนนี้คุณผู้ฟังทยอยกันเข้ามาแล้วนะคะใครที่เริ่มเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกับเราสองคนมาได้เลยไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับฝนฟ้าอากาศหรือเรื่องของในพื้นที่ท่านพูดคุยกันมาได้นะคะ
1: โ
0: ดยเฉพาะฝนฟ้าอากาศเมื่อเช้านี้ค่ะพี่กบตอนที่เดินทางมาทำงานเนาะฝนโปรยปลาย
1: 2วันแล้วนะคุณ
0: ใช่แล้วก็โอ้โหพื้นถนนเนี่ยเปียกเลยน่าจะคาดการว่าตกตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา
1: เพราะฉะนั้นใครที่ขับรถในช่วงเช้าพอฝนตกแบบนี้ถนนอาจจะลื่นได้ระมัดระวังด้วยนะคะก็อย่าใช้ความเร็วเกินที่กฎหมายกำหนดด้วยนะคะแต่ว่าในช่วงที่รถติดหรือว่าในช่วงเช้าแบบนี้ฝนถนนลื่นดูแลสุขภาพพร้อมกับระมัดระวังเรื่องการขับขี่ด้วยนะคะ
0: ค่ะเช้านี้มาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันหน่อยค่
1: ะ
0: อัปเดตเมื่อ6นาฬิกาที่ผ่านมานี่เองนะคะวันนี้ในเว็บไซต์เนี่ยบอกว่าภาคเหนือวันนี้นะคะฝนเยอะหน่อยนะคะ 60% ของพื้นที่จะมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะส่วนภาคอีสานวันนี้นะคะฝนอยู่ที่ 40% ของพื้นที่นะคะเช่นเดียวกันกับภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองส่วนภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักบางแห่งขยับมาที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ฝนค่อนข้างเยอะเลยค่ะฝนอยู่ที่ 60% ของพื้นที่นะคะแล้วก็ลงมาภาคใต้นะคะมาดูฝั่งอันดามันกันก่อนวันนี้ภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะจะมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งฝนอยู่ที่ 40% ของพื้นที่ส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันนี้ฝนอยู่ที่ 30% ของพื้นที่เพราะฉะนั้นวันนี้ทั่วทั้งประเทศเนี่ยฝนจะไปตกเยอะๆเลยเนี่ยที่กรุงเทพและปริมณฑลรวมไปถึงภาคเหนือด้วยยังไงคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะก็ติดตามเรื่องของการพยากรณ์อากาศนะคะแล้วก็ช่วงนี้ไปไหนก็พกร่มพกเสื้อกันฝนติดในเบาะรถสักหน่อยบางทีคนขี่มอเตอร์ไซค์แล้วต่างจังหวัดก็จะได้ไม่เปียกฝนแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพในช่วงนี้ด้วยนะคะ
1: ทักทายคุณผู้ฟังเล็กน้อยนะคะก่อนที่จะไปอัปเดตข่าวสารวันนี้ค่ะคุณบราวนี่บอกว่าสวัสดีสองสาวแล้วก็ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณเช่นกันค่ะ คุณประคองนะคะบอกว่าสวัสดีเช่นกันคุณอุศีสวัสดีข่าวยามเช้าทุกๆท่านเลย
0: ค่ะพี่พิสมัยมาแล้วนะคะพี่นิเซจีนะคุณบราวนี่พี่พยอมคุณสมพรนะคะพี่สุภาพรมาแล้วคุณจำลองบอกสวัสดีข่าวยามเช้าฟังอยู่ที่วัดสำเภาเคียงเชียนใหญ
1: ่
0: เสียงดังฟังชัดครับ
1: ค่ะคุณสมปองบอกว่าสวัสดีสองสาวนะคะแล้วก็บอกว่าเช้านี้เนี่ยรายงานมาแล้วนะบอกว่า8ริ้วฉะเชิงเทราฟ้าสดใสอยู่นะคะ
0: ค่ะสวัสดีคุณพงษ์นเรศพี่ประเสริฐสวัสดีนะคะบอกรับฟังเป็นประจำที่เบตงวันนี้ฝนตก
1: ค่ะภาคไหนจังหวัดไหนมีฝนลงมาในช่วงเช้าแบบนี้ก็อัปเดตมาได้นะคะคุณประเทืองบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าเช่นกันค่ะ
0: ค่ะ
1: คุณรจนาคุณป้าวันดี
0: ป้าวันดีบอกอยุธยาเช้านี้ไม่มีฝนค่ะ
1: ค่ะยังไม่มีนะหลายพื้นที่ก็ยังไม่มีนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะไปกันที่ข่าวแรกกันหน่อยค่ะสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและร่วมลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงค่ะตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีนะคะไปจนถึง 16:00 นณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังค่ะ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะเมื่อวานนี้ค่ะ ทางรัฐบาลนะคะก็ได้มีการจัดพิธีตักบาตรโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาค่ะโดยตั้งแต่ช่วงเช้าเมื่อวานนี้นะคะที่วัดพระยายังเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกค่ะมีพระบัญชาโปรดให้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชปฏิบัติศาสนกิจแทนพระองค์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในกิจกรรมบิณฑบาตของพระสงฆ์ในโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาค่ะซึ่งจัดขึ้นนะคะระหว่างวันที่13ถึง29มิถุนายน2569ที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครนะคะและเมื่อวานนี้ก็มีการร่วมกันใส่บาตรพระสงฆ์จำนวน100รูปด้วยกันค่ะก็มีทางด้านของคุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยทางด้านของคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะคะมีคุณพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์แล้วก็มีคุณสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมมีฝากฝั่งของคุณยุพาทวีวัฒนกิจบวรค่ะปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและข้าราชการเจ้าหน้าที่ประชาชนร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์100รูปค่ะการจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้นะคะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ซึ่งจัดขึ้นเพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาค่ะโดยพระภิกษุในโครงการนี้นะคะก็จะได้มีการศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและสถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราชในพระสังฆราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยที่อำเภอลำลูกกาปทุมธานีนะคะซึ่งก็จะอยู่ตลอดระยะเวลาของโครงการนี้นะคะ
1: ค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะผู้ที่จะเข้าร่วมถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะคะทางด้านขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขสมก.มีการปรับเวลาให้บริการรถชัตเทิลบัสค่ะซึ่งวันนี้เป็นบริการวันสุดท้ายแล้วนะคะซึ่งจริงๆแล้วเริ่มมาตั้งแต่วันที่14แล้ววันนี้วันที่16นะคะก็เป็นวันสุดท้ายที่จะอำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนในการเดินทางเข้าร่วมถวายสักการะในครั้งนี้ค่ะโดยขสมก.นั้นจะจัดบริการรถชัตเทิลบัสฟรีเลยนะคะรายละเอียดอย่างนี้ค่ะคือถ้าใครที่จะไปขึ้นรถที่ท่าพระจะเป็นสาย M1 ค่ะท่าพระสถานีท่าพระสนามหลวงท่าต้นทางคันแรกเนี่ยจะออกจากสถานีก็เวลาประมาณ7 นาฬิกาจบรายการข่าวยามเช้าก็สามารถไปขึ้นรถได้ค่ะส่วนคันสุดท้ายจะออกจากท่าสถานีเนี่ยในเวลา15 นาฬิกาค่ะส่วนสาย M2 ค่ะจะเป็นต้นทางที่สถานีสนามชัยไปยังสนามหลวงนะคะคันแรกจะออก7 นาฬิกาเหมือนกันส่วนคันสุดท้ายจะหมดที่เวลา15 นาฬิกา 30 นาทีค่ะส่วนสาย M7 ค่ะสำหรับใครที่จะไปขึ้นรถที่อนุสาวรีย์ชัยอยู่ฝั่งเกาะพญาไทนะคะไปยังสนามหลวงถ้าต้นทางเนี่ยไปขึ้นได้ในเวลา7 นาฬิกาเหมือนกันค่ะส่วนคันสุดท้ายจะสิ้นสุดในเวลา15 นาฬิกาแล้วก็สาย M8 ค่ะสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ไปยังสนามหลวงคันแรกก็7 นาฬิกาคันสุดท้าย15 นาฬิกาเช่นกันค่ะส่วนสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ค่ะเป็นสาย M9 สถานีสายใต้ใหม่ไปยังสนามหลวงนะคะถ้าต้นทางคันแรกจะเริ่มในเวลา7 นาฬิกาเช่นกันค่ะสิ้นสุดที่คันสุดท้าย15 นาฬิกาออกจากท่าต้นทางนะคะส่วนสายสุดท้ายจะเป็น M16 ค่ะประตูเทวาภิรมย์ไปยังสนามหลวงจะขึ้นรถได้นะคะท่าต้นทางคันแรกเนี่ยจะอยู่ที่เวลา8 นาฬิกาค่ะแล้วก็สิ้นสุดคันสุดท้ายที่ท่าต้นทางในเวลา17 นาฬิกา 40 นาทีซึ่งรถชัตเทิลบัสคันสุดท้ายนั้นจะเดินทางออกจากสนามหลวงในเวลา18 นาฬิกาค่ะของวันนี้นะคะหรือว่าจะดูจนกว่าว่าประชาชนนั้นจะเดินทางออกจากพื้นที่ครบทั้งหมดค่ะหรือว่าใครที่อยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็สามารถโทรไปได้ที่คอนแทคเซ็นเตอร์นะคะ1348ค่ะ BMTA นะคะหรือว่าจะเข้าไปดูในเว็บไซต์เพิ่มเติมได้ค่ะที่ www.bmta.co.th ค่ะ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะทางด้านของกอรมน.ค่ะ
1: ค่ะ
0: คือเขาขอความร่วมมือประชาชนมาต้องบอกว่าในโซเชียลนะคะมีการแชร์ภาพบางทีเป็นภาพแบบ AI แล้วโดยเฉพาะเกี่ยวกับการพบเห็นนะคะมีการเผยแพร่ภาพที่ถูกสร้างแล้วก็ดัดแปลงด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI ซึ่งแสดงภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขณะเสด็จพระราชดำเนินในพระราชพิธีเกี่ยวกับการเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาค่ะโดยภาพดังกล่าวนั้นถูกเผยแพร่แล้วก็ส่งต่อกันในโลกสังคมออนไลน์นะคะซึ่งเป็นภาพผ่านการปรับแต่งที่เกินจริงด้วย AI เพื่อเป็นการกระตุ้นอารมณ์แล้วก็สร้างปฏิสัมพันธ์บนโลกออนไลน์ส่งผลทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในสังคมค่ะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในนะคะขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนให้ใช้วิจารณญาณในการรับและส่งต่อข้อมูลจากสังคมออนไลน์โดยเฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสถาบันหลักของชาติยังไงควรตรวจสอบแหล่งที่มาหรือว่าหน่วยงานหรือสำนักข่าวเอามาจากที่แหล่งที่น่าเชื่อถือจะดีกว่านะคะเพื่อป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลเท็จแล้วก็ลดความสับสนในสังคมและเป็นการร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันทั้งข้อมูลข่าวสารอย่างมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมด้วยนะคะเพราะว่าคือเดี๋ยวนี้สังคมบางทีเราแยกไม่ออกนะพี่กบ
1: ใช่ค่ะ
0: ภาพไหนเป็นภาพจริงภาพไหนเป็น AI เพราะมันเหมือนกันมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นให้คุณผู้ฟังไปดูต้นทางหมายถึงว่าเพจหรือว่าต่างๆที่น่าเชื่อถือได้
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ให้ดูที่หน้าที่เป็นของหน่วยงานรัฐจริงๆแล้วก็มีความน่าเชื่อถือนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเช็คแล้วมันเอ้ยเราไม่แน่ใจว่าคนนี้น่าเชื่อถืออย่าไปแชร์อย่าไปส่งต่อ
1: ใช
0: ่มันจะเกิดความคลาดเคลื่อนนะคะก็ยังไงหยุดแชร์ภาพ AI ปลอมนะคะ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้ก็เป็นวันแรกของไทยช่วยไทยพลัสที่เข้าสู่แพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะซึ่งมีทั้งหมด4แพลตฟอร์มด้วยกันหลายคนก็โอ้โหไปกระตุ้นการใช้จ่ายนะหนึ่งในนั้นก็คือดิฉันเองค่ะ
0: โอ้ยังไม่หมดอีกใช่ไหมคะ
1: ยังไม่หมดค่ะเหลืออีกประมาณ100กว่าบาท ก็ยังได้ช้อปปิ้งกันอยู่นะคะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเองก็ได้เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 นะคะของผู้ให้บริการระบบการขนส่งอาหารฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มค่ะพร้อมกับเยี่ยมชมนิทรรศการแล้วก็รับฟังการนำเสนอแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานแล้วก็ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการที่ตึกสันติไมตรีทำเรียบรัฐบาลนะคะเมื่อวานนี้โอ้โหเขาเรียกว่าจะเรียกว่าเป็นมาสคอตก็ได้นะหลายคนก็บอกว่าน้องเอมิเกลใช่ไหม
0: เอมิเกลกับแม่ชม
1: กับแม่ชมก็มาด้วยนะคะหลายคนก็โอ้ชื่นชอบนะคะท่านนายกก็ไปคุยไปเล่นกับน้องเอมิเกลด้วยนะคะทีนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานแล้วก็ผู้ประกอบการทุกภาคส่วนค่ะที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนแล้วก็ขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลที่เกิดจากการขยายตัวอย่างเป็นรูปธรรมค่ะโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการด้วยค่ะซึ่งสามารถมาจับจ่ายใช้สอยรวมไปถึงยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้หรือที่เรียกว่า AI นี่แหละค่ะ AI เนี่ยถ้าเอาจริงๆนะมันสามารถที่จะใช้ได้อย่างมีประโยชน์
0: คือถ้าเอามาใช้ประโยชน์ในทางที่ดีที่ถูก
1: มากเลย
0: คือเจ๋งมากเลยนะพี่ก
1: บใช่ค่ะดี
0: สามารถช่วยผู้ประกอบการคือบางทีเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าบางคนก็ไม่รู้นะว่าเอ๊ะทำไมขายๆไม่ได้กำไร AI ตัวเนี้ยจะเข้ามาช่วยประมวลว่าต้นทุนที่ไหนถูกหรือเราควรลดควรปรับควรต่างทำยังไงให้ธุรกิจเราดีขึ้น
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านของผู้ประกอบการเองเนี่ยก็สามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่หรือที่เรียกว่า AI เนี่ยผ่านการส่งเสริมการขายที่เรียกว่า Reskill แล้วก็รับ Upskill ได้นำมาประยุกต์ในการบริหารจัดการธุรกิจของตัวเองได้ค่ะก็จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแล้วก็สร้างโอกาสในการเพิ่มยอดขายรวมไปถึงการขยายกิจการในอนาคตก็ได้นะคะซึ่งแน่นอนเกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อและผู้ขาย ค่ะและนอกจากนี้ค่ะยังช่วยเพิ่มยอดขายให้กับผู้ประกอบการด้วยซึ่งจากข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยปรากฏว่าผู้ประกอบการหลายรายนะคะมียอดขายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยถึง5เท่าเลยทีเดียวค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อการเติบโตของธุรกิจด้วยถึงแม้ว่าโครงการจะสิ้นสุดลงเนี่ยก็เชื่อว่าจะสามารถปรับฐานรายได้ของผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นได้เนี่ยอย่างน้อย2เท่าค่ะก็ถือว่าเป็นการตอบโจทย์ที่ดีในการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะพร้อมกันนี้นะคะท่านนายกเองก็ย้ำนะคะว่ารัฐบาลเองก็จะส่งเสริมให้ประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการเนี่ยเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ควบคู่กับการพัฒนาทักษะแล้วก็สร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ที่สำคัญค่ะยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็ร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้มีความเข้มแข็งมั่นคงในระยะยาวด้วยจากนั้นค่ะท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ไปเยี่ยมชมบูธนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐแล้วก็เอกชนค่ะซึ่งมีทั้งหมด5บูธด้วยกันนะคะก็มีทั้งAI นกกระซิบด้วยที่คุณบอกว่านำมาใช้ในแพลตฟอร์มในการบริหารจัดการใช่
0: ค่ะ
1: นกกระซิบเนี่ยเป็นของธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนค่ะแล้วก็มีบริษัทของ Grab Taxi ประเทศไทยจำกัดแล้วก็บริษัท Lineman นะคะมี Lineman มี Purple Ventures ก็คือ Robin Hood นั่นแหละที่เราคุ้นชินกันแล้วก็บริษัท Shopee ประเทศไทยนะคะหลายคนก็ได้ไปใช้บริการ Shopee Food ด้วยซึ่งก็เข้ามาร่วมสนับสนุนโครงการอำนวยความสะดวกสำหรับให้ประชาชนนั้นสามารถเข้าถึงเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆแล้วก็มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐได้อย่างทั่วถึงค่ะที่สำคัญโครงการนี้นะคะไทยช่วยไทยพลัสผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มทั้ง4แพลตฟอร์มเหล่านี้เนี่ยสามารถใช้ได้ถึง30กันยายนปีนี้นะคะเริ่มตั้งแต่6โมงเช้านี่แหละค่ะไปจนถึง3ทุ่มของทุกวันแต่ถ้าเป็นแอปเป๋าตังทั่วไปที่ใช้แบบร้านค้าทั่วไปอันนั้นใช้ได้จนถึง5ทุ่มของทุกวันค่ะ
0: ค่ะมาดูบรรยากาศเมื่อวานวันแรกของการเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะผ่านแพลตฟอร์ม Food Delivery ชั้นนำ4รายที่พี่กบบอกไปก็มี Shopee Food Lineman Grab Food แล้วก็ Robin Hood นะคะเมื่อวานนี้เนี่ยหลังจากที่เป็นวันแรกนะคะ อย่างช่วงเช้าเนี่ยเขาบอกว่ายอดการใช้จ่ายเนี่ยอาจจะไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่นะเนื่องจากว่าอยู่ระหว่างการเดินทางไปทำงานของพี่น้องประชาชนแล้วก็ไปส่งน้องๆไปโรงเรียนนะคะก็เลยอาจจะหันไปซื้อแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรไปซื้อหน้าร้านมากกว่าตอนเช้านะคะแต่ว่าหลังช่วงเที่ยงค่ะพี่กบก็จะมีกลุ่มอย่างกลุ่มพนักงานออฟฟิศนะกลุ่มข้าราชการโดยเฉพาะถ้าเกิดช่วงกลางวันบ่ายๆเนี่ยฝนตกก็จะไม่ออกไปไหนกันเขาก็จะเริ่มสั่งอาหารผ่านระบบ Delivery เพิ่มมากขึ้นค่ะสำหรับภาพรวมการใช้จ่ายผ่านการสแกนสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสที่ร้านค้าก็ยังคงพบว่าประชาชนเนี่ยเดินทางมาใช้บริการกันอย่างต่อเนื่องแต่ก็มีประชาชนบางส่วนนะคะที่ไม่สามารถใช้สิทธิ์สั่งอาหารได้เพราะอะไรเพราะว่าใช้เต็มวงเงินแล้ว 1,000 บาทนั่นเองนะคะก็ก่อนหน้านี้เนี่ยมาดูทางด้านของผู้ประกอบการเจ้าของร้านร้านหนึ่งคุณวนิดาสุนทรวาทีบอกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะได้รับการตอบรับดีมากกระแสดีมากจากลูกค้าเพราะว่าช่วยลดภาระค่าครองชีพในชีวิตประจำวันได้สำหรับเมื่อวานนี้วันแรกของการเปิดระบบ Delivery ทางร้านก็เข้าร่วมแพลตฟอร์มเหมือนกันนะคะซึ่งสามารถสั่งผ่านแอปพลิเคชันไทยช่วยไทยได้โดยตรงก็เชื่อว่ามาตรการนี้จะช่วยกระตุ้นยอดขายให้ดีขึ้นเพราะว่าถ้าหากว่าไม่มีโครงการนี้ยอดสั่งซื้อเนี่ยโอ้โหบอกว่าซบเซาเลยนะคะการที่รัฐบาลช่วยสนับสนุน 60-40 ถือเป็นโครงการที่ดีแล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนได้จริงค่ะโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะถือว่าเป็นโครงการที่กระตุ้นเศรษฐกิจนะคะเราสามารถใช้ได้นะคะตั้งแต่1มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วยาวไป4เดือนถึง30กันยายนนะคะแล้วก็นอกจากนี้มาดูขั้นตอนหน่อยขั้นตอนการสั่งซื้ออาหารผ่านแพลตฟอร์ม Delivery คุณผู้ฟังหลายท่านก็อาจจะงงว่าเราต้องเข้าไปปกติเนี่ยเราต้องเข้าไปแพลตฟอร์มนั้นโดยตรง
1: ถูกต้อง
0: หรือเราต้องเข้าไปในแบนเนอร์ไทยช่วยไทยพลัสในแอปตังให้คุณผู้ฟังนะคะกดเข้าไปในแอปพลิเคชัน Grab แล้วก็เลือกไอคอนไทยช่วยไทยพลัส
1: นั่นหมายถึงว่ายกตัวอย่าง
0: นะ
1: จะใช้ Grab ก็ได้ Lineman ก็ได้
0: Robin,
1: นะแล้วแต
0: ่ Robinhood ก็ได้หมดนะก็คือให้เข้าไปที่แอปพลิเคชันที่ท่านจะสั่งอาหาร
1: สมมติว่าเป็น Grab
0: ถูก
1: ค่ะ
0: ก็กดเข้าไปที่แบนเนอร์ไทยช่วยไทยพลัสนะคะแล้วก็เลือกร้านอาหารที่ต้องการแล้วก็กดบอกว่ากดเปิดใช้สิทธิ์ผ่านแอปเป่าตังนะแล้วก็กดแบนเนอร์ฟู้ดเดลิเวอรี่ในแอปเป่าตังแล้วก็เลือก Grab Food นะคะ
1: ค
0: ือเขาบอกว่าให้สังเกตแถบสถานะสีเขียวเพื่อยืนยันการเปิดใช้งาน
1: เมื่อวานใช้แล้ว
0: เป็นยังไงบ้าง
1: ยากไหมไม่ยากเลย
0: ค
1: ือเข้าไปในแอปเป่าตังปุ๊บเราก็ไปกดตรงแบนเนอร์ไทยช่วยไทยพลัสใช่ไหมกดเข้าไปปุ๊บแล้วก็จะมีให้เลือกว่าผ่าน delivery อ
0: ่ะ
1: ใช้แบนเนอร์มันจะมีแบนเนอร์ตัวนี้เราก็ไปกดตรงนั้น
0: พอ
1: ไปกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะเจอร้านค้าเหมือนที่เราไปสั่งไลน์แมนสั่งแก๊ส
0: เหมือนโดยปกติเลย
1: ใช่แล้วคุณก็เลือกเลยจะสั่งอะไรพอเลือกสั่งเสร็จปุ๊บเขาจะมีให้เราไปกดเนี่ยชำระเงินใช่ไหมชำระผ่านการใช้สิทธิ
0: ์
1: คนละครึ่งไม่ใช่คนละครึ่งขออภัยค่ะ60/40ไทยด้วยไทยพลัสนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะให้เรากดเข้าไปแล้วเราก็สามารถชำระเงินได้เลยแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเติมเงินในจีวัลเล็ตก่อน
0: อันนี้สำคัญ
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะ นี่ก็เป็นวิธีการนะคะสำหรับการสั่งซื้ออาหารผ่านแพลตฟอร์ม delivery นะจริงๆไม่ยากก็ทำอย่างที่พี่กบบอกทำตามขั้นตอนเข้าไปตามระบบมันก็จะลิงก์แล้วก็พาคุณผู้ฟังไปยังหน้าชำระเงินแค่นี้ก็เสร็จสิ้นเป็นอันว่าเสร็จสิ้นในการที่จะใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ผ่านแพลตฟอร์ม food delivery นะ
1: คะ
0: เมื่อวานนี้ค่ะคุณเอกนิติธรรมประภาสบอกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะมีการสั่งผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ประเดิมยอดวันแรก46 ล้านบาท
1: โอ้โห
0: ก็ถือว่ายอดขายเยอะเลยนะคะ 46.13 ล้านบาทถือว่าให้ประชาชนสะท้อนการตอบรับในเรื่องของแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ดี
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: ก็ช่วยกันเนาะไทยช่วยไทยพลัสนะคะเอามาดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะก่อนที่จะไปพักเบรกแล้วก็ไปพบกับคุณปู่บุญมาสีมาเพราะว่าตอนนี้เขาน่าจะเงื้อคอ
0: เขากำไม้ตีคอเนี่ยแน่นแล้วนะ
1: นะคะภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางไปบินไปที่คาซานนะคะใช้เวทีอาเซียนรัสเซียขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนค่ะท่านเองก็บอกว่าจะเดินหน้าการทูตเศรษฐกิจมุ่งหน้าเปิดตลาดใหม่ด้วยนะคะซึ่งทางด้านของท่านอนุทินชาญวีรกูลค่ะท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มีกำหนดเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษค่ะซึ่งจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้17-18มิถุนายนที่เมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียค่ะซึ่งก็หวังไว้นะคะว่าจะใช้เวทีนี้เนี่ยในการขยายโอกาสทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นการค้าการลงทุนหรือว่าการร่วมมือกันด้านพลังงานด้วยค่ะก็จะได้สร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมให้กับประเทศไทยแล้วก็ประชาชนด้วยซึ่งท่านนายกเองก็จะออกเดินทางจากประเทศไทยในช่วงบ่ายของวันอังคารคือวันนี้นะคะหลังจากท่านเสร็จสิ้นการประชุมครม.เรียบร้อยแล้วท่านนายกรัฐมนตรีเองก็จะให้ความสำคัญกับการใช้เวทีระหว่างประเทศเป็นเครื่องมือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยด้วยค่ะโดยในการเดินทางครั้งนี้เนี่ยการเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำการหารือกับภาคเอกชนอาเซียนรัสเซียแล้วก็มีการพบปะกับผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยค่ะรวมไปถึงนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียค่ะรวมไปถึงผู้แทนภาคธุรกิจชั้นนำด้วยค่ะเพื่อที่จะผลักดันความร่วมมือแล้วก็จะนำไปสู่การต่อยอดการลงทุนการค้าแล้วก็ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนาคตต่อไปสำหรับการเดินทางในครั้งนี้นะคะก็เป็นโอกาสสำคัญที่จะสร้างช่องทางใหม่ให้กับภาคธุรกิจไทยด้วยช่องทางใหม่นี้นะคะนอกจากจะสร้างธุรกิจใหม่แล้วเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสทางการส่งออกของไทยไปสู่ตลาดที่มีศักยภาพมากขึ้นต่อยอดความร่วมมือด้านพลังงานความมั่นคงทางอาหารที่สำคัญค่ะก็จะดึงดูดการลงทุนในสาขาที่เป็นประโยชน์กับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วยค่ะก็จะช่วยสร้างทั้งสร้างงานมีงานเสร็จปุ๊บก็มีการสร้างรายได้ให้กับชุมชนให้กับคนในประเทศด้วยแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาวสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษนี้ก็จะเป็นการจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญของไทยที่จะขับเคลื่อนนโยบายการทูตเศรษฐกิจแล้วก็จะแสวงหาโอกาสใหม่ๆค่ะสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้แก่ประเทศแล้วก็ประชาชนคนไทยค่ะ
0: ค่ะนี่เป็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะเดี๋ยวรอติดตามนะว่าผลการที่ท่านเดินทางเยือนที่จะไปเข้าร่วมประชุมใช้เวทีอาเซียนรัสเซียนี้จะเกิดประโยชน์อย่างไรบ้างกับบ้านเรานะคะ 6:31 ค่ะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนค่ะช่วงหน้ามาแล้วนะคะกลับมาติดตามสำหรับตีของร้องข่าวค่ะ
2: ืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อ
3: ยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
6: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่

0: ิถุนา69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bank of World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
1: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
2: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมัดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้เปิดกิจกรรมไทยช่วยไทยพลัส6040ฟู้ดเดลิเวอรี่กระตุ้นการใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนและสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศให้มีรายได้เพิ่มขึ้นครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่15มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ของผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มที่ทำเนียบรัฐบาลครับโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานและผู้ประกอบการทุกภาคส่วนแล้วครับที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลให้เกิดการขยายตัวอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมโครงการรวมทั้งยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่หรือ AI นำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและสร้างโอกาสในการเพิ่มยอดขายตลอดจนขยายขนาดกิจการได้ในอนาคตกันด้วยก็เกิดประโยชน์ร่วมกันแหละครับทั้งผู้ซื้อและผู้ขายแล้วนอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มยอดขายให้แก่ผู้ประกอบการจากข้อมูลเบื้องต้นนั้นก็พบว่าผู้ประกอบการหลายรายเลยทีเดียวมียอดขายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยถึง5เท่าครับซึ่งนับว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อการเจริญเติบโตของธุรกิจซึ่งก็ตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็เตรียมตัวจะบินไปคาซานใช้เวทีอาเซียนรัสเซียขยายโอกาสการค้าการลงทุนเดินหน้าการทูตเศรษฐกิจมุ่งเปิดตลาดใหม่ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดที่จะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษระหว่างวันที่17ถึง18มิถุนายน2569ณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียโดยมุ่งใช้เวทีดังกล่าวนี้แหละขยายโอกาสทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและความร่วมมือด้านพลังงานเพื่อสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมให้กับประเทศไทยและประชาชนชาวไทยกันด้วยซึ่งนายกรัฐมนตรีจะออกเดินทางจากประเทศไทยในช่วงบ่ายของวันอังคารที่16มิถุนายนนี้แหละครับหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรีการเดินทางในครั้งนี้จึงถือว่าเป็นโอกาสสำคัญแล้วครับในการสร้างช่องทางใหม่ให้กับภาคธุรกิจไทยเพิ่มโอกาสการส่งออกสินค้าไทยสู่ตลาดที่มีศักยภาพต่อยอดความร่วมมือด้านพลังงานและความมั่นคงทางอาหารรวมถึงดึงดูดการลงทุนในสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศกันด้วยอันจะช่วยสร้างงานสร้างรายได้และก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาวกันต่อไปและทั้งนี้ทั้งนั้นการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในครั้งนี้จัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียและก็ถือเป็นอีกหนึ่งเวทีที่สำคัญแล้วครับที่ประเทศไทยจะใช้ในการขับเคลื่อนนโยบายการทูตเศรษฐกิจเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ๆและก็สร้างผลประโยชน์สูงสุดให้แก่ประเทศชาติและประชาชนไทยกันด้วยครับพี่น้อง และต่อเนื่องกับภารกิจของนายกรัฐมนตรีแล้วครับโดยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการข้าราชการกระทรวงมหาดไทยขับเคลื่อนนโยบายที่ชื่อว่ามหาดไทยทำทันทียกระดับมาตรฐานไทยสู่ OECD ย้ำว่าให้ความสำคัญโครงการไทยช่วยไทยพลัสและการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้พี่น้องประชาชนพ้นจากความยากจนครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่15มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทยณห้องประชุมราชสีชั้น2อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกันเลยทีเดียวนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวถึงภารกิจสำคัญที่ผ่านมาแล้วครับอย่างเช่นการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อขับเคลื่อนการเข้าร่วม OECD ของประเทศไทยในอนาคตกันด้วยซึ่งมีความสำคัญกับประเทศไทยทั้งในด้านการค้าการลงทุนการทำสัญญากับนานาชาติกระทรวงมหาดไทยจึงต้องขับเคลื่อนนโยบายมหาดไทยใสสะอาดเพื่อยกระดับมาตรฐานต่างๆขึ้นให้มันสอดคล้องกับการเข้าร่วม OECD และการจัดงานราชภัตราสู่สากลซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยสามารถใช้โอกาสนี้แหละครับในการสนับสนุนและส่งเสริมให้สินค้าผ้าไทยที่มีศักยภาพของแต่ละจังหวัดให้ไปถึงระดับสากลได้รวมทั้งได้เน้นย้ำสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดและครับบอกว่าไปดูแลองค์คาพยพในจังหวัดให้พร้อมทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพตามนโยบายที่ชื่อว่ามหาดไทยทำทันทีหรือแอคชั่น5 plusซึ่งครอบคลุมภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยในทุกมิติแล้วครับอันได้แก่ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้แก้ปัญหาความมั่นคงป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพิ่มศักยภาพการป้องกันสาธารณภัยการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนและสมดุลผลักดันนโยบายราชการโปร่งใสและการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัลพร้อมกับย้ำอีกว่าให้ทุกจังหวัดให้ความสำคัญกับโครงการที่ชื่อว่าไทยช่วยไทย plus เนื่องจากว่าเป็นโครงการที่ช่วยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนโดยตรงรวมไปถึงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อผลักดันให้ประชาชนพ้นจากความยากจนภายใต้การบริหารจัดการของกระทรวงมหาดไทยและครับและพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรียังได้ย้ำถึงความสำคัญของนโยบายความมั่นคงทั้ง9ด้านของรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมอย่างกรณีชาวต่างชาติขับจักรยานยนต์ชนแพทย์เสียชีวิตอย่างนี้เป็นต้นในพื้นที่ไหนในพื้นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นแหละครับโดยยืนยันว่าในขณะที่ดำรงตำแหน่งจะไม่ยอมให้คนต่างชาติมารังแกคนไทยโดย

ออกมาระบุแล้วครับว่าสถานการณ์ตะวันออกกลางนั้นสงบก็ส่งผลดีทำให้วิกฤตการณ์ต่างๆคลี่คลายลงแล้วยืนยันว่ารัฐบาลได้วางกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์รับมือทุกสถานการณ์จากทั่วโลกไว้แล้วพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงกรณีที่สหรัฐอเมริกากับอิหร่านได้บรรลุข้อตกลงสันติภาพและเตรียมจะลงนามในวันที่19มิถุนายน2569นี้นายกรัฐมนตรีก็มองว่าประเทศไทยก็จะได้มีการปรับตัวกับปัจจัยภายนอกทั้งเรื่องสงครามเศรษฐกิจซัพพลายเชนได้เป็นอย่างดีแล้วแม้ว่าในวันนี้จะมีการบรรลุข้อตกลงในแถบตะวันออกกลางก็ตามก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและก็เป็นปัจจัยบวกที่ทำให้วิกฤตการณ์ต่างๆคลี่คลายลงแล้วครับซึ่งทางรัฐบาลไทยก็ไม่ได้แก้ไขสถานการณ์รายวันนะครับแต่ว่าดำเนินการแก้ไขจากกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ที่ได้มีการวางกันเอาไว้เพื่อรับมือสถานการณ์ต่างๆไม่เฉพาะในตะวันออกกลางเท่านั้นแต่ว่าเป็นการรับมือสถานการณ์จากทั่วโลกนั่นเองครับพี่น้องและนายกรัฐมนตรีก็ยังย้ำถึงเรื่องความสำคัญในการเข้าถึงเทคโนโลยี AI พร้อมเดินหน้าโครงการไทย AI Passport ยืนยันว่าไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเลยทีเดียวครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตต่อโครงการไทย AI Passport ว่าประเทศไทยจำเป็นจะต้องก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและต้องเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนทุกคนเข้าถึงเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพราะว่าหากไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดังกล่าวได้อาจจะกลายเป็นผู้ที่ล้าหลังและก็ไม่สามารถแข่งขันในเวทีโลกได้แน่นอนแล้วครับและทั้งนี้ทั้งนั้นประเทศไทยเองก็มีความมั่นคงในเรื่องเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีด้านการสื่อสารอยู่ในลำดับต้นๆของโลกเลยทีเดียวครับมีบุคลากรที่สามารถเขียนโปรแกรมพัฒนาระบบและต่อยอดองค์ความรู้ได้เองดังนั้นแล้วทางรัฐบาลจึงต้องผลักดันให้เทคโนโลยีขั้นสูงเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงกันต่อไปแล้วครับส่วนข้อกังวลในเรื่องของ TOR ในเรื่องนี้นั้นทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE รวมไปถึงปลัดกระทรวง DE ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบก็ได้ชี้แจงไปแล้วรัฐบาลก็จะต้องดำเนินการด้วยความสุจริตเป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบตามที่กฎหมายกำหนดเอาไว้แล้วยืนยันอีกว่าไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบแล้วครับพร้อมเปิดให้หน่วยงานตรวจสอบเข้ามาตรวจสอบได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงกันเลยและก็หากพบการกระทำความผิดก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดกันต่อไปองค์กรที่เกี่ยวข้องก็ยังทำงานเป็นหนึ่งเดียวและก็ไม่มีความกังวลต่ออิทธิพลใดๆกันด้วยครับนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าอย่างนี้และนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าโครงการไทย AI Passport จะเดินหน้าต่อไปตามกระบวนการที่มันถูกต้องเพราะว่าหากมีข้อบกพร่องหรือขัดต่อกฎหมายระบบการตรวจสอบจะไม่สามารถปล่อยให้โครงการดำเนินการต่อไปได้ซึ่งทางรัฐบาลก็เชื่อว่าประชาชนจำนวนมากกำลังรอประโยชน์จากโครงการดังกล่าวนี้อยู่นั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกันหน่อยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ขานรับนโยบายที่ชื่อว่าภูเก็ตโมเดลเดินหน้าทวงคืนผืนป่าชายหาดสาธารณะแล้วย้ำว่าบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดไร้ข้อยกเว้นครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่15มิถุนายน2569นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เป็นประธานในการประชุมกำหนดแนวทางการประสานความร่วมมือและบูรณาการการยึดคืนพื้นที่ป่าที่มีการบุกรุกเพื่อขานรับนโยบายเร่งด่วนของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการจัดระเบียบและก็ทวงคืนทรัพยากรธรรมชาติภายใต้ชื่อที่ว่าภูเก็ตโมเดลนี่แหละครับโดยมีดร.ระวีวรรณภูริเดชประหลัด

0: แวดล้อมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้โดยที่ประชุมนั้นได้มีการรับทราบรายงานสถานการณ์วิกฤตและการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่บุกรุกจาก2หน่วยงานหลักๆด้วยกันโดยในส่วนของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถจังหวัดภูเก็ตและครับซึ่งในปัจจุบันได้มีการวางแนวทางการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและก็เตรียมออกหนังสือแจ้งกำหนดวันรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่บุกรุกให้ชัดเจนโดยเร็วที่สุดและครับแล้วในขณะเดียวกันทางกรมป่าไม้ก็ได้มีการรายงานรายละเอียดการบุกรุกและขั้นตอนการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดในพื้นที่ขัดแย้งสำคัญ3จุดด้วยกันอันได้แก่หาดฟรีดอมหาดนุ้ยและหาดบางเทาจังหวัดภูเก็ตนี่แหละครับรวมถึงการติดตามความคืบหน้าการดำเนินคดีสำคัญของกลุ่มทุนและสถานประกอบการรายใหญ่ๆ ในพื้นที่ทั้งนี้ทั้งนั้นประธานในที่ประชุมก็ได้เน้นย้ำว่าให้ทุกภาคส่วนบูรณาการการทำงานร่วมกับฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างไร้รอยต่อโดยมุ่งเน้นการใช้กลไกทางกฎหมายเทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียมและการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่และครับเพื่อร่วมกันตัดวงจรการบุกรุกทำลายป่าได้อย่างยั่งยืนกันต่อไปครับและนอกจากนี้ทางที่ประชุมก็ยังมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานภูเก็ตโมเดลเพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนงานในเชิงรุกทางด้านนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กล่าวเน้นย้ำอีกว่านโยบายภูเก็ตโมเดลของท่านนายกรัฐมนตรีก็มุ่งหวังให้จังหวัดภูเก็ตนี้เป็นต้นแบบของการพัฒนาการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเข้มงวดพื้นที่ป่าไม้ป่าชายเลนและชายหาดสาธารณะสิ่งเหล่านี้จะต้องถูกทวงคืนกลับมาเป็นของแผ่นดินและกลับมาเป็นของประชาชนทุกคนในประเทศไทยนี่แหละครับใครที่บุกรุกถือว่าเป็นการบ่อนทำลายภาพลักษณ์ของประเทศและจะต้องถูกดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเด็ดขาดกันต่อไปโดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิ้นครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569โดยหัวเรือใหญ่คือกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกจะเป็นผู้กำหนดธีมหลักของการประชุมใหญ่ในแต่ละปีเพื่อที่จะอภิปรายประเด็นสำคัญทางเศรษฐกิจการเงินและความท้าทายระดับโลกที่ทุกประเทศทั่วโลกนะครับต้องรับมือร่วมกันส่วนประเทศไทยนั้นในฐานะเจ้าภาพก็ได้กำหนดหัวข้อสำคัญในการพูดคุยภายใต้ชื่อที่ว่า Thailand's New Horizons Empowering People Building Resilienceซึ่งก็มีเป้าหมายที่จะสะท้อนแนวคิดการพัฒนาที่ให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางพร้อมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับระบบเศรษฐกิจและการเงินมีความพร้อมรับมือความเสี่ยงในอนาคตกันด้วยครับซึ่งธีมนี้หรือแนวคิดนี้ก็มุ่งต่อยอดจุดแข็งของประเทศและครับไม่ว่าจะเป็นความก้าวหน้าด้านการชำระเงินดิจิทัลเศรษฐกิจสร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและศักยภาพของแรงงานไทยพร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการยกระดับทักษะความรู้และโอกาสทางเศรษฐกิจของประชาชนเพื่อให้รายได้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับทางตีคล้องร้องข่าวจะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนติดตามรายการทีซาวเสียงไทยสู่สากลแล้วครับโดยส่งท้ายตีคล้องร้องข่าวในวันนี้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายติดตามรายการทีซาวเสียงไทยสู่สากลซึ่งเป็นรายการที่รวบรวมซอฟต์พาวเวอร์ด้านดนตรีมาไว้ที่นี่แล้วครับทั้งดนตรีไทยดนตรีร่วมสมัยและเหล่าศิลปินที่นำพาซอฟต์พาวเวอร์ไทยไปสู่เวทีโลก ขอเชิญร่วมรับชมกดไลค์กดแชร์และก็ติดตามทีซาวเสียงไทยสู่สากลได้ที่ YouTube ช่องทีซาวเสียงไทยสู่สากลได้เลยครับพี่น้องเพราะว่าในบางครั้งนั้นเสียงเพลงที่งดงามที่สุดอาจเกิดขึ้นท่ามกลางต้นไม้สายลมและรอยยิ้มของเด็กๆนั่นเองครับพี่น้องสำหรับตีข้องร้องข่าวในวันนี้หมดเวลาลงอีกแล้วผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ย้ำผู้ที่มีบัตรอยู่แล้ว21มิถุนายนนี้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์วันสุดท้ายนะครับอย่าละเลยสิทธิ์ของท่านประกาศผลพร้อมกันในวันที่17กรกฎาคม2569และเตรียมตัวเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปจำง่ายๆลงทะเบียนมิถุนาฟังผลกรกฎาเริ่มใช้สิงหาอย่าลืมมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายนนี้อย่าลืม

0: ่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้าค่ะกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะมาทักทายแวะมาทักทายคุณผู้ฟังคือระหว่างเข้าตีคลองร้องข่าวเนี่ย Facebook Live ตัดไปแล้วก็พี่โบ๊ทก็ไลฟ์ให้เราใหม่แล้วนะคะที่เพจข่าวยามเช้านะบางคนอาจจะงงเอ๊ะทำไมวันนี้จบไว
1: เออยังไม่จบนะคะเข้ามาสู่ในช่วงที่2ก็ยังคงติดตามกันได้นะคะสวัสดีพี่ติ๋มคลองเตยบอกว่าสองสาวน่ารักมากค่ะยามเช้าขอบพระคุณมากค่ะ
0: ขอบพระคุณค่ะพี่คมสันบอกจันทบุรีฝนตกอากาศเย็นสบายดี
1: ค่ะ
0: พี่สุนทรน้องน้ำขาวบอกชัดเจนครับตีคล้องร้องข่าวพ
1: ี่
0: หนุ่มเพชรภูไทยแซวมาบอกสวัสดีเขยเมืองเพชรบุรี
1: ใครคะ
0: ใครคะ
1: คุณชาตรีคุณชาตรีบอกว่าลาดพร้าวไม่มีเมฆเลยมีแดดอยู่ครับอากาศสดใสค่ะ
0: ค่ะพี่หนุ่มบอกอีก3เดือนเนี่ยจะสิ้นงบประมาณไวจริงๆนะ
1: โอ้ไวจริงๆค่ะ
0: แล้วก็ใครที่กำลังจะเกษียณเนี่ยก็น่าจะใจหายอยู่นะทุกคนเนาะเคยคนเคยทำงาน
1: ที่ทำงานเราก็เริ่มใจหายแล้ว
0: ค่ะ
1: พี่โยเป็นโย
0: พี่เป็นโยแล้วก็มีท่านผอ.ด้วยมีพี่หลักการเงินด้วยนะคะ
1: คนกันนะคะ
0: คุณมณีสวัสดีค่ะพี่สุวรรณสวัสดีนะคะอยู่กบิลบุรีค่ะ
1: คุณสมบัติคุณสุวิทย์นะคะคุณคมสันสวัสดีนะคะ
0: คุณวนิดาสวัสดีค่ะแล้วก็ยังมีคุณโสพลนะ
1: คะ
0: คุณคุณแสงแสงศักดิ
1: ์
0: สวัสดีนะคะติดตามข่าวทุกวันเลยขอบพระคุณมากเลยค่ะ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามากดติดตามทั้งกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ร่วมคอมเมนต์ทักทายกันในช่วงข่าวยามเช้าวันนี้ค่ะ
0: วันนี้บอกข่าวดีหน่อยค่ะพี่กบวันนี้น้ำมันลดนะ
1: เท่าไหร่
0: ปตท.บางจากปรับลดราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินแก๊สโซฮอลลดลง1.20 บาทต่อลิตรค่ะ
1: คือ
0: ลดเยอะนะแล้วก็เว้นพรีเมียมนะคะแก๊สโซฮอล95ยังคงเดิมน
1: ะ
0: ส่วนดีเซลค่ะลง1 บาทต่อลิตรมีผลวันนี้ตั้งแต่ 5:00 ที่ผ่านมาแล้วค่ะ
1: ค่ะอ่ะก็ดีใจด้วยนะคะค่อยๆลงนะไม่ต้องลงฮวบก็ได้ค่อยๆลงเรื่อยๆนะ
0: คะ
1: เป็นกำลังใจให้กับ
0: ลงทีละบาทนี้น่ารัก
1: ค่ะอ่ะไปดูกันหน่อยค่ะพอพลังงานลดนะคะปรากฏว่าทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชน BEM นะคะก็แจ้งปรับอัตราค่าโดยสารใหม่ของรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมราชมงคลสายสีน้ำเงินนะคะรอบสัมปทานทุก2ปีค่ะซึ่งมีผลตั้งแต่3กรกฎาคมที่จะถึงนี้เป็นต้นไปนะคะไปจนถึง2กรกฎาคมปี2571ค่ะสำหรับอัตราค่าโดยสารนะคะเต็มราคาเนี่ยเริ่มต้นที่17บาทสูงสุด44บาทนะคะจากเดิมเนี่ยเริ่มต้น17บาทสูงสุด45บาทก็คือลดลงมา1บาทนะคะ
0: ค่ะ
1: อ่ะใครที่จะไปใช้บริการสายสีน้ำเงินนะคะก็ลดไป1บาทก็ถือว่าโอเคนะคุณ1บาทใช้ทุกวันเนี่ย365บาทนะปีนึง
0: ถูกต้องแล้วอย่าคิดอย่างเดือนนึงเนี่ยเราไปทำงานกันทุกวันเนาะไปกลับเนี่ย
1: ก็2บาทแล้ว
0: ถูกต้องวันนึงเดือนน
1: ึ
0: ง
1: ก็ปีหนึ่งอ่ะ 1,000 กว่าบาทเป็นเงินออมได้นะ
0: ใช่ก็ถือว่าช่วยลดภาระลงนะคะค่ะและทั้งหมดนี้นะคะคือข่าวสารของรายการข่าวยามเช้าวันนี
1: ้
0: คุณผู้ฟังติดตามข่าวยามเช้าได้นะคะทุกๆวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เราไม่มีวันหยุดเรามาเสิร์ฟข่าวให้ได้ติดตามกันทุกวันค่ะวันนี้ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆการติดตามทุกการกดไลค์กดแชร์นะคะพบกันใหม่สำหรับพรุ่งนี้ข่าวยามเช้าวันนี้ดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะ
1: กบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะพร้อมด้วยคุณสายชนีสร้างนะคะแล้วก็คุณสุวิทย์สมนัสควบคุมเสียงค่ะและ Facebook Live คุณโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรศิริพิทักษ์ลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: พ่อแม่พี่น้องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกันไปแล้วไม่ต้องกังวลใจหายห่วงสามารถรอประกาศผลการลงทะเบียนได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์จะช้าไม่ได้แล้วนะครับขอให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางทั้งแอปเป่าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการลงทะเบียนด้วยนะครับและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลัง
3: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์

0: ช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อม
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดารัฐบาลพร้อมเดินหน้าโครงการ THAI Passport ตามขั้นตอนและระเบียบที่กฎหมายกำหนดมุ่งรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน
1: ผู้นำสหรัฐระบุสหรัฐและอิหร่านลงนามข้อตกลงเบื้องต้นเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียแล้วส่วนพิธีลงนามอย่างเป็นทางการจะจัดขึ้นในวันศุกร์นี้การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทัพกระทิงดุสเปนเสมอกับทีมน้องใหม่เคปเวิร์ด0-0ขณะที่เบลเยียมเสมอกับอียิปต์1-1ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาวันนี้เวลา 19:06 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปัง